0: แข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปใช้ในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งวันนี้เจอปัญหาเรื่องฟอร์ดเรื่องสแกมเหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าการจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโดยแบงค์ในเมื่อปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศ ขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า

0: หากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
1: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อสักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3: นายอนุทินชัญญุรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
4: ไม่ใช่ควรจะพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดให้น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
3: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
5: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
3: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยณประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
6: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่า จะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตอนออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม4คูณ100เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทชโชติไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลซอจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีม พร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
8: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังเรียกว่าฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาไปด้วยการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตานึกภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าพุทโธพุทโธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเวลา เรานึกพุทโธในใจก็ให้เตือนใจของเราว่าเราได้เจริญเอาชื่อเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจไม่ให้จิตใจเราคิดแส่สายออกไปภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้จิตใจมาอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพร้อมกับการนึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การนึกภาวนาพุทโธนี้ให้นึกให้เจริญให้ถี่ไม่ให้ห่างแล้วนึกอยู่เสมอเสมอให้จิตมาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธหรือพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาคำว่าพุทโธนี่ตามลมเข้าออกคือให้นึกอยู่เสมอเหมือนลมเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาได้คนเราถ้าไม่มีลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายคนที่ไม่ตายก็คือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เวลาเรานึกพุทโธก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกให้จิตใจมาอยู่ในใจคำว่ามาอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ใช่เรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายในจิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ภายนอกเหมือนตาเราเห็นรูปภายนอกหูฟังเสียงภายนอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นดวงจิตตวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานั้นดวงจิตดวงนี้เราทุกคนได้มาตั้งแต่เราเกิดมาหรือว่าดวงจิตอันนี้มันก่อนที่รูปร่างกายตัวเรานี้มาเกิดนั้นมันเกิดในจิตนี้ก่อนจิตดวงที่รู้ฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่มาจากพบก่อนหนหลังที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาในภพน้อยภพใหญ่ดวงจิตนี้มันเกิดมานมนานในโลกนี้ไม่มีใช่ว่าเกิดมาเฉพาะภพนี้ชาตินี้อย่างเดียวการวิวัฒน์พัฒนาการของดวงจิตดวงวิญญาณนั้นมันมาตั้งแต่ตัวสัตว์เล็กๆแต่ที่ได้มาเกิดเป็นคนนี่แล้วว่าพัฒนาการมามากแล้วรู้จักทำบุญให้ทานรู้จักรักษาศีล5ศีล8รู้จักรักษาศีล10 227รู้จักทำบุญให้ทานรู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักเจริญสมาธิภาวนาที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในเวลานี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มาแล้วเราอย่าปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันมาดึงลงไปสู่ที่ต่ำจงเพียงพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นทำให้ชื่อว่าภาวนา อันการภาวนานี้มีเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งกันเองทำกันเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั้นพระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยถ้ำคูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบสงัดเขาหิมาลัยประเทศอินเดียป่าหิมพานต์ลึกพระองค์ไปปฏิบัติภาวนาค้นคิดพินิจพิจารณาเพ พื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมามากมายนับได้ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปนับตั้งแต่ได้รัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนับจากนั้นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ได้มาเกิดเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์เมื่ออายุ29ปีก็เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณะเพศฤาษียังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโยมาได้6พรรษาล่วงแล้วหรือว่าผ่านฤดูฝนไป6ปีพระองค์จึงเสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียที่สมัยนี้ว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยาเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้โพต้นหนึ่ง ตามตำนานว่าต้นไม้โพต้นนั้นก็เท่ากันกับอายุของพระองค์คือ35ปีพระองค์ก็ได้35ปีจึงมาพบต้นไม้โพต้นนี้เมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพต้นนี้แล้วก็ชอบใจว่าที่นี่แหละจะเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาของเราเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอดีตอนเย็นๆวันนั้นเองวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เพ็ญเรียกว่าวิสาขบูชาว่าเดือนวิสาขะมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าของเราว่าพระฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่ไปที่ไหนตลอดวันจึงเกิดมีศรัทธา ไปเกี่ยวหญ้าคามาได้แปดกรรมเอามาประเคนถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้งแปดกรรมนั่นแหละมาปูเป็นที่นั่งสมาธิเป็นอาสนะทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาทั้งแปดกรรมคลี่ทับไปทับมาจนนั่งได้พระองค์เข้านั่งขัดสมาธิดังที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็หลับตาเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจะอธิษฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมโซ่สัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าไม่ได้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรพระองค์เสียสละยอมตายแล้วเรียกว่าไม่หวั่นไหวจิตท่านมันไม่หวั่นไหวกายก็ไม่หวั่นไหว ความเจ็บปวดทุกขเวทนามันก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสความโกรธตัดความโลภตัดความหลงจะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดดีเมื่อพระองค์เลือกดูแล้วก็ได้ความว่าอานาปานลมหายใจลมเข้าไปลมออกมานี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาพอจะเป็นที่สังเกตเอาจิตใจได้พระพุทธเจ้าของเราก็เอาลมหายใจเข้าและออกนี่แหละเป็นนิมิตหมายเป็นบริกรรมเป็นที่ภาวนาคือระวังรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้ออกไปภายนอกรวมใจเข้ามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเวลาลมผ่านเข้าไปธาตุลมมันไม่รู้จักแต่มโนธาตุธาตุจิตธาตุใจดวงจิตผู้รู้ของพระองค์รู้ว่าลมหายใจเข้าไปเมื่อเวลาลมหายใจออกมาก็รู้ว่าลมหายใจออกมาพระองค์ตั้งจุดลงไปที่ดวงจิตผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าและออกสติความระลึกได้พระองค์ก็ระลึกอยู่ในที่นี้ไม่ยอมให้จิตนี้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองแต่พระองค์ตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปไม่ใช่อย่างนั้นลมเข้าไปลมออกมาท่านรับรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าลมนั้นยาวท่านก็รู้ลมนั้นสั้นท่านก็รู้ลมหยาบธรรมดาท่านก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมละเอียดก็รู้จนกระทั่งว่าหมดลมไม่มีลมท่านก็รู้อีกผู้รู้ในจิตใจนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจของพระองค์จิตพระองค์ก็รวมลงไปในกระแสนี้กระแสที่รู้ลมคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนนี่เองจิตใจของพระองค์ก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อระวังไม่ให้คิดไปในที่ต่างๆจิตของพระองค์ก็รวมลงเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวสงบแน่วแน่ภายในไม่ใช่เพียงว่าหลับตาภาวนาไปมาก็หลับอันนี้แล้วว่าไม่ภาวนาจริงภาวนาปลอมภาวนาหลับตาหลับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจท่านไม่หลับท่านภาวนาอยู่เอาลมหายใจเป็นจุดหมายจนรู้ได้เข้าใจจิตใจของพระองค์ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิคือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามธรรมดาของโลกที่แล้วๆมาพระองค์ตั้งใจรวมใจลงไปสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพียงจิตใจสงบนี่แล้วก็สบายแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ยืนนั่งภาวนาอย่างเดียวนั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงดีแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนของพระองค์เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละ มีใจคลองอยู่ในตัวในจักรกายในจิตนี้พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้มากำหนดให้รู้แจ้งโลกหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละนามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั้นมีอาการสี่อย่างเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆสัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็รู้ตามอาการนั้นให้ชื่อว่านามธรรมไม่มีตัวมาอาศัยรูปธรรมเป็นอยู่คือรูปร่างกายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดได้ว่ากายกับจิตนี่แหละให้ชื่อว่ารูปกับนามอยู่ด้วยกันรูปนามนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของพระองค์เพ่งดูให้รู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปมันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็แสดงความทุกข์แสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปนามนี้มันไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมของโลกดวงจิตดวงวิญญาณที่ว่านามธรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพระองค์กำหนดตนเห็นแจ้งภายในจิตใจตลอดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารมีความไม่เที่ยงดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิ้นละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นแล้วพร้อมทางวาสนาคือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเรื่องวัดละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั้นเองนี่แหละสมาธิภาวนาเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเรามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ให้จิตกลัวหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายใดๆอย่างว่าร่างกาย มันมีความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเดินมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเดินมากก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เหล่านี้ท่านไม่ยึดถือท่านเห็นว่านามรูปกายใจนี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนี้เองจิตใจผู้รู้อยู่ภายในท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาต่างหากจิตใจพระองค์ไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่โลกทั้งหลายมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็สมมุติไปตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้า ความจริงใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือแม้นิดหน่อยโลกสมมติเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจผลที่สุดก็มีเหตุปัจจัยให้แตกให้ตายเป็นความทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้ว ก็มีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารส่วนพระองค์ก็ทรงสาวกทั้งห้าลูกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็ช่วยโปรดช่วยเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจในการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้เป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆจึงมีพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนานั้นได้สำเร็จมรรคผลขั้นต่ำเรียกว่าเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระสกิทาคามีผลเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอรหันตาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจมกลมทำความเพียรเพื่อละกิเลสจริงๆพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบวชจึงละกิเลสได้แม้จะอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้เพราะการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้นตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าจิตใจจึงได้หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตติวัตถุกามจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี้ดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นในตัวในใจของเรานั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงมีจิตดวงเดียวให้รวมจิตดวงเดียวที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้ที่ไหนหูนี่เป็นเครื่องรับเอาเสียงเข้าไปเสียงนี่ก็เข้าไปในหูไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงเนี่ยคือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นแหละให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกถ้ามันรวมเป็นดวงเดียวสงบระงับตั้งมั่นจึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคน นี่เป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายุคนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มากจะบวชก็ตามไม่บวชก็ตามก็มักจะไม่ค่อยสนใจในการภาวนานี้มักจะเป็นว่าบวชผู้บวชก็แล้วบวชเรียน บวชเรียนก็คือบวชมาแล้วก็ท่องบนสาธยายเรียนนั่นเรียนนี่ไปตามเรื่องแล้วก็เอาแค่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ภาวนาพุทโธในใจเจ็บใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจจิตใจมันก็ทุกข์ร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมาถึงเวลาเรานั่งภาวนาโดยเฉพาะในถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศก็เย็นสบายอากาศก็เป็นอากาศชั้นสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆจิตใจของผู้ตั้งใจภาวนาก็จะผ่องใสสะอาดถ้ารวมกำลังจิตใจดีๆจิตใจนั่นจะรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เวลานี้ขณะนี้จึงให้พากันรวบรวมสติความระลึกอยู่สมาธิจิตให้ตั้งมั่นลงไปจำเพาะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่เสียงพุทโธอยู่ที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปสู่จิตใจของตนให้ได้ จิตใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียว
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
13: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

อยู่มาวันหนึ่งจนชวนจะออกเดินทางมีหญิงคนหนึ่งชื่อนางสมรหลานสาวนางเอกที่อยู่กรุงเทพเคยบวชเป็นชีศึกออกไปมีสามีอยู่ที่ราชบุรีอายุประมาณ40ปีสามีเป็นอดีตผู้พิพากษามีบุตรชายหนึ่งคนอายุ15ปีคนคนนี้นับถือเรามากไปคราวไหนก็ไปหาทุกทีวันนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็นนางสมรได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปถวายจึงได้พูดถามขึ้นคำหนึ่งว่าแม่สมรต้องการ

ริงขึ้นเราก็แย่ฉะนั้นเรื่องนี้จึงขอเปิดเผยความจริงให้ทราบทั่วกันว่าเป็นอย่างไรถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษได้มีญาติโยมมาประชุมกันบนศาลาประมาณ100คนเศษแม่สมนมานั่งอยู่ใกล้ๆข้างธรรมาสน์พอให้ศีลแสดงธรรมะอบรมจิตใจเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเสร็จแล้วแม่สมนก็พูดขึ้นดังๆว่าอะไรๆฉันไม่อยากได้ทั้งนั้นฉันอยากได้แต่ลูกจะขอลูกจากหลวงพ่อเราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให้ที่ตอบดังนี้เพราะเคยทราบเรื่องในพระสูตรอยู่บ้างจึงได้พูดเป็นทีเล่นๆว่าขอให้ตั้งใจทำจิตให้ดีในวันนี้ฉันจะอธิษฐานอาราธนาให้เทวดาเอาลูกมาให้เมื่อแกนั่งสมาธิเลิกแล้วแกก็บอกว่ารู้สึกสบายใจดีใจเคยนั่งมาหลายหนไม่เหมือนวันนี้จึงบอกว่านั่นจะสำเร็จละพอวันรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางจากจังหวัดราชบุรีโดยทางรถไฟไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขุนทัศนวิภาคเป็นสิทธิ์ติดตามไปได้ไปพักที่ป่าช้าข้างสถานีปานบุรีหนึ่งคืนตื่นเช้าให้คุณทัศน์ไปติดต่อซื้อตั๋วรถไฟคุณทัศน์มีเงินอยู่120บาทสมัยหลังสงครามใช้ธนบัตรที่พิมพ์จากอเมริกาใบละ100บาทและใบละ20บาทเหมือนกันได้ตั๋วมาแล้วใบละ100บาทหายไปเพราะเข้าใจว่าใบละ100บาทเป็นใบละ20บาทจึงได้ส่งให้คนขายตั๋วไปคุณทัศน์จะกลับไปที่สถานีอีกเพื่อทวงคืนแต่ได้พูดห้ามว่าเราโง่อย่าไปอายเขาคุณทัศน์มีความเสียใจคิดอยากจะกลับบ้านจึงได้พูดปลอบใจไว้ป่าช้าที่พักนี้อยู่บนเนินสูงเป็นป่าเขาดินเขาว่าที่นั่นคนอยู่ไม่ได้ผีดุได้พักอยู่หนึ่งคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดต่อจากนั้นได้เอาเดินทางโดยรถไฟจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปพักอยู่ที่เนินดินเขาสูงข้างสถานีสุราษฎร์ธานีตกเวลาค่ำได้มีคนมาสนทนาด้วยได้พบคนสำคัญสองคนชื่อนายพ่วงและนายผาดคนทั้งสองได้เข้ามาหาและเปิดเผยความลับให้ฟังว่าบ้านผมอยู่จังหวัดนครปฐมแต่ก่อนเคยเป็นคนร้ายชั้นเสือเคยฆ่าคนตายหลายศพครั้งสุดท้ายได้ฆ่ายายแก่คนหนึ่งตายคาที่เพราะมีคนบอกว่ายายแก่คนนี้มีเงิน 4,000 บาทอยู่ใต้หมอนจึงได้ลอบขึ้นไปฟันคอยายแก่ขนใต้หมอนได้เงินเพียง40บาทตั้งแต่วันนั้นมาก็ใจเสียคิดเลิกทำการจุลกรรมถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกเสียลูกปืนขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ด้วยจึงพูดว่าถ้าโยมเป็นได้จริงจะให้ของดีจะไม่ให้ตายด้วยลูกปืนแก่ก็ปฏิญาณสาบานว่าผมเลิกแน่จึงได้เขียนคาถาให้แก่ภาวนาประจำตัวพอวันรุ่งขึ้นแกมาหาอีกแล้วเล่าว่าวันนี้น้องชายกำลังต่อสู้กับตำรวจอยู่ที่อำเภอนอกเขตจังหวัดมีพรรคพวก9คนที่ตำรวจจับตัวไว้ได้ก็มีแต่ขณะนี้ยังจับตัวน้องชายไม่ได้เรื่องนี้เกรงจะเกี่ยวพันมาถึงตัวด้วยจะให้ทำอย่างไรดีจึงได้แนะนำว่าให้โยมรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโดยด่วนแล้วให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจออกติดตามแกได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างต่อมาวันหลังปรากฏว่าพวกปล้นได้ยอมจำนนแกตำรวจทั้งหมดนายพ่วงเป็นผู้ประกันตัวน้องชายออกมาได้ในที่สุดเมื่อคดีถึงศาลพวกปล้นรับสารภาพหมดทุกคนศาลตัดสินให้จำคุกแต่เรารับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งการที่มาพักอยู่ที่นี่ไม่สู้สบายใจนักเพราะมักจะมีคนไม่ดีมาติดต่ออยู่เสมอที่ทำไปล้วนแต่เป็นเรื่องดีถึงกระนั้นก็ยังหวาดว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดเพราะเราช่วยโจรจึงรีบเดินทางต่อไปยังอำเภอทุ่งสงและไปนมัสการพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ขุนทัศน์ได้ขอลากลับกรุงเทพเขาได้ซื้อตั๋วรถไฟให้แล้วส่งขึ้นรถไฟให้เดินทางไปคนเดียวตอนเย็นได้เดินทางไปถึงองค์พระเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้พักอยู่ในวัดพระมหาธาตุมีผู้คนเลื่อมใสในการปฏิบัติพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันและอยู่ที่วัดนี้ก็สนใจจึงได้อยู่อบรมญาติโยมพระเนนพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลาเมื่อถึงอำเภอหาดใหญ่ได้พักอยู่ที่ป่าช้าปักกริ่มซึ่งเป็นที่รกรุงรัง

งียบสงัดพักอยู่ไม่กี่วันพระมหาแก้วเพื่อนของเราได้มาติดตามพบกันตรงนั้นได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางวิเวกไปตามตำบลต่างๆในปีนี้ได้อยู่จำสาที่วัดโคนมีดได้ทำการอบรมพระเนรญาติโยมทางจิตใจแทบทุกคืนมีการแสดงธรรมะเกือบทุกคืนเมื่อทอดกฐินเสร็จออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับมาพักที่เขาควนจงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ใกล้คลองเรียนอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นญาติโยมหลั่งไหลกันมามากมายเป็นเวลาหลายวันจึงได้สอบถามดูได้ความว่าเขาจะมาดูงูใหญ่รัดผู้หญิงที่เขาโคนจงเขาลือกันว่ามีงูใหญ่งอนแดงรัดผู้หญิงไว้บนยอดเขาไม่ถึงเวลาไม่ยอมปล่อยเมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวแปลกประหลาดอย่างนี้จึงพากันแตกตื่นมาดูพลุกพล่านอยู่ในบริเวณใกล้ที่เราพักอยู่แต่ในหมู่บ้านที่เราไปพักอยู่ไม่ปรากฏว่ามีใครได้ยินข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าขบขันอย่างยิ่งพักอยู่ที่นี่พอสมควรแล้วได้เดินทางไปพักบ้านทุ่งโพตลาดคลองแงะและอำเภอสะเดาเวลานั้นผู้บังคับกองสถานีตำรวจอำเภอสะเดาถูกโจรจีนยิงตายเนื่องในการต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ขณะที่ไปพักอยู่นั้นตอนกลางวันมีคนมาหามากแต่พอค่ำลงก็รีบพากันกลับเขาบอกว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์มาปล้นจึงได้พูดว่าขอให้โยมพากันมาฟังเทศเถิดรับรองว่าคืนนี้ไม่มีพอตกค่ำเวลาประมาณ2 ทุ่มมีคนมาเต็มโบสถ์จึงได้เทศอบรมญาติโยมวันหลังก็กลับไปป่าช้าปักกิ่มอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เคยพักมาก่อนเมื่อกลับมาพักครั้งนี้ชาวอำเภอหาดใหญ่พากันมาอบรมศีลธรรมจิตใจและฟังเทศทุกคืนต่อจากนี้ได้เดินทางกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติที่อำเภอร่อนพิบูรณ์แล้วเดินทางต่อไปพักที่อำเภอทุ่งสงนายสังเวชเสมียนแผนกศึกษาธิการได้เป็นศิษย์ติดตามมาด้วยได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำทะลุพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดชุมพรจับรถไฟจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดเพชรบุรีถึงตอนนี้ได้ทราบว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มีจดหมายติดตามให้กลับจึงได้เดินทางต่อไปจังหวัดราชบุรีพักที่วัดประชุมนารีหลวงอัดผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเมืองได้ไปตามตัวให้กลับกรุงเทพเพราะสมเด็จวัดบรมต้องการพบระหว่างที่พักอยู่ที่วัดประชุมนารีได้มีพระองค์หนึ่งถูกจับมาพักอยู่ที่เขาแก่นจันทร์มีหญิงนุ่งขาว 4-5 คนทราบว่ามาจากบ้านโป่งเขาอยากมาพบเราแต่ไม่กล้าขึ้นมาหาเพราะพระกำลังมีคดีไม่ใช่เรื่องของตัวแต่หน้าเราคือเขาเล่าว่าพระองค์นั้นบอกว่านั่งเทศมากภาวนามากเมื่อยขาขอให้ฉีนวดให้ฉีก็นวดให้จริงๆเลยเกิดเหตุสืบสวนดูแล้วเป็นพระไม่มีใบสุทธิทราบว่าทางการได้จับศึกไประหว่างที่พักอยู่ที่ราชบุรีแม่สมรได้ออกมาหาและบอกว่าฉันตั้งครรภ์ได้2 เดือนกว่าแล้วหลวงพ่อเขาพูดต่อไปว่าขอถวายลูกแก่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้เพราะเป็นลูกหลวงพ่อไม่ใช่ลูกคุณหลวงสังเกตว่าเขาพูดจริงๆจังๆแต่เราเฉยแต่แปลกใจว่าไม่เคยมีบุตรมาถึง15 ปีแล้วทำไมเป็นได้อย่างนั้นต่อจากนั้นได้เดินทางกลับเข้าพระนครพักที่วัดบรมนิวาสพอดีสมเด็จอาพาธจึงได้พยาบาลท่านพอสมควรระหว่างพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสนี้ได้มีผู้มาฝึกสมาธิกันมากมีพวกธนบุรีพระนครและลพบุรีวันหนึ่งปรากฏเหตุการณ์แปลกมีหญิงคนหนึ่งชื่อแม่ขอมคนลพบุรีได้นำเอาพระธาตุมาถวาย3 องค์จึงได้ถามแกว่าเอามาจากไหนได้รับตอบว่าได้อาราธนาขอจากพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหัวนอนของท่านพ่อนั่นเองพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระได้มาจากเชียงตุงในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นพระของนายอุดมมีเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี้ตามที่นายอุดมได้เล่าให้ฟังตอนนี้จะขอย้อนกล่าวถึงประวัติพระพุทธรูปองค์นี้แต่เดิมมานายอุดมเป็นคนไม่เชื่อพระ
เป็นข้าราชการทำงานแผนกสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ติดตามกองทัพไทยไปเมืองเชียงตุงมีพลโทประพันธ์เป็นแม่ทัพวันหนึ่งนายอุดมได้ไปพักอยู่ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งกับพวกพลทหารเวลาค่ำได้เอนหลังลงนอนยังไม่ทันหลับก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งจากหัวนอนนายอุดมจึงได้รีบลุกขึ้นตรวจดูว่ามีอะไรธรรมดาวิสัยของนายอุดมขณะนั้นถึงแม้จะได้อยู่ใกล้พระก็ไม่เคยกราบไหว้วันนั้นเกิดแปลกประหลาดขึ้นในใจจึงยืดคอดูบนแท่นพระได้เห็นพระพุทธรูปสำริดสีดำองค์หนึ่งสูงหนึ่งคืบเศษหน้าตักกว้างประมาณ3นิ้วเศษดำใสเป็นเงาเหมือนมีคนขัดทุกวันเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบฉวยพุทธรูปองค์นั้นใส่กระเป๋าตั้งแต่ในอุดมได้พระองค์นี้ไว้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมากมีคนนิยมช่วยเหลือจักจะเป็นผู้มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือได้เงินจากชาวบ้านในถิ่นนั้นเองต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้สงบลงในอุดมได้เดินทางกลับได้มาพักอยู่ริมฝั่งแม่จันในคืนวันนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ได้เข้าฝันบอกกับนายอุดมว่าไอ้ดมมึงจะเอากูข้ามไปกูไม่ไปกับมึงนายอุดมก็ไม่สนใจคิดว่าพระโลหะจะมีอำนาจอะไรในที่สุดได้นำพระพุทธรูปองค์นั้นกลับไปจังหวัดจันทบุรีตัวเองได้ลาออกจากราชการไปทำการค้าขายในระหว่างนี้ดูหน้าตานายอุดมดำลงผอมลงฐานะก็ฝืดเคืองลงทุกทีอยู่มาวันหนึ่งลูกเมียเกิดเจ็บป่วยไปตามๆกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงพ่อได้มาเข้าฝันอีกว่ากูไม่ยินดีอยู่กับมึงมึงต้องเอากูไปส่งที่เก่าของกูพอดีปีนั้นเรากำลังออกธุดงค์ไปจังหวัดปราจีนบุรีพักอยู่ที่เขาจักรันประมาณเดือนเมษายนได้ออกเดินทางข้ามดงทะลุถึงจังหวัดจันทบุรีนายอุดมทราบข่าววิ่งไปหาพูดว่าผมแย่หลวงพ่อลูกเจ็บเมียเจ็บยากจนพระพุทธรูปเข้าฝันว่าให้นำกลับไปส่งที่เดิมจะให้ผมทำอย่างไรดีจึงตอบว่าหลวงพ่อท่านอยู่ป่าชอบวิเวกเอามาไว้กับเราก็ได้นายอุดมจึงนำพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ไว้แต่จะฝากหรือถวายไม่ทราบชัดก็ได้เก็บไว้บูชาตามธรรมดานับตั้งแต่บัดนั้นมาอาการป่วยของลูกเมียอุดมก็หายหมดนายอุดมจึงได้เดินทางมาอยู่จังหวัดพระนครตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485เรื่องราวเกี่ยวแก่พระพุทธรูปองค์นี้ยังมีแปลกประหลาดอีกหลายอย่างแต่ขอเล่าย่อๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนต่อมานึกสงสัยดังเลในเรื่องพระบรมธาตุว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เคยสนใจเลยตั้งแต่บทแต่ก็ได้รับไว้จากแม่ขอมและเก็บไว้บูชาการต่อมาได้ทราบว่าแม่ขอมได้พระบรมธาตุอีกแต่พระพุทธรูปองค์นี้เวลานั้นได้นำมาฝากไว้ที่วัดบรมนิวาสตึกรามแคส่วนเราได้กราบพระสมเด็จเดินทางไปจังหวัดลพบุรีปีนั้นได้ทำงานวิสาขบูชาที่วัดมณีชลคันธ์ในวันพระราชบดีกลางเดือน6ในวันนั้นได้คิดขึ้นในใจว่าพระบรมธาตุนี้ถ้าไม่ได้เห็นกับตาไม่ยอมเชื่อเพราะจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่ทราบจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานนั่งสมาธิตลอดสว่างและได้จัดตั้งพานไว้4พานโดยทำการอาราธนาดังนี้ 1. ขออัญเชิญพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีธาตุหูตาจมูกปากอันเป็นบ่อกเกิดของรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความจริงขออัญเชิญมาในสถานที่บูชาในคืนนี้ 2. ขออัญเชิญพระธาตุของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่ง 3. ขออัญเชิญพระธาตุของพระโมคคัลลาซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์เสมอพระพุทธองค์ 4. ขออัญเชิญพระธาตุของพระชิมพีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาจะไปไหนปลอดภัยทุกเมื่อพระธาตุทั้งหลายเหล่านี้ขอจงมาปรากฏถ้ามีความจริงถ้าไม่เห็นปรากฏในคืนนี้พระธาตุที่เขาถวายมาก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นไปให้หมดในคืนวันนั้นได้นั่งอดนอนอยู่ตลอดรุ่งเวลาประมาณ4นาฬิกาได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจมีแสงสว่างแดงๆได้วูบวาบตรงไปที่ตั้งพานบูชาพอดีรุ่งสว่างก็ได้ปรากฏพระธาตุต่างๆม
มีอยู่ทุกภาชนะสถานที่นั้นนับตั้งแต่เวลาย่ำค่ำจนกระทั่งสว่างได้ใส่กุญแจมิดชิดไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เลยตัวเราเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่นั้นฉะนั้นจึงเป็นของแปลกใจขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตก็รีบเก็บพระธาตุเหล่านั้นห่อใส่สำลีใส่ผ้าอบติดตัวไว้นับได้จำนวนดังนี้คือพระสารีบุตร3องค์พระจิมพี3องค์พระโมคคัลลานะ2องค์พระบรมธาตุ7องค์เป็นสีแก้วผลึกสีดำสีดำเจือเหลืองแก่แต่ที่มะขอมเคยเอามาฝากไว้เป็นสีมุกดาหารจึงได้ถือติดตัวไปภาคเหนือด้วยระยะหลังจากนี้ได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสงวนไว้ก่อนยังไม่ขอเปิดเผยเมื่อลาจวนขมันสาได้ออกเดินทางไปพักที่อำเภอแม่ริมตั้งใจจะเดินทางเข้าป่าลึกและได้ออกเดินทางจากอำเภอแม่ริมถึงบ้านป่าตึงใช้เวลา1วันต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าดงลึกไม่มีบ้านคนเลยขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปในดงใหญ่ไปถึงที่นั่นบ่ายแล้วไม่เกิน4โมงเย็นสถานที่นี้มีลูกศิษย์เกินไปจำพรรษาปีนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นหมู่บ้านยางและกะเหรี่ยงมีประมาณ 6-7 หลังคาเรือนไม่มีที่ราบมีแต่ภูเขาทั้งนั้นที่พักเป็นชานเขาเล็กๆห่างบ้านประมาณ20เส้นมีทางน้ำไหลอากาศหนาวจัดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เดินทางไปถึงเป็นวัน14ค่ำเดือน8พอถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษาก็มีอาการเริ่มป่วยเป็นไข้ในสถานที่นี้กันดารที่สุดชาวบ้านเป็นคนป่าคนดงอาหารเป็นพื้นในพรรษานี้มีเกลือพริกและข้าวเท่านั้นเนื้อและของข้าวไม่มีใครนิยมกินในระหว่างจำพรรษาเดือน8ข้างแรมมีอาการป่วยหนักบางวันเกือบหมดความรู้สึกตัววันหนึ่งตอนเช้ามืดลุกขึ้นจะไปบิณฑบาตเข้าไปไม่รอดมีอาการเป็นลมเวียนศีรษะหนาวจัดตัวสั่นกระทบไว้อยู่คนเดียวลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยก็ไปบิณฑบาตหมดพอรู้สึกอย่างนี้จึงได้ไปย่างไฟรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นได้ทรมานอยู่อย่างนี้เรื่อยมาข้าก็ฉันไม่ได้ในพรรษานี้3เดือนฉันจังหันนับไว้วันหนึ่งไม่เกิน10คำบางวันไม่ฉันเลยแต่รู้สึกกายเบาใจเบาจิตดีไม่หวั่นต่อการเจ็บอาการเจ็บป่วยก็เริ่มหนักเข้ามาระหว่างเดินข้าวขึ้น7คำมีอาการไข้หนักมึนชาไปทั้งตัวเป็นลมเกิดสงสัยในชีวิตของตนจึงได้ลุกขึ้นเอาผ้าอังสะขาดห่อพระบรมธาตุในพระอบแล้ววางไว้บนที่สูงตั้งอธิษฐานว่าถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ปรากฏถ้าชีวิตจะตายขอให้หายสูญไปให้หมดแล้วก็เข้าที่นอนสงบจิตพอรุ่งสว่างก็ได้เห็นพระอบพระธาตุกับอังสะกระจายกระจายไปคนละทิศทางแต่ไม่ปรากฏว่าพระบรมธาตุสูญหายยังคงตกเรี่ยราดอยู่ในที่บูชาก็นึกว่าคงไม่ตายในปีนี้คงมีอาการเจ็บต่อไปอยู่มาวันหนึ่งมานึกถึงอารมณ์เก่าๆที่ได้ผ่านมารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายจึงตั้งใจว่าเราอยากได้สมบัติดีไปใช้สอยข้างหน้าถ้าไม่สำเร็จไม่อยากออกจากป่า 1. ขอให้สำเร็จในทางอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่เป็นไปขอให้ถึงที่สุดภายใน7วันแม้ชีวิตจะสิ้นภายใน7วันก็ขอถวาย 2. สถานที่ใดเป็นที่สงัดพักผ่อนได้อย่างดีขอให้เจ้าป่าพีดงมาชักจูงให้ไปอยู่ที่นั้นให้จงได้เมื่อได้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิปรากฏนิมิตมีแสงสว่างเป็นถ้ำทะลุเขาขาดนึกในใจว่าถ้าเราไปในช่องนี้คงทะลุพอนึกว่าเราจะไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดลมจัดตัวไหวถึงต้องเอามือคว้าเสากระต๊อบก็เลยหยุดอยู่แค่นี้ต่อจากนั้นการป่วยก็ทุเลาเริ่มดับในเวลากลางวันได้พาศิษย์คนหนึ่งไปหาฟืนก่อเตาเพื่อเผาถ่านเพื่อจะได้อบอุ่นในเวลากลางคืนว่าหลังเด็กพูดว่าคนป่วยพากันไปหาฟืนนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีคนโบราณถือว่าหาฟืนมาเพื่อเผาตัวเองเด็กคนนั้นชื่อเต๋งเป็นคนบ้าๆบอๆดาฟังแล้วก็ไม่ติดใจหรือสนใจเด็กชายเต๋งพูดว่าผมลำบากทุกวันมีแต่ผีมาดึงแข้งดึงขาไม่ให้นอนเราก็ไม่สนใจ
อยู่มาวันหนึ่งเวลาดึกสงัดอาการป่วยก็หนักได้ก่อไฟถ่านไว้รอบๆตัวพอหลับคืมไปครู่หนึ่งมีหญิงคนหนึ่งแต่งกายสีขาวมีเด็กสองคนเป็นหญิงถือธงขาวเขียนหนังสือเป็นแถวยาวเป็นภาษาจีนได้เดินเข้ามาใกล้และพูดว่าฉันเป็นราชินีแห่งเทพท่านมาอยู่ที่นี่จะให้ท่านไหว้เราไม่ยอมไหว้เพราะเราถือว่าเราเป็นพระเขาก็ให้ไหว้พูดกันหลายคำเราก็ไม่ยอมไหว้เขาก็ลงไปจากกระต๊อบเดินขึ้นเขาหายไปในคืนวันนั้นทำจิตภาวนาสบายดีตลอดอยู่มาอีกวันหนึ่งเดือน10แรม12ค่ำเวลากลางวันตอนเช้ามืดเกิดลมกำเริบหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไม่สามารถลงไปใต้ถุนได้ข้าวก็ไม่ฉันพอตกสายบ่ายราว1โมงลุกนั่งตรงหน้าต่างกระต๊อบที่ปลูกอยู่เชิงเขาตรงหน้าต่างเป็นห้วยมีน้ำไหลใต้ถุนรอบๆกระต๊อบเตียนสะอาดเพราะปัดกวาดทุกวันในวันนั้นปรากฏการเกิดขึ้นหลายอย่าง 1. รู้สึกเหม็นของสกโครกซึ่งไม่เคยเหม็นมาแต่ก่อน 2. มีแมลงวันเขียวตัวใหญ่บินมาเกาะตรงหน้ามีกลิ่นเหม็นจึงนึกว่าเราจะต้องตายกำมังนั่งสมาธิจนกระทั่งแมลงวันบินหนีกลิ่นเหม็นก็สูญไปตอนนี้ชักสงสัยในชีวิตจึงอธิษฐานในจิตว่าถ้าจะตายจริงขอให้ปรากฏการโดยชัดแจ้งถ้าวาสนาบารมียังทำประโยชน์ได้ขอให้ปรากฏเหตุการณ์พออธิษฐานแล้วนั่งสำรวมจิตหันไปทางตะวันตกตรงช่องหน้าต่างครู่หนึ่งมีนกขาวบินมา2ตัวตัวผู้บินมาทางใต้เสียงดังวาดลงยืนตรงหน้าต่างอีกสักครู่หนึ่งมีตัวเมียบินมาทางเหนือและกระพือปีกคันคูใส่กันแสดงท่าเบิกบานห้าวหาญอีกครู่หนึ่งหมอกเมฆที่เคยปกคลุมไว้ได้สว่างมีแดดจ้านับตั้งแต่วันอยู่จำพรรษามาวันหนึ่งจะเห็นแสงแดดได้ไม่เกิน30นาทีตลอดเวลา3เดือนมืดมีหมอกปิดบังอยู่เป็นนิดแต่วันนั้นแสงแดดส่องแสงสว่างสวยนกร้องสนั่นหวั่นไหวใจก็เบิกบานเลยนึกว่าเราไม่ตายต่อมาเวลากลางคืนวันหนึ่งจนจะออกพรรษาได้ออกไปเดินจงกรมทางทิศใต้ที่พักมีนิมิตปรากฏขึ้นเห็นตนเองกับช้างตัวหนึ่งซึ่งจมอยู่ในน้ำพลิกตัวไปมาบางคราวเราอยู่บนเขาอยู่ล่างเราอยู่ล่างเขาอยู่บนครู่หนึ่งได้ปรากฏการอีกอย่างหนึ่งในนิมิตได้มีแท่นธรรมาสลอยมาในอากาศสูง3วาสีแดงเรื่อปูผ้ายกสังเกตเป็นผ้าอินเดียขายว่าขอให้ท่านขึ้นนั่งบนธรรมาสท่านปรารถนาอย่างไรจะสำเร็จแต่ไม่มีคนเรานึกว่าเรื่องหลอกลวงไม่เกี่ยวแล้วภาพนั้นก็สูญหายไปต่อมาใกล้เวลาจะออกพรรษาเต็มทีได้ไปหัดเดินตามเชิงเขารู้สึกว่าเหนื่อยเป็นลมหูอื้อหน้ามืดถ้าเป็นอย่างนี้ออกพรรษาแล้วก็ยังออกจากเขาไม่ได้ตั้งใจอธิษฐานว่าถ้ายังจะมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกต่อไปขอให้ออกจากเขาได้ถ้าจะหมดการเกี่ยวข้องจะได้เขียนหนังสือลาอยู่มาเดือน11แรม1ค่ำออกพรรษารู้สึกว่าอาการป่วยหายเหลือไม่ถึง 20% รุ่งขึ้นแรม2ค่ำเดือน11โยมชาวบ้านป่าได้จัดหาบข้าวของมาส่งพร้อมได้ร้องไห้อย่างน่าสงสารยิ่งในสถานที่นี้หนาวจัดแม้จะเกลือในกระบอกถ้าปิดไม่แน่นก็ละลายเป็นน้ำหมดอาหารที่ฉันในภาษานี้เป็นอาหารชาวป่าคือหน่อไม้ใบบอนรากบอนต้มให้เละกวนให้เหลวเอาเกลือใส่ข้าวใส่พริกขี้หนูตำใส่ทั้งก้านทั้งใบเอาลงกวนในหม้อแกงกินอย่างนี้ตามภาษาพื้นบ้านของเขาตั้งแต่บวชมาชีวิตเรื่องอาหารภาษานี้เป็นยอดความกระดานก็แปลกเวลาคืนลงเผ็ดถึงลำไส้แต่ดูร่างกายของชาวบ้านอ้วนใหญ่โตคนป่านึกว่าจะดำปีกลายเป็นคนขาวอ้วนมีวัฒนธรรมดีน่าเลื่อมใสคือไม่มีการทะเลาะไม่เอะอะเสียงดังในหมู่บ้านไม่ยอมใช้ของตลาดโดยมากใช้ของที่ทำขึ้นเองทำได้เป็นอาชีพเพราะไม่มีพื้นที่แผ่นดินราบออกพรรษาแล้ว
ได้เดินทางกลับแม่ริมอาการป่วยก็มีหัวใจเต้นผิดธรรมดาได้มาพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่โยมผู้มีอุปการะส่งข้าวของจากเชียงใหม่ไปถวายในป่านานๆครั้งหนึ่งคนที่สนใจเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณนายชูศรีแม่แก้วรุ่นเมื่อกลับมาถึงเชียงใหม่เขาได้หายาหอมยาลมไปถวายได้พักอยู่ที่วัดสันติธรรมพอสมควรแล้วได้เดินทางมาพักจังหวัดลำปางไปพักอยู่ที่ถ้ำพระสบายมีลูกศิษย์จำพรรษาที่นั่นเมื่อมาพักตอนนี้มีอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นว่าต่อไปข้างหน้านี้เราต้องไปกรุงเทพสมเด็จอาพาธหนักเราจำเป็นต้องอยู่ใจหนึ่งก็ไม่อยากกลับอยู่มาคืนหนึ่งได้อธิษฐานว่าจะกลับไปกรุงเทพหรือจะไปไหนนั่งสมาธิจนสว่างราวตีสี่รู้สึกตัวว่าศีรษะขาดแต่ใจสว่างสวัยไม่กลัวต่อจากนั้นอาการป่วยหายเกือบหมดได้เอาเดินทางกลับกรุงเทพพักที่วัดบรมนิวาสขณะนั้นสมเด็จอาพาธมากจึงสั่งว่าท่านต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายหนีไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราในที่สุดเรารับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติบางคราวนึกว่าเรามีกรรมอะไรจึงต้องถูกกักขังอย่างนี้ก็รู้สึกถึงกรรมเก่าที่ผ่านมาคือขังนกเขาที่ได้เคยเคิ้มฝันไปในคราวอยู่จังหวัดจันทบุรีเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องอยู่เมื่อตั้งใจจะอยู่เช่นนั้นแล้วสมเด็จขอให้ขึ้นไปฝึกนั่งสมาธิให้ท่านทุกวันได้แนะให้ท่านปฏิบัติทางอานาปาได้สนทนากันหลายเรื่องในขณะที่นั่งอยู่อยู่มาวันหนึ่งท่านบอกว่าการนั่งสมาธิเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างนี้แต่เรามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าการทำจิตให้เข้าสู่ภวังค์เป็นสมาธินี้มิใช่ตัวภพตัวชาติหรือเราได้กราบเรียนถวายว่าสมาธิคือตัวภพตัวชาตินั่นเองท่านจึงถามขึ้นอีกว่าธรรมะที่สอนให้ปฏิบัตินั้นก็เพื่อทำลายภพชาติแต่ทำไมเรากลับมาเป็นผู้สร้างภพชาติจึงได้ตอบท่านว่าถ้าไม่ทำจิตให้เป็นภพเสียก่อนก็จะไม่มีวิชาเพราะวิชาเกิดขึ้นจากภพจึงจะทำลายภพได้นี่คือภพน้อยที่เรียกว่าอุปติกะภพกำเนิดขึ้นในชั่วขณะจิตส่วนชาติก็เช่นเดียวกันการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตในชั่วขณะยาวๆอันนี้เรียกว่าชาติเช่นเรานั่งสมาธิสงบไปนานๆจนเป็นฌานมีองค์ประกอบขึ้นถึง5อย่างอันนั้นคือชาติถ้าไม่ทำจิตให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวิชาความรู้อันใดเกิดขึ้นในตัวเมื่อวิชาเกิดขึ้นไม่ได้จะไปละอวิชชาได้อย่างไรก็เป็นของยาก

เรื่องอารมณ์พระสกิทาคามีสำหรับพระสกิทาคามีก็คงมีอารมณ์ทรงอยู่ในสังโยชน์3ประการเช่นเดียวกับพระโสดาบันแต่ทว่าพระโสดาบันที่ผ่านมานี่องค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่ามีอารมณ์ถึง3ขั้นนั่นก็คืออารมณ์พระโสดาบันมี3ชั้นพระโสดาบันขั้นสัตตคัตตุงเป็นชั้นที่1พระโสดาบันขั้นโกลังโกละเป็นชั้นที่2พระโสดาบันขั้นเอกพิชีเป็นขั้นที่3สำหรับพระโสดาบันขั้นเอกพิชีนี่มีปฏิปทาคล้ายคลึงกับพระสกิทาคามีฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงปฏิปทาถึงอารมณ์ของพระสกิทาคามีซึ่งความจริงแล้วละสังโยชน์ได้3เหมือนพระโสดาบันแต่ทว่ามีอารมณ์ต่างกันอยู่นิดหน่อยก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นก็จะขอพูดระดับชั้นของจิตของพระโสดาบันเสียก่อนเพื่อความสะดวกแก่การจดจำหรือเพื่อความสะดวกแก่การกำหนดรู้ในจิตของท่านระเบียบอารมณ์พระโสดาบันมี3วัยเปรียบอารมณ์พระโสดาบันขั้นสัตตคัตตุงตอนนี้ท่านกล่าวว่ายังมีอารมณ์หยาบมากก็เหมือนกับเด็กที่จะสอนเดินเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วมีวัย3วัยคือ1ปฐมวัยคือวัยระหว่างเด็กระหว่างหนุ่มตั้งแต่เด็กถึงหนุ่ม2มัชฌิมวัยคือวัยกลางคน3ปัจฉิมวัยคือวัยแก่สำหรับพระโสดาบันก็เหมือนกันก็ต้องมีพระโสดาบันเด็กหรือหนุ่มพระโสดาบันวัยกลางคนพระโสดาบันวัยแก่แต่ไม่ได้หมายถึงคนแก่คืออารมณ์จิตแก่พระโสดาบันขั้นสัตตคัตตุงสำหรับพระโสดาบันวัยหนุ่มก็ได้แก่สัตตคัตตุงพระโสดาบันขั้นสัตตคัตตุงนี้จิตก้าวจากโลกโลกิยชนเข้ามาเป็นโลกุตระชนใหม่ๆคำว่าโลกีนี้ก็หมายความว่าจิตยังมั่วสุมอยู่ในกามารมณ์หรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลมากคนที่มีอารมณ์พ้นโลกสำหรับเข้ามาเป็นโลกุตระชนก็หมายความว่าคนที่มีอารมณ์พ้นโลกคำว่าเป็นผู้มีอารมณ์พ้นโลกคืออำนาจของปุถุชนที่มีอารมณ์เต็มไปด้วยอกุศลพ้นไปเสียแล้วคำว่าโลกไม่สามารถจะดึงท่านผู้นี้ให้กลับไปใหม่เหลือแต่อารมณ์ที่ทรงธรรมตั้งแต่ธรรมชั้นหยาบจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีธรรมละเอียดจนกระทั่งถึงที่สุดกล่าวคือเป็นพระอรหันต์เรื่องการถอยหลังลงไปไม่มีสำหรับพระโสดาบันเพราะคำว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นผู้ที่มีความหวังได้จริงๆว่าจะถึงพระนิพพานขออธิบายให้ละเอียดเรื่องขั้นพระโสดาบันการเกิดเป็นมนุษย์ของพระโสดาบันตามขั้นตอนนี้ก็จะมาพูดถึงพระโสดาบันเด็กกันเสียก่อนพระโสดาบันเด็กถึงพระโสดาบันหนุ่มสาวที่เรียกกันว่าสัตตคัตตุงอันดับนี้ก็จะทรงเป็นพระโสดาบันอย่างนี้จะต้องเกิดเป็นคนกับเป็นเทวดาอีกอย่างละ7ชาติและชาติที่7จะได้เป็นพระอรหันต์สำหรับโกลังโกละจะเกิดเป็นคนกับเทวดาสลับกันไปสลับกันมา3ชาติชาติที่3ของมนุษย์ครบถ้วนเป็นพระอรหันต์สำหรับเอกพิชีจะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกับพระสกิทาคามีนี่จะเห็นว่าระดับของพระโสดาบันมีระดับไม่เสมอกันฉะนั้นขอพูดถึงระดับพระโสดาบันขั้นต้นที่เรียกกันว่าสัตตคัตตุงตอนนี้จิตของท่านยังเป็นพระโสดาบันใหม่อ
อารมณ์เนื่องด้วยโลกิยะยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือว่ากำลังหนักคือกลิ่นคาวจากโลกิยะยังติดอยู่มากฉะนั้นพระโสดาบันขั้นนี้จึงยังมีอารมณ์รักใคร่ในเพศอยู่มากยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความโลภยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความโกรธและก็ยังมีอารมณ์หนักหน่วงในความหลงคำว่าหนักหน่วงในที่นี้หมายความว่าอารมณ์รักในความสวยสดงดงามเช่นรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสยังมีอยู่ในใจมากยังมีความต้องการในทรัพย์สินมากยังหนักอยู่ในอำนาจของความโกรธยังมีความหลงคือยังมีความพัวพันอยู่ในเหตุทั้งสามประการตามที่กล่าวมาแล้วรวมความว่าสมาธิจิตดีตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแต่กำลังสักยะทิฏฐิเบาเกินไปตามที่ท่านกล่าวว่าพระโสดาบันมีอธิศีลคือศีลยิ่งแต่ทว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญหาเล็กน้อยและอยากลืมว่ามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จริงแลแต่ทว่าไม่ยุ่งกับกาเมสุมิจฉาจารไม่ละเมิดศีลจิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโลภคืออยากจะรวยแต่ไม่คดโกงใครแต่ยังคิดติดรวยอยู่มากจิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโกรธคืออารมณ์โกรธยังเต็มตัวแต่ไม่ทำอันตรายใครเพราะเกรงว่าศีลจะบกพร่องอารมณ์ยังติดอยู่ในความหลงคือดึงในทรัพย์สินดึงในร่างกายยังไม่คลายการดึงยังคิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเราแต่ทว่าไม่ได้ลืมความตายตอนนี้เราจะแยกใจออกมาได้ยากเพราะจิตยังหยาบอยู่แต่ทว่ามีขอบเขตจำกัดดีกว่าปุถุชนที่ทำตนให้อยู่ในขอบเขตเหนือศีลซึ่งจะรักก็ไม่ละเมิดศีลจะโลภก็ไม่ละเมิดศีลจะโกรธก็ไม่ละเมิดศีลจะหลงในทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามก็จริงแลแต่ทว่าไม่ลืมคิดว่าเราจะตายไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์ของจิตเป็นของพระโสดาบันขั้นสัตตคัตตุงเป็นอย่างนี้จึงต้องอบรมใจอีก7ขั้นเป็นมนุษย์อีก7คราวตายจากโลกมนุษย์ไปเป็นเทวดาหรือพรหมพักร้อนพ้นจากกิเลสแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จนกว่าจะครบ7หนในคราวเป็นมนุษย์จึงจะได้อรหัตผลพระโสดาบันขั้นโกลังโกละสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี้มีจิตเบาเพราะว่าอำนาจสักยะทิฏฐิที่ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วธรรมส่วนหนึ่งมันก็เกิดว่าร่างกายของคนเรานี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่ปัญญาเริ่มเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเพราะไม่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันเต็มไปด้วยความสกปรกแต่ถ้าว่าอาศัยกำลังฌานที่เข้าไปไม่ถึงฌานสี่อารมณ์ตอนนี้จึงยังไม่ปักนักก็ชักจะเริ่มมีความรังเกียจในร่างกายว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตรงตัวแน่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายบางทีก็ตายตั้งแต่ความเป็นเด็กก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าจิตใจของเราที่จะเข้าไปผูกพันร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีหรือทรัพย์สินทั้งหลายเหล่าอื่นก็ดีจะมุ่งคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นใดก็ดีมันก็ไร้ประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นคุณมันมีแต่โทษเพราะกายของเราก็ตายกายของเขาก็ตายเมื่อกายเราเป็นทุกข์กายเขาก็เป็นทุกข์เราต้องการให้เขาทุกข์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไปทำให้เขาทุกข์
มันก็ไปซ้ำทุกเดิมของเขาเนื้อแท้จริงๆเขาก็ทุกข์อยู่แล้วก็เป็นอันว่าจิตดวงนี้มันสลับกันไปเพราะกำลังฌานยังไม่มั่นคงท่านพระโสดาบันที่เข้าถึงโกลังโกละอารมณ์จิตของท่านผู้นี้จะต้องมีกำลังจิตสูงกว่าปฐมฌานธรรมปิติจะเกิดขึ้นกับท่านมากเพราะความวุ่นวายน้อยลงคือที่เรียกว่าความวุ่นวายน้อยลงก็เพราะมีความเมตตากรุณาทั้งสองประการสูงขึ้นจิตมีความเอิบอิ่มด้วยธรรมปิติตอนนี้อย่างเลวที่สุดจิตของท่านโกลังโกละก็ต้องตั้งอยู่ในขั้นทุติยฌานฌานที่สองหรือว่าฌานที่สามด้านความรักฉะนั้นจึงจะสามารถมีกำลังกดความรักในเพศกดความโลภกดความโกรธกดความหลงให้เบาบางลงจิตตั้งตรงมีอารมณ์ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแต่ถ้าว่าอารมณ์เผลอก็ยังมีอยู่นิดนึงบางครั้งมันก็เข้าไปเกาะติดในสภาพรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแต่ถ้าว่าศีลมั่นคงยิ่งขึ้นจึงไม่ละเมิดศีลด้านความโลภสำหรับโลภะความโลภความอยากรวยยังอยากมีเงินใช้แต่ทว่าใจก็จะลำพองตะเกียกตะกายเกินพอดีไม่มีเห็นว่าการประกอบอาชีพเพียงเท่านี้เป็นที่เพียงพอของเราด้านความโกรธการจะโกรธชาวบ้านชาวเมืองคิดประหัตประหารนั้นไม่มีก็ยังมีโกรธอยู่แต่คิดว่านี่ไม่น่าทำให้เราไม่ชอบใจแต่ถ้าอาศัยที่เขาเป็นคนจันไรเป็นคนเลวเราไม่น่าจะโกรธตอบแต่ก็กว่าจะมีความรู้สึกได้ก็ต้องใช้กำลังนิดหน่อยเมื่อใจมีเหตุมีผลมากขึ้นด้านความหลงสำหรับความหลงคิดว่าร่างกายจะทรงตัวมีความรู้สึกน้อยไปด้วยอำนาจปัญญาดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโกลังโกละพระโสดาบันขั้นเอกพิชีสำหรับท่านเอกพิชีตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังใจของขั้นเอกพิชีนี่คิดว่าท่านผู้นี้ต้องมีกำลังใจทรงฌานสี่เพราะว่าอะไรเพราะวาสนาบารมีอารมณ์จิตละเอียดมากถึงกับว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมหรือเทวดาหมดบุญวาสนาบารมีเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็เป็นอรหัตผลเหมือนกับพระสกิทาคามีตอนนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบันละเอียดฟังให้ดีนะสำหรับนักปฏิบัติถ้าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิอันมีอารมณ์เป็นทิพย์ถ้าจะได้ยินเสียงของพระหรือเทวดาหรือพรหมนี่ก็เป็นพระอริยเจ้าตรัสว่าท่านเวลานี้ท่านทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันละเอียดแล้วก็จงทราบว่าขณะนั้นท่านเป็นเอกพิชีอารมณ์ของเอกพิชีนี่ผมคิดว่าท่านผู้นี้อารมณ์จิตของท่านเป็นผู้เข้าถึงฌานสี่แล้วก็ทรงฌานสีได้ดีตามสมควรก็เพราะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันเข้าถึงขั้นเอกพิชีนี้มีความรู้สึกพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเอาเก็บไว้เป็นที่สังเกตว่าความรู้สึกของพระโสดาบันขั้นเอกพิชียังเห็นคนสวยแล้วก็ยังเห็นความดีของทรัพย์สินยังรู้สึกมีความไม่พอใจแต่ทว่ากำลังใจของท่านไร้อารมณ์อย่างนี้มันน้อยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตซึ่งซ้อนขึ้นมากับอุปสมานุสติกรรมฐานนั่นก็คือคำว่าธรรมดาจุดนี้จุดธรรมดาเกิดขึ้นมากเกิดอารมณ์กระทบขึ้นมาก็รู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมดาของโลกจิตเย็นทันทีจะเห็นคนสวยสดงดงามเข้ามาถึงมองแล้วรู้สึกว่าเธอเป็นธรรมดาเราเป็นชายเป็นหญิงสาวสวยเราก็รู้สึกว่าธรรมดาถ้าเป็นหญิงเห็นชายงามก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาตรงไหนมองไปมันก็สวยผิวสวย
ลักษณะสวดทรงสวยเครื่องประดับสวยแต่ว่าธรรมดาของเธอข้างในมันเน่านี่จิตมันเข้าไปถึงจุดนี้แล้วฉะนั้นอารมณ์ที่เกาะติดในกามฉันทะก็ดีในความโลภในทรัพย์สินก็ดีในความโกรธก็ดีในความหลงก็ดีมันก็ติดอยู่แค่ผิวแค่หนังกำพร้านิดนึงจะว่าหนังกำพร้าก็ไม่ติดมันอยู่แค่ปลายขนจิตกระทบจิตถูกเข้าหน่อยมันก็หล่นมองหน้าเขาว่าคนนี้เป็นนางงามประจำภาคประจำชาติแต่มองปราดลงไปรู้สึกว่าเธอสวยขณะอารมณ์จิตเดียวสักหนึ่งวินาทีใจนี้มันก็จะคลายสลายความสวยจิตมันจะแทงทะลุเข้าไปถึงภายในของร่างกายหรือว่าผิวพรรณทั้งหลายเหล่านี้จะมีความเข้าใจว่ามันเต็มไปด้วยความสกปรกไม่ทรงอยู่ในความสะอาดสำหรับทรัพย์สินทั้งหลายมองแล้วก็รู้สึกว่าดีมีใช้มีกินแต่ทว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อชีวิตมันสิ้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์การจะเพ่งเล็งถึงโทษของบุคคลผู้ทำให้เกิดความช้ำใจก็ไม่ได้มองเห็นประโยชน์อะไรว่ามันจะเป็นคุณเห็นว่าคนที่ทำใจให้เราสะเทือนใจนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลทั้งหลายนั้นและมันก็เป็นภารกิจคือความชั่วของเราที่อยากเกิดมาในโลกเป็นอันว่าความรู้สึกว่าธรรมดาเกิดขึ้นกับใจของพระโสดาบันขั้นนี้เป็นอันว่าจุดนี้แหละเป็นจุดของพระโสดาบันขั้นเอกภิกขีพระสกิทาคามีต่อแต่นี้ไปก็พูดกันถึงด้านพระสกิทาคามีตอนถึงพระสกิทาคามีนี่อารมณ์สบายเสียแล้วเพราะย่ำต๊อกมาจากเอกภิกขีพระโสดาบันขั้นเอกภิกขีกับพระสกิทาคามีมีค่าเท่ากันนั่นก็คือเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหนึ่งชาติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอรหันต์เลยง่ายนิดเดียวมีค่าเท่ากันเหมือนกันจะมีอะไรต่างกันตรงไหนแต่ทว่าสำหรับพระสกิทาคามีนี่มีปัญญาละเอียดขึ้นกว่าพระโสดาบันหน่อยนึงสำหรับเรื่องศีลนี้ไม่ต้องพูดกันมั่นคงมาตั้งแต่สัตตคัตตุงตอนนี้ทั้งเอกภิกขีและสกิทาคามีนี้เพราะอาศัยอารมณ์ละเอียดมาจากเอกภิกขีซึ่งใช้ปัญญาที่มีความหลักแหลมเพราะอาศัยจิตเข้าถึงฌานสี่คำว่าฌานสี่มาจากไหนก็มาจากการพิจารณาขันห้าพิจารณาศีลพิจารณาโทษของความรักพิจารณาโทษของความโลภพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาโทษของความหลงเมื่อจิตมีอารมณ์เงียบเยือกเย็นลงจิตก็ก้าวเข้าสู่ถึงฌานสมาบัติทีละน้อยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฝึกให้มันมีอาการเคร่งเครียดอารมณ์สมาธิพร้อมกับวิปัสสนาญาณคือใช้อารมณ์พิจารณาสังโยชน์3ประการหรือโดยเฉพาะพิจารณาโทษของความรักในระหว่างเพศเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่มีการทรงตัวและประการที่สองทรัพย์สินทั้งหลายที่ไม่มีใครสามารถจะแบกจากโลกนี้ไปโลกอื่นได้ตายทำซิเกือบตายเหน็ดเหนื่อยเกือบตายตายแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะครองแม้แต่ร่างกายเรื่องของความโกรธนี้ไซเป็นปัจจัยยั่วให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขไม่มีความปรารถนาแล้วก็เป็นอันว่าถ้าจิตเราหลงร่างกายกายานี้มันก็ไม่มีประโยชน์มันจะถูกทำลายอยู่ทุกขณะในที่สุดก็สลายตัวไปอารมณ์รักในกายมันก็เบารักกายเรามันเบารักกายคนอื่นก็เบาเห็นโทษของการครองคู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาตอนนี้ระวังให้ดีนะ
ถ้ามีสามีภรรยาแล้วก็บางทีเขาจะคิดว่านอกใจเขาแต่ว่าใจเรามันไม่สู้อารมณ์มันไม่รู้สึกความรู้สึกมันน้อยนานๆจะมีความรู้สึกสักครั้งแล้วก็หายเร็วนี่เป็นเรื่องของพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีมีอารมณ์ละเอียดจิตเข้าถึงฌาน4เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือรูปสวยไม่จริงปัญญามากเสียงเพราะก็ไม่จริงรสอร่อยก็ไม่จริงกลิ่นหอมก็ไม่จริงสัมผัสที่เกิดประโยชน์ก็ไม่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สร้างความอิ่มมันสร้างความหิวมาในด้านของความโกรธก็ไม่มีความหมายจะยึดถือร่างกายก็ไร้ประโยชน์แต่ทว่าจิตระวังมีจิตตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากิเลส ที่เป็นอนุสัยท่านที่มีกำลังใจเข้าถึงพระสกิทาคามีนี่เห็นโทษของกามคุณเห็นโทษของความโลภมากเห็นโทษของความโกรธมากเห็นโทษของขันธ์ 5มากจนกระทั่งมีอารมณ์ละเอียดดับสนิทความคิดจะรักในระหว่างเพศไม่มีเฉยๆแล้วก็ความโลภโมโทสันอยากจะร่ำรวยมันไม่มีเฉยๆสบายๆและความโกรธคิดประทุษร้ายเขาไม่มีมันจะเป็นยังไงก็ช่างด่าก็ช่างว่าก็ช่างเฉยๆสบายถ้าจิตจะติดกายติดใจของเรามันก็ไม่มีมันไม่มีเป็นส่วนมากแต่บางขณะมันมีเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันเป็นอนุสัยมันมีความละเอียดคล้ายกับตะกอนน้ำที่มีตะกอนถ้าเอาสารส้มเข้าไปแกว่งมันไปนอนอยู่ในตุ่มตะกอนมันขุ่นก็จริงแหละแต่ทว่ามันไม่มากวนน้ำน้ำใสสะอาดใจโปร่งตะกอนเหล่านั้นเหมือนกิเลสใจเหมือนกับน้ำที่ถูกสารส้มแกว่งแล้วแต่ทว่าในบางขณะที่จิตมีอารมณ์ละเอียดมีจิตสบายมีอารมณ์เป็นสุขไม่ว้าวุ่นกับอะไรบางครั้งความรู้สึกความพอใจในเพศความพอใจในทรัพย์สินคิดว่าใครเขาจะว่าเราประทุษร้ายให้เราเจ็บใจมันเกิดขึ้นมานิดหนึ่งมันกระตุ้นจิตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็สลายตัวไปโดยฉับพลันอย่างนี้เป็นอาการ

การปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมรรคการปฏิบัติเข้าถึงการเป็นพระอนาคามีมรรคในอันดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลแห่งการปฏิบัติก็จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเราเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขาใช้อารมณ์พิจารณาเป็นสำคัญการใช้อารมณ์ภาวนานี่เป็นการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองคือตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่จะก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลแต่ว่าเราจะทิ้งไม่ได้นักปฏิบัติต้องประกอบกิจ3อย่างพร้อมกันคือ 1. อธิศีลสิกขามีศีลบริสุทธิ์คำว่าศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สักแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะเวลามานั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมง 2. อธิจิตสิกขาต้องมีสมาธิทรงตัวให้จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลมันมีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนึกไว้เสมอ 3. อธิปัญญาสิกขาพิจารณาตามแบบฉบับในระดับของสังโยชน์ที่เราจะพึงตัดแล้วก็มีอารมณ์ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่จะต้องเข้าถึงในขณะนั้นพิจารณาขันห้าถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่าขณะใดที่จิตคิดอยู่ในด้านของกุศลขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราทรงศีลทรงสมาธิและถ้าปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิติทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขาความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความทยานอยากจิตติดอยู่ในโลกีวิสัยมีอุปทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่ามีจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เลยลืมความตายจิตก็ประกอบไปด้วยความชั่วที่เรียกว่าอกุศลคำว่าอกุศลที่เขาแปลว่าไม่ฉลาดสร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยให้เกิดความเดือดร้อนทั้งเราและบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นอกุศลอารมณ์ของเราจะต้องไม่จับอย่างนี้จะต้องทำลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่าขันห้ามันเป็นเราจริงหรือว่าเป็นของเราถ้ามันเป็นของเราจริงเป็นของเราจริงตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างไหมและคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องการกระทบกระทั่งกับคำวาจาของบุคคลอื่นที่เป็นที่ไม่ชอบใจของเรามีบ้างไหมหรือว่าเราต้องการกระทําของบุคคลอื่นที่ไม่ถูกใจเรามีบ้างไหมอาการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมล่ะอาการอย่างนี้มันปรากฏแก่เราบ้างไหม
ถ้ามันปรากฏก็แสดงว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่อารมณ์ที่เราทรงอยู่ปรารถนาอยู่มันก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของเรานี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดหรือการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ตัดทุกข์ได้ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดทุกข์ไม่ได้ตัณหาที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออยากเกิดถ้าขณะใดมีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตายขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกข์ต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้อารมณ์พระโสดาบันทีนี้ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปอีกนิดนึงว่าการที่จะทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันเขาทรงด้วยกรรมฐานอะไรบ้างกรรมฐานทั้งหมดนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตาอยู่ทรงอารมณ์อยู่ให้มันนึกไว้เสมอเวลาทำงานทำการก็ทำไปจิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็ให้จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทำน้อมจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไปบุคคลที่จะเป็นพระโสดาบันตัดสักกายทิฏฐิได้เล็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่ทว่าก็คิดว่าความสวยความงามนี่ในไม่ช้าก็พังสลายตัวไปก็มีอารมณ์ที่ไม่ประมาทในชีวิตคือว่าการตายคราวนี้จะต้องเกิดถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการเกิดสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้าอารมณ์จับพระนิพพานนึกถึงพระนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานการนึกถึงความตายไว้เป็นปกติเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานทีนี้เมื่อจิตเราจับพระนิพพานแล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้คนที่จะก้าวไปสู่พระนิพพานเขาใช้อะไรบ้างเป็นเบื้องต้นอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์เรียกว่าสังฆานุสติ

ราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็เพราะอาศัยมีศีลบริสุทธิ์มีกำลังใจควบคุมศีลอยู่เป็นปกติไม่พลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าศีลจะทรงอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรเป็นเครื่องควบคุมก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4ถ้าเรามีพรหมวิหาร4ศีลไม่บกพร่องสมาธิก็ทรงตัวอย่างนี้ใช้พรหมวิหาร4เป็นกรรมฐานก็เรียกว่าพรหมวิหาร4ทรงตัวทีนี้พรหมวิหาร4จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยหิริโอตัปปะคือหิริความละอายต่อความชั่วโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้โทษเป็นทุกข์อาการอย่างนี้เมื่อจิตทรงได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันนี่ความจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ให้จิตมันทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศน์พอเลิกแล้วจิตคิดอยากจะอิจฉาคนโน้นอยากจะด่าคนนี้อยากจะว่าคนนั้นอยากจะกลั่นแกล้งคนนี้อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็ลงอบายภูมิทุกชาติไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวทีนี้ถ้าหากว่าจะทำอย่างนี้จิตจะเป็นฌานไหมมันก็ต้องเป็นฌานฌานังเขาแปลว่าการเพ่งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ให้มันอยู่พร้อมๆกันไม่ใช่ไล่เบี้ยทีละอย่างจิตมันทรงตัวอยู่เป็นปกติอารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมละเมิดสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวคิดอยู่เสมออย่างนี้เขาเรียกว่าฌานฌานนั่งหลับตานั่นไม่ใช่ฌานจริงมันต้องฌานลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกันถ้าทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์แห่งความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านก็เรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากคราวนี้สำหรับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมรรคก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นพรหมวิหาร4ให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นว่าพระโสดาบันมันยังมีความรักในเพศยังมีความโลภยังอยากรวยแต่ไม่ละเมิดศีลยังมีความโกรธแต่ฆ่าเขาไม่ได้เพราะเกรงศีลจะขาดยังมีความพยาบาทจองล้างจองผลาญแต่ไม่ทำยังมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันแต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชั้นดี

0: อนาถปิณฑิโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคฤหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่าม
1: าเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับแล้วจงถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวตามคำของเราแล้วจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยทนทุกขเวท

0: ธนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวอันหนึ่งจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรยังที่อยู่แล้วจงกราบเท้าท่านพระสารีบุตรตามคำของเราและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงก้าวและเรียนอย่างนี้อีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด
1: บุรุษนั้นรับคำอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าว
1: ต่อนั้นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรยังที่อยู่กราบท่านพระสารีบุตรแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า
2: ข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล่าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด
1: ท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงทรงบาทจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้พอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวกับอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้ว่า
3: ดูกระคฤหบดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบละหรือ
0: ข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณกระทบขม่อมของกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อมฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณเวียนศีรษะกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังให้การขันศีรษะด้วยชนกนั่นฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏมีความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมอยู่เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแล่โคอันคมคว้านท้องฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษมีกำลังน้อยกว่าที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆแล้วนาบย่างในหลุมฐานเพลิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลย
3: ดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตและวิญญาณที่อาศัยโสตจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นฆานะและวิญญาณที่อาศัยฆานะจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาและวิญญาณที่อาศัยชิวหาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายและวิญญาณที่อาศัยกายจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนและวิญญาณที่อาศัยมโนจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเสียงและวิญญาณที่อาศัยเสียงจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นและวิญญาณที่อาศัยกลิ่นจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรสและวิญญาณที่อาศัยรสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะและวิญญาณที่อาศัยโผฏฐัพพะจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยธรรมารมณ์จักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักสุวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นฆานวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยฆานวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยกายวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดี พราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักษุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักษุสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยโสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยคานะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยกายะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่จักษุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่จักษุสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่กายะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่กายะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นปฐวีธาตุและวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอาโปธาตุและวิญญาณที่อาศัยอาโปธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาตุและวิญญาณที่อาศัยเตโชธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวายโยธาตุและวิญญาณที่อาศัยวายโยธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาศธาตุและวิญญาณที่อาศัยอากาศธาตุจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาและวิญญาณที่อาศัยเวทนาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสัญญาและวิญญาณที่อาศัยสัญญาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสังขาร และวิญญาณที่อาศัยสังขารจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิด
1: เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวแล้วอย่างนี้อนาถบิณฑิกะคฤหบดีร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับอนาถบิณฑิกะคฤหบดีดังนี้ว่า
2: ดูกระคฤหบดีท่านยังอาลัยใจจดใจจ่ออยู่หรือ
0: ข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญกระผมมิได้อาลัยมิได้ใจจดใจจ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาแล้วนานไม่เคยได้สดับธรรมมีคาถาเห็นปานนี
2: ้ดูกระคฤหบดีธรรมมีคาถาเห็นปานนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิต
0: ข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอธรรมมีคาถาเห็นปานนี้จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะมีกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมคลายจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมโดยมิได้สดับ
1: ครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์กล่าวสอนอนาถบิณฑิกะคฤหบดีด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกะคฤหบดีก็ได้ทำกาลกิริยาเข้าถึงชั้นดุสิตแลครั้งนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถบิณฑิกะเทพบุตรมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับ แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่า
0: พระเจตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรม5อย่างนี้คือกรรม1วิชา1ธรรม1ศีล1ชีวิตอุดม1ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุผู้ถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้
1: อนาถบิณฑิกะเทวบุตรกล่าวดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยต่อนั้นอนาถบิณฑิกะเทวบุตรทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นแลพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า
4: ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ล่วงปฐมยามไปแล้วมีเทวบุตรตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่วเข้ามาหาเรายังที่อยู่อภิวาทเราแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับเราด้วยคาถานี้ว่าพระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่เป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยธรรม5อย่างนี้คือกรรม1วิชา1ธรรม1ศีล1ชีวิตอุดม1ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุผู้ถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเทวบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้วรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยจึงอภิวาทเราแล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณที่นั้นแล
1: เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
3: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้นคงจักเป็นอนาถบิณฑิกะเทวบุตรแน่เพราะอนาถบิณฑิกะคฤหบดีได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตร
4: ดูกระอานนท์ถูกแล้วถูกแล้วเท่าที่คาดคะเนนั้นแหละเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกะเทวบุตรมิใช่อื่น
1: พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล
5: จบ
1: อนาถาปิ

ในตัวของเราคนเรียนคนนี้ไม่ชักจะเบื่อที่พิจารณาอะไรกับคนเก่าอะไรกับคนเก่าจะเบื่อความจริงธรรมะของลูกของเก่าของเก่าทั้งนั้นธรรมะที่พระองค์จะเทศนาเรื่องนี้จะเป็นทำของเก่าวนเวียนในนี้แหละแต่หากว่าใจมันทราบซึ่งเขาถึงธรรมะมันไม่ใช่ของเก่ารสชาติของมันเป็นของพิษแปลกมันก็ลื่นของเรารับรสอาหารทั้งแต่เกิดทั้งถึงวันตายมันก็ลื่นนั่นแหละรับรสอาหารของเก่านี่คือเพียงหวานเสียบของเก่านั่นแหละไม่รู้จักสืบจักจางสิไม่มีลื่นแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปรับสัมผัสสัมผัสที่ลื่นถูกไปนะมีความอาจซึ่งเขาถึงใจใจก็พอใจชอบใจไม่เกิดเป็นของดีขึ้นมาทำทั้งหลายเทศไปเจ้าเทศนั้นกับของเก่านี่แหละท่านเทศตั้งแต่ไหนแต่ไรมากับของเก่าแล้วพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้ว 2,000 กว่าปีเมื่อพระองค์ยังอยู่ทรงก็ทรงเทศอยู่ก็เทศศาสนาอยู่ถึง 45 พรรษาจึงนิพพานจะไปไหนนอกจากกายนอกจากตัวของเราเทศในตัวของเราทั้งนั้นเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็เบื่อหน่ายที่นี้ติดผูกพันร่างกายก็ยินดีผูกพันร่างกายในที่นี้มีแต่ที่ที่อื่นเหตุนั้นเป็นว่าทางของเก่าเทศาเทศนาเป็นของดีนะถ้าปลูกฟังเกิดฟังแต่ว่าฟังเฉย

ถ้าไม่สงบมันก็เป็นโลกไปถ้าสงบก็เป็นธรรมธรรมไปตั้งไว้ที่ความสงบเกิดความรู้ขึ้นมาหลาดเตือนปาดมือบายต่างๆเรื่องนั้นเป็น

นีแล้วยอมปฏิตั้งมั่นนี่แหละจิตเมื่อไม่หวั่นไหวตั้งมั่นในที่ใดเมื่อไม่หวั่นไหวในที่นั้นสติไม่มั่นเพียงพออารมณ์มันโดนกระทบเข้ามาก็หวั่นไหวความนึกคิดสงสัยขอสติไม่ตั้งมั่นถ้าสติตั้งมั่นแล้วไม่ส่งไปไหนอยู่ในที่อยู่ในที่เดียวธรรมะก็เกิดในที่เดียวมันมีมากมายถ้าหากจับจุดได้แล้วเห็นจุดนั้นตั้งมั่นลงไปแล้วธรรมะเกิดจากนั้นนะ

มันเรียกว่าธรรมะแต่หากว่าผู้พิจารณาเพื่อเฟ้นออกแต่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลทิ้งเสียเลือกการกรองมันในตัวถ้าหาไม่คิดไม่นึกไม่จุดไม่กรองเป็นของเฉยไม่เกิดอุบายปัญญาเรียกว่าทื่อเรียกว่าอยู่ทื่อทื่อทื่อเพ้อนานไม่เข้าก็เบื่อหน่ายที่เสียเสียทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดความขี้เกียจที่ข้างเลยเข้าครอบงำความคิดความนึกฟุ้งซ่านอย่างบางคนที่มีสติคิดมีขอบเขตเพลินไปหน้าลมนั้นนอนก็ไม่หลับไม่ว่าจะนั่งสมาธิเมื่อคืนตลอดลุงนอนไม่หลับเลยนั่นไม่มีสติคงเฟ้อสงสัยไปหาอารมณ์ทั้งต่างถ้าสติควบคุมใจคิดสงสัยในที่ต่างๆก็เห็นอยู่ในขอบเขตไม่ได้นอกขอบเขตไปในสิ่งเดียวอย่างเราคิดสังขารร่างกายตัวของเราเนี่ยกายเพื่อรูปตั้งรูปขึ้นมาพิจารณารูปที่สาโลมานะคะตันตาเนี่ยกระจายไปรูปไม่ออกจากกายอาการสาธิตสองจิตมันคิดนึกสงสัยเลยแต่ในที่เดียวแต่ในอารมณ์เดียวเคลื่อนในกายเดียวไม่เห็นชัดเห็นแจ้งไม่ได้เห็นตามสัญญาแต่หากเห็นชัดโดยใจของตนเองมันก็รวมอยู่ในที่เดียวทอดทุระหมดถ้าไม่เห็นชัดไม่เห็นแจ้งมันไม่รู้สังเกตได้ถ้าเห็นชัดแจ้งในใจรวมนั่นเป็นใช่ถ้าไม่เห็นชัดแจ้งนะมันก็ไม่รวมมันก็เพลินส่งไปนี่คืออันนั้นอันนั้นไม่ใช่ทางถูกเราพิจารณาในกายเนี่ยเห็นชัดโดยตนเองไม่ออกไปที่ออกจากกายและพร้อมกันนั้นมีความสังลดสังเวชเบื่อดายที่นั้นสุภาพและทุกขูมเห็นสังขารเป็นธาตุที่น้ำไฟลมชัดสลดสังเวชเกิดขึ้นมาในใจบางทีอาจจะน้ำตาร่วงไหลขนลุกขนพองด้วยอาการต่างๆมันจึงถูกมันได้เรียกว่าไปอยู่ในที่เดียวในอารมณ์มันเดียวคือไม่อยู่ในกายอารมณ์เดียวถ้ามันคิดมีบัตรมีบัตรอะไรต่างๆคิดถึงการทำงานคิด
าหน้าที่ของตนคิดถึงการอาชีพหลายอย่างราชการจับไม่อยู่ไม่ตั้งมั่นในอันนั้นไม่สิ่งเดียวมันไม่ใช่หนทางทางเตือนทางเมาหลงไหลมันใช่ก็ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เลยทางที่ถูกหรือทางที่ผิดตรงนี้แหละจับไม่ให้ได้แล้วครับพิจารณานี้ให้ได้ก็ได้ทั่วรู้จักหนทางทางปฏิบัติกรรมฐานหรือเรียกมัดวิถีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเอกายโนอริโยทังคิโกมะโคพระพุทธเจ้าเทศว่าเป็นองค์แปดมันรวมลงเป็นอันหนึ่งคือสมาธิที่ต้องชอบถ้าไม่ชอบอย่างเดียวแล้วผิดหมดถ้าไม่เห็นชอบอย่างเดียวแล้วผิดหมดอะไรๆผิดหมดความคิดความนึกความสงสัยอะไรผิดหมดเรียกตามมาลีนว่าสมาธิที่สมาธิที่คือก็เห็นชอบสัมมาสังคโปดำริตัวนี้ดำริชอบสัมมาวายาโมเพียรเพื่อความเพื่อเห็นชอบแล้วก็ดำริที่จะหนีจากความชั่วนั้นเพียรเพื่อจะทำความดีให้หนีจากความชั่วนั้นสมากรรมตัวสมาชีวะล้วนแล้วแต่กายวาจาใจเป็นไปเพื่อปวดชอบเพื่อสมาธิสตินั้นสมาสติสมาสมาธิมันก็เป็นไปมีท่าที่ชอบถ้าคิดแล้วคิดไปแล้วก็คิดหมดไปทางผิดทั้งนั้นดำลีในการที่ผิดทั้งนั้นหาโทษหาเป็นไปเพื่อโทษทุกข์มักทั้งแก่สการตัวสมาธิเป็นประธานนอกนั้นเป็นบริวารเนี่ยนั่นขอให้จับหลักให้ได้พิจารณาแล้วไม่อะไรก็ตามเถิดถ้าจับหลักนี้ได้ไม่รู้จักว่าทางผิดทางถูกถ้าจับหลักได้แล้วไม่รู้จักทางผิดทางถูกพิจารณาอะไรก็เอาเถิดสมาทานได้ก็ช่างพิจารณาพุทโธพิจารณาภาวะสติหรือสัมมาอรหัง

0: ถ้าสติตั้งมั่นแน่วแน่แล้วมันรวมลงไปในที่พิจารณานั้นได้แล้วก็รวมลงไปได้ถ้าสติไม่ตั้งมั่นรวมไม่ได้ไม่รวมไม่แล้วสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งสองวัดเข้ามารวมในที่เดียวมีง่ายง่ายถ้าทำถูกถ้าไม่ถูกแล้วก็พัดไปพัดมาเท่านั้นแล้วอันนี้จะถูกเขาบ้างอันนี้จะผิดเขาบ้างถูกจับตรงนั้นถูกจับตรงนี้อาหารสมาธิอาหารในป่าสติไม่ไปจับสมาธิอาหารก็ไปจับทุกนอกห้องต่อเอาอันนั้นเป็นอารมณ์ยุ่งเหมือนว่ามันเอาหลายอย่างก็ยิ่งยุ่งมากไปรวมไม่ลงไม่รวมไม่ได้พอจับอันเดียวลงแน่วแน่ลงไปหมดเรื่องของพนันพุทธศาสนารวมลงที่ใจรวมได้นั่นเป็นสาระสำคัญทำได้บ่อยๆทำได้เสมอให้สนิทนานนั่นเป็นหนทางบอกเกิดในอุบายสัญญาละอธิบายท่าน
1: อธิบายธรรมะท่านสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเราทุกคนไม่เชื่อเป็นส

เราหลงใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงค่อยนอบกายวาจาใจเข้ามาในศาสนาเมื่อว่าน้อมใจเข้ามาแล้วจงตั้งใจปฏิบัติที่ว่าพุทธสาหัสมิดาสวะธรรมสาหัสมิดาสวะสังคสาหัสมิดาสวะข้าพเจ้าขอเป็นทาสพระพุทธเจ้าขอเป็นทาสธรรมขอเป็นทาสสงฆ์คำว่าขอเป็นทาส

ยอมละก็ได้ชื่อว่าไม่เข้าถึงพุทธธรรมจบเราปฏิบัติกรรมฐานที่ว่ากรรมฐานก็คือตัวของเรานี่แหละเกสาโมมานาคาทันตาตะโจอาการ32ก็มีอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นกรรมฐานมีทุกข์ที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นแท้ที่จริงคือกรรมฐานมันจะไม่เหมือนแบบนี้ไปไหนพิจารณากายของตนให้เห็นเป็นธาตุที่ดินน้ำลงไปจะเพราะตัวของเรานี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นกรรมฐานเป็นกรรมฐานแล้วนะเป็นกรรมฐานก็คือเป็นธรรมแล้วนะพิจารณาเห็นกายของเราที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมคือกายสักแต่ว่ากายเห็นกายของเราสักแต่ว่ากายเห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเห็นจิตก็สักแต่ว่าจิตเห็นธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาทั้งหมดไม่เป็นถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมที่เรียกว่าเป็นธรรม

ตั้งแต่นี้แต่ว่ามาติดสมุดบัญญัติถ้าหากพูดถึงเรื่องของจริงแล้วมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลของเขาอะไรทั้งนั้นธาตุสี่ที่ว่าดินน้ำไฟลมก็เป็นสมุดขันห้าที่เรียกว่าดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสมมติก็เรียกว่าบัญญัติไม่ใช่เรียกสมมติเรียกบัญญัติธาตุสี่เรียกบัญญัติขันห้าเรียกบัญญัติมีธรรมะคิดตาหูจมูกนิ้วกายใจอาชนะภายในภายนอกคือรูปแสงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเรียกว่าสมมติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นต่างหากนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคยบัญญัติมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในโลกมันมีบัญญัติ

มันต้องเรียกถูกเรียกสมมติปัญญามันถูกเมื่อมนุษย์คนเราอยู่โดยสมมติปัญญานี่แหละแต่เมื่อพิจารณาถึงธรรมะแล้วถึงของจริงแล้วเป็นสภาวะอันหนึ่งคือเป็นธรรม

คือตัวของเรานี่เป็นธรรมเห็นงานนี้แล้วเป็นเห็นธรรมถ้าเข้าไประลึกตัวของเราที่ทำงานได้เมื่อใดไม่เห็นไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่ทำเลือกเลือกเกินธรรมะมันก็เลยเป็นของเลือกไปเสียคือไม่เห็นของจริงไม่เห็นธรรมะเป็นของเป็นจริงแท้ที่จริงมันเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ไม่เห็นธรรมแต่เราทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นธรรมมันเป็นของลึกทั้งท่านตัวของเรามีวิจารณ์เห็นเป็นธรรมทั้งหมดใครๆก็เป็นธรรมทั้งหมดเราเป็นของตื้นนิดเดียวโลกกระทำของเทวโลกกระทำคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาโลกกระทำทั้งแปดเทวโลกกระทำโลกนั้นว่าเราเป็นธรรมเทวโลกกระทำถ้ามันมีโลกแล้วจะมีธรรมแล้วมาเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเกิดในโลกอันนี้แหละมีวัดในโลกอันนี้แหละถ้าพิจารณาแล้วว่าพิจารณาโลกอันนี้แหละมันกลายเป็นธรรมไปมันกลายเป็นธรรมยิ่งมาโลกเป็นธรรมสุขทุกข์มันไม่เป็นอย่างนั้นใครเป็นยึดเอามาเป็นของตัวเลยทุกข์เหมือนกันท่านท่านมันยึดเอามาเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นโดยลาบเสื่อมลาบโดยลาบได้อะไรมาก็ได้มาเถอะเรียกว่าลาบเท่านั้นแหละคำว่าได้ลาบนั่นหมายความว่าได้ของมาเมื่อของที่ได้มานั่นแหละ

นไปอย่างนั้นแม่มาก็เป็นไปอย่างนั้นอย่างเงินทองของมาเนี่ยมาเป็นของเราไม่ใช่ของเราเงินทองเป็นของเราได้ยังไงของรัฐบาลรัฐบาลมันใช้อย่างนั้นเราไม่ใช้เฉยใช้ของเราไม่ใช่ไม่อยู่ในมือของเรานั่นน่ะของเราไม่แต่งจะเปลี่ยนแปลงเลยหาที่อื่นด้วยไปก็เหมือนจะใช้แยกไปมันไม่เห็นอยู่ในมือของเราก็บาดมันก็แตกส่วนไปเป็นของอื่นไปถ้ามาถ้าโทรมาใส่ของเรามาคุ้มครองรักษาอยู่ถือมันนะมันเป็นขั้นตรงของตัวต้องก็เปลี่ยนแปลงไปไม่จากเราไม่จะเป็นของอื่นไปมันชั่วแล้วเราเป็นของลูกของหลานของเหลนไปไม่จากตำแหน่งของมันแบบเป็นของอื่นต่อเรื่อยไปมันจะได้ไหมคำว่าได้หรือไม่ได้คำว่าได้

ามสภาพนั้นนั่นแหละเป็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตรงอย่างนี้เราทุกคนมีธรรมแล้วอยู่ในตัวเราทุกคนเน้นเพียงแต่ว่าเราไม่พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ยังว่าเห็นจริงความที่ไม่เห็นจริงเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่นิ่งถ้าจิตเราไม่สงบถ้าจิตเราไม่อยู่ถ้าจิตเราอยู่เรานิ่งเราสงบแล้วจะเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างสงบคงที่เป็นจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา

ความสงบไม่ได้เลยไปสมมติปัญญาตินี่เป็นลูกนี่เป็นหลานนี่คือพี่เป็นน้องนี่เป็นญาติเป็นแม่ไปไหนต่อวะท่านมีที่สิ้นสุดสุดที่ไหนสิ้นที่ไหนตายเมื่อแล้วจ้ะจึงจะหมดเมื่อนั้นคือไม่มีลมหายใจนั่นคือดับทุกข์ใจแต่ว่า

ตรงนี้ต่างหากหัดกรรมฐานหัดธรรมะของพระพุทธเจ้าหัดพุทธศาสนามหัดอยู่ตรงนี้ถ้าหัดตรงนี้ได้แล้วก็เชื่อถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราเป็นกรรมฐานขึ้นมาในตัวทุกคนพากันปฏิบัติพากันฝึกหัดอย่างนี้จึงจะถึงธรรมถึงคำสอนพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จึงพากันตั้งใจฝึกหัดเพื่ออธิบายมัน

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้ว

แล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: จริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณคงเสนอวิริยะบารมีต่อไปโดยอาศัยนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงไว้ในโอกาสที่แตกต่างกันรับสั่งว่าคนไม่เกียจคร้านพึงได้ความสงบใจก็เป็นการปฏิเสธก็หมายความว่ายืนยันเรื่องความเพียรครับว่าคนเรานั้นจะประสบผลสำเร็จอะไรก็ตามจะต้องอาศัยความเพียรพยายามความมุ่งมั่นที่สูงบางคนไม่เกียจคร้านก็คือคนที่อยู่ด้วยความเพียรพยายามที่บางครั้งท่านใช้คำว่าอารัฐวิริโยวิหารันติหมายความมาครองชีวิตอยู่ด้วยความเพียรพยายามซึ่งแน่นอนว่าตนเองก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องประสบปัญหาต้องทุกข์ยากลำบากและมาอาจจะกระทบกระเทือนทั้งสุขภาพพลานามัยอะไรก็ตามแต่ว่าคนที่ขจัดความเกียจคร้านออกไปลงมือประกอบกระทำความเพียรที่เหมาะสมถูกต้องแก่กรณีนั้นพอถึงจุดหนึ่งก็สบายใจบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวจังเรื่องมหาชนกเนี่ยมหาชนกโพธิสัตว์ที่จริงแนวตรงนี้แนวว่ายน้ำเนี่ยมีหลายเรื่องคือเราจะเห็นว่ามันความเพียรพยายามเราได้ใช้แล้วแต่ที่ถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ก็ทำไปอย่างที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนชีวิตยังไม่รับดับเพียงนี้แรงยังมีจงสู้กระเสือกกระสนแม้นเจ็บปวดรวดร้าวจงเฝ้าทนประโยชน์จนสมหวังที่ตั้งใจความเกียจคร้านนั้นมันสบายคือเอาเขาเรียกว่าเอาความสุขมาลงทุนซะก่อนแล้วในที่สุดชีวิตมันก็เหลือแต่ความทุกข์ตัวอย่างตัวเนี้ยจะพบได้ง่ายในสังคมคนที่มีความหมั่นขยันมีน้ำอดน้ำทนต่อสู้ปัญหาอุปสรรคอันตรายบางคนในลักษณะที่เรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยตอนปลายก็จะสบายแม้แต่หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านประสบความสำเร็จมีบารมีสูงสูงคือถ้าเราศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วแบบก็เป็นเกือบตายมาทั้งนั้นคือไม่มีใครที่สบายมาตลอดเพียงแต่ว่าเราไปเจอท่านในยุคของการเก็บเกี่ยวผลคือไม่ได้เจอในยุคที่ท่านประกอบเหตุแล้วคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จนๆแล้วกลับรวยเนี่ยมันจะห่วงใหญ่โอลูกมากเกินไปกลัวลูกจะจนอย่างตัวเองแล้วบางทีก็ไม่ยอมเล่าให้ลูกฟังถึงความเป็นมาความยากไร้ของตัวเองในขณะที่ตัวเองเป็นลูกของชาวนาแต่ว่าลูกนั้นเป็นลูกของเศรษฐีหรือลูกของนายพลลูกของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีก็เหลือก็ได้ง่ายๆไม่ได้ศึกษาทำเนียบเรียนรู้ความคิดแนวนี้ที่จริงในวงสังคมไทยเราค่อนข้างกระจายวันก่อนมีคนมาเล่าให้ฟังว่าคนเขาอยู่ทางภาคใต้นะฮะแล้วก็มาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพลูกก็เกิดในกรุงเทพแต่ว่าก็ไปเยี่ยมญาติอยู่ทางภาคใต้บ่อยๆก็อยู่นานๆเด็กมันก็พูดได้ทั้งสองภาษาแต่พ่อไม่ยอมให้พูดพอลูกพูดได้ก็ตบเลยบอกอยากจะเป็นไพร่หรือยังไงก็ไม่อยากจะถามนะแต่มันก็แปลกทำไมภาษามันทำให้คนเป็นไพร่เป็นเจ้าลักษณะยอมสยบนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันก็หลงทางชีวิตลืมกำพืชของตัวเองลืมสัญชาติตัวเองแต่ที่จริงถ้าเรามองกันในแง่ตัวเนี้ยการดังเกียร์กันด้วยภาษาเนี่ย ถ้าสมมติว่าเมืองหลวงของประเทศไทยไปอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยภาษากลางเป็นออกเสียงเป็นยังไงหรือเมืองหลวงไปอยู่ที่สุราษฎร์อย่างเงี้ยหรือเมืองหลวงไปอยู่สุพรรณอย่างเงี้ยสำเนียงมันจะเป็นยังไงอันนี้มันที่จริงมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมันไม่มีภาษากลางภาษาไม่กลางอะไรอ่ะก็กฎเกณฑ์กำหนดขึ้นว่าเป็นภาษาราชการใช้กันอย่างนี้ก็เท่านั้นแต่ไม่ได้แสดงถึงความเป็นชาติเป็นเจ้าเป็นไพร่มันเป็นเรื่องของภาษาแต่ก็ลงทางในลักษณะนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วความสงบใจมันก็เกิดขึ้นได้ยากก็อะไรเพราะใจของแกไม่สงบทีนี้ในการทำงานเนี่ยมันต้องชัดเจนในกระบวนการคือผลเนี่ยมันมาจากเหตุแล้วก็มาจากกระบวนการเหตุนั้นมันต้องอยู่ในกระบวนการเพื่อเกิดผลตรงนั้นเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเราจะต้องการผลในทางที่ดีๆแต่ประกอบเหตุไม่ดีต้องการจะได้เกรดมากๆมีคราวหนึ่งอย่างรู้สึกกันนะแต่เราก็ไม่ได้ช่วยยังไงคือสอนที่มหาวิทยาลัยสอนวิชาพิเศษนะฮะแล้วก็เด็กคนหนึ่งมันตกในก็เรียกว่าถ้าตกวิชาที่มาสอนเนี่ยต้องรีทายแต่เราก็ไม่เห็นแก่ใครเข้าเรียนเท่าไหร่ตอนมาตรวจข้อสอบไปมันก็ตกจริงนะฮะแกก็มาหาขอร้องขอให้ได้เอบอกคุณต้องเข้าใจนะเอเนี่ยมาจากอะไรมันมาจากคะแนนดิบนี่มาจากอะไรมาจากคำตอบที่ถูกต้องมากๆคำตอบที่ถูกต้องนั้นมาความรู้รอบในด้านต่างๆความรู้รอบในด้านต่างๆมาจากการเรียนการอ่านการฟังการเข้าชั้นการทำรายงานโอ้มันเยอะเลยเนี่ยคุณลองสังเกตว่าเหตุคุณไม่มีแล้วคุณจะมาต้องการผลอย่างนั้นว่าหลังขนาดว่าพาพ่อแม่มาด้วยนะมาขอร้องร้องห่มร้องไห้บอกว่ามันไม่รู้จะให้ยังไงจริงๆนะถ้าฉันมีสตางค์คุณขอสตางค์เนี่ยฉันให้ได้แต่คะแนนเนี่ยไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะมันต้องเกิดจากคำตอบของคุณเองถ้าคำตอบคุณดีเนี่ยไม่มีใครหักของคุณได้แต่เมื่อคุณตอบไม่ถูกดิมันจะเอาอะไรมาให้นี่คือลักษณะเราจะเห็นว่าเราต้องการผลต้องการผลต้องการเอนะเอวังนะคงจะได้มาก็เลยวันนั้นก็เลยรำคาญบอกว่าเอวังนะคงจะได้แต่ว่าเอที่เป็นเกรดเนี่ยมันไม่ได้ครับก็บอกว่าประโยชน์ก็ไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่ายเห็นไหมตัวเนี้ยสมมติว่าในกรณีเนี้ยเอเนี่ยเป็นตัวประโยชน์เกรดเอเนี่ยเป็นตัวประโยชน์แต่ว่าตัวเองนี่เบื่อหน่ายการเรียนไม่มีอิทธิบาทในการศึกษาเราเรียนเลยแต่ว่าต้องการผลสูงพอผลสูงพอไม่ได้มันก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้โยนโทษต่างๆให้คนงานคนนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดเพราะถ้าเราต้องการทำงานเนี่ยต้องการผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยชอบต้องมันขยันทำหยุดทำหยุดเนี่ยแบบอะไรก็เรียกกระแตแหละวิ่งหยุดวิ่งหยุดแล้วท่านก็ยืนยันนะว่าประโยชน์จะสำเร็จโดยชอบแก่บุคคลที่ทำโดยไม่เบื่อหน่ายนี่เป็นคำสอนระดับของชาดกนะฮะท่านกล่าวไว้ในชาดกต่างๆทีนี้ในการใช้ความเพียรพยายามก็อีกแหละมันต้องเหมาะสมแก่กาละแก่เทศะแก่กรณีดังกล่าวแต่ว่าเกิดใช้ความเพียรผิดที่เช่นว่าปลูกผักในฤดูที่คือปลูกผักชนิดใดชนิดหนึ่งที่ว่าตลาดมันล้นตลาดไปแล้วนะระยะอย่างเราลองสังเกตว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมันมีปัญหาซ้ำซากอะแล้วมาเองไม่ค่อยเข้าใจอะคือเราศึกษาดูเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาทำอย่างนี้นะ ช่นว่าข้าวเนี่ยมันในกระบวนของข้าวทั้งหมดกี่กระทรวงรับผิดชอบแล้วก็ศึกษาให้มันครบวงจรของมันว่าปีหนึ่งมันผิดเท่าไหร่แล้วต้องพูดกันรู้เรื่องด้วยนะชาวบ้านเราชาวบ้านก็พูดยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ผิดเท่านั้นราคามันก็ไม่ตกเพราะว่ามันเป็นไปตามความต้องการของตลาดแต่บอกของมาล้นตลาดของก็ถูกมันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยไม่เห็นมันเรื่องพิเศษอะไรแต่เราก็ยินดีที่ทำความผิดจำทันทักษะตอนนั้นต้องประกันกันอยู่เรื่อยราคาประกันยางบ้างอะไรล่ะกาแฟบ้างน้ำมันปาล์มบ้างข้าวบ้างมันสำปะหลังบ้างก็หลายเรื่องนะหอมหัวใหญ่บ้างหลายๆเด่นลองนับดูเนี่ยมันมีสักร่วม20ไม่ถึง20ดีนะฮะ10กว่าอย่างนั่นก็คืออะไรก็คือว่าเป็นการทำความเพียรที่ไม่สอดคล้องกับกรณีในยามที่เขาต้องการเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่ว่าไปทำในยามที่เขาไม่ต้องการแต่บางคราวเราก็ไปทำแข่งกันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแก้ยากในบ้านเราอะนะครับคือลองสังเกตว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนจะต้องมีปัญญาในการตรวจสอบมองสิ่งทั้งหลายแต่ว่ากรณีหนึ่งที่น่าห่วงก็คือว่ามันจากพื้นฐานทางริษยาแล้วก็มีโลภะแล้วก็ริษยาแล้วก็ขี้เกียจอะนะก็ทำให้เวลาเห็นใครก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะการกระทำจะได้ยังหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปปล้นเขาจะเลยจะในกรณีเนี้ยเราได้ยินบ่อยๆนะคนเบิกเงินมาประสบความสำเร็จการค้าขายมาได้กำไรมาถูกหวยมาคนถูกหวยนะแหมกลัวจะถูกล่าอะไรนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสังคมนี่มีคนริษยาเยอะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์และสิ่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งขยันแต่ไม่ฉลาดหมายความว่าทำแบบเดียวกับที่คนอื่นเขาได้ตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเห็นไหมอาคารที่ว่างเปล่าที่ไม่มีคนเช่ามีคนซื้อมีคนจองอะไรนี่มันเกลื่อนไปหมดเลยไปต่างจังหวัดก็เกลื่อนแล้วก็ทำตามกันทุกเรื่องไม่แม้แต่ปลูกผักอะไรก็ตามเราเคยสังเกตว่าสับปะรดเนี่ยเคยล้นตลาดจนขยับไปไหนไม่ได้นั่นหมายความว่าความเพียรที่มันล้าหลังมันช้าไปอันนี้มันก็เกิดขึ้นจากมีอาจารย์ที่สาปโมกเขานำลูกศิษย์เข้าไปป่าก็ฝึกภาคสนามกันด้วยแล้วก็ต้องการจะหาไม้มาทำฟืนด้วยนะก็มีตกลงกันว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฟืนกันคนละมัดก็แบกกลับกันไอ้คนหนึ่งก็ไปหมายตาต้นไม้อย่างนี้เขาเรียกว่าต้นไม้กลุ่มต้นไม้ใดนะมันดูคล้ายๆไม้แห้งเพราะมันสลัดใบแกก็ในขณะที่เพื่อนหักไม้กันเนี่ยตัดไม้หักไม้กันแกก็นอนเฝ้าต้นไม้สักกันอยู่พอกล้าจะถึงเวลาก็รีบตะลีตะลานลุกขึ้นก็หักเลยนึกว่ามันไม้แห้งอ่ะนะพอหักก็ไม้เด้งตีตาบอดอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นเพราะที่จริงเนี่ยคนอื่นก็เริ่มทำมาตั้งนานแล้วแต่ตัวเองก็ไม่ยอมทำได้ไปทำในเวลาฉุกละหุกกระทันหันขาดการพิจารณาเทียบเคียงรอบคอบแล้วก็แทนที่จะได้มันก็ประสบความผิดบัติพ้นความเพียรในลักษณะล้าหลังเนี่ยไม่ทันการไม่ทันตามความต้องการของตลาดหรือเราทำเมื่อตลาดมันอิ่มตัวแล้วหรือเวลามันเคลื่อนไปแล้วมันพลาดไปแล้วแต่ในการศึกษาองค์ประกอบในด้านต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็จะต้องมองในเรื่องเหล่านี้ก่อนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่า ก็เสียดายคือไม่ได้ไปเรียนนะแต่ก็บอกท่านบอกว่าหลวงพ่อก็เป็นนักเทศดังคือบางทีแต่มันไม่ได้แต่ว่าศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยมีความรอบรู้รอบด้านเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรเราไปเรียนถ้าไม่ศึกษาต่อมันก็อย่างนั้นนะคนเราก็ต้องศึกษาต่อแล้วก็เรื่องหลักของศาสนาเนี่ยมันในภาคเศษกระดาษปริญญาบัตรเนี่ยที่จริงมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งกันนั่นเองเนื้อหาสาระมันก็มองไปที่ในแง่ของความรู้ความเข้าใจแล้วการปฏิบัติได้เนี่ยคือตัวหลักปฏิบัติตามหลักธรรมะตรงนั้นได้เพราะความเพียรพยายามบางทีเนี่ยก็มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งเพื่อนเขาบำเพ็ญเพียรสมณธรรมกันเป็นการใหญ่ตัวเองก็ตั้งวงคุยเรื่องไร้สาระกันอยู่เรื่อยแล้วในที่สุดก็เข้าใจว่าที่ตัวทำเนี่ยมันถูกที่เพื่อนทำเนี่ยมันผิดในสุดเพื่อนก็บรรลุมรรคผลกันตัวเองก็ไม่ได้อะไรความเพียรล้าหลังความเพียรช้าไปแต่แนวตามกันตรงนี้ก็เหมือนกันคือยังมองว่าแม้แต่ในการศึกษาของเราเราจะเห็นว่ายุคนี้นิเทศจะมาแรงมากแต่ว่างานรองรับเนี่ยมันมีมากพอหรือเปล่ามันขยายได้สัดส่วนกับความต้องการด้านนิเทศหรือเปล่าแต่มันจะวุ่นวายมาเป็นยุคๆนะเป็นยุคเป็นสมัยว่าตลาดมันต้องการอะไรแค่ๆก็ผลิตคนขึ้นแบบสินค้าไปป้อนตลาดซึ่งบางทีมันก็ล้นตลาดเหมือนกันการคิดแบบการตลาดแม้แต่การจัดการศึกษาก็จัดแบบตลาดนะคือดูความต้องการของตลาดความเพียรพยายามจึงต้องมีปัญญาเข้าประกอบเป็นหลักแล้วก็มีการกระทำเหมาะสมกับการเวลาแล้วคนอีกพวกหนึ่งเนี่ยคือจะลักษณะก็เรียกว่าปรับวันประกันพรุ่งนะรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนไปเป็นไรพวกนี้จริงๆก็คืองานอะไรอ่ะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอนากุลาจะกรรมมันตาเอตมังกัลมุตตมังการงานไม่ข้างค้างอากูดเนี่ยเป็นอุดมมงคลทีนี้พวกรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยกอดเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนงานมันก็ทับถมแล้วผลสุดท้ายมันก็สางไม่ได้บางทีงานราชการเนี่ยไปกองอยู่บนโต๊ะผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ได้เซ็นเรื่องเดินอืดช้าแต่เกี่ยวข้องกับราชการแล้วมันท้อเลยแหละก็ไม่น่าจะเดินช้าอย่างนั้นแต่เรามองทีเราก็เห็นใจเหมือนกันว่ามันคล้ายๆกันเรื่องเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยคนใหญ่มันก็เป็นที่ประสงค์ของคนทั้งหลายนะต้องการพบปะต้องการทำพลาดต้องการอะไรต่ออะไรเนี่ยวันก่อนไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเรื่องงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่29มีนาเนี่ยมันก็เปลี่ยนบริเวณต่อรัฐมนตรีช่วยรักษาการแต่รัฐมนตรีว่าการยังลาออกไปนัดหมายไว้4โมงเช้าได้ไปชุมมา4โมงครึ่งคนมาแทรกตรงนั้นทีตรงนั้นทีก็น่าสงสารนั่นแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนั่นก็คือคนบางทีเนี่ยเราก็ต้องมององค์ประกอบเหมือนกันว่าไม่มีเงื่อนเวลาที่จะไปทำงานเราเนี่ยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองแบบพระเราก็เหมือนกันนะคือความเพียรของท่านบางทีมันก็ล้าหลังเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสที่จะให้ทำเนี่ยรอไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวไปธุระนนธุระนี้ธุระนั้นก็ไม่ใช่ท่านว่างหรอกแต่จริงท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะนั่งอยู่บนโต๊ะจะนั่งเซ็นหนังสือจะอ่านอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าสังคมไปดึงไปหมดแต่ว่าคนเราจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องตัดออกไปเสียบ้าง พื่อจะจับงานหลักเอาไว้การสังสรรค์การเล่นเดินการพักผ่อนการไปเที่ยวอะไรต่ออะไรทัศนจรทัศนจรหรือว่าคุยก็คุยกันเป็นเฉพาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจลักษณะไม่ใช่ว่านั่งคุยอ้อยส้อยพิริพิไรกันตั้งนานทำนานแล้วก็ในที่สุดมันก็ชวนกันแก่ตามๆกันท่านบอกว่าคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยยอมเสื่อมยิ่งบอกว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ปะรืนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยคือเหยียดเวลาออกไปเท่าไหร่เนี่ยความเสื่อมจะยิ่งติดตามมามากยิ่งขึ้นวันโดยหลักการปฏิบัติก็ทรงสอนว่าอัจเชวกิจจะมาตับพังคนความเพียรพยายามเนี่ยควรรีบเร่งกระทำจะในวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เพราะเราไม่รู้ว่าความตายอาจจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนื่องจากเราไม่สามารถจะผัดเพี้ยนต่อรองขอร้องอ้อนวอนต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้เลยดังนั้นจึงทรงเน้นว่าบุคคลพึงพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนประสงค์จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะทุกข์ทรมานยังไงก็ตามก็พยายามไปเรื่อยๆแบบพระโพธิสัตว์เดชเอกว่าท่านจะไม่หวั่นอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูแล้วไม่น่าจะกล้าทำแต่ท่านก็กล้าทำถ้าก็มีความเชื่อมั่นพระท่านก็บอกว่าผู้ไม่ประมาทย่อมทำความเพียรได้แน่วแน่เห็นไหมว่าเนี่ยความไม่ประมาทก็คือสติมันต้องมีลักษณะประคองนะความเพียรเนี่ยต้องประคองคือรักษาระดับของความเพียรให้ต่อเนื่องพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คนจับจดทิ้งคว่างคว่างรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนแล้วก็ทรงแสดงบทหนึ่งไว้โดยสรุปประมาทชอบมากประโยคเนี่ยคือมันเอาไปปรับใช้ได้หมดอะทุกเรื่องแล้วก็เล่นคำภาษาไพเราะด้วยนะบอกว่ายะถายะถายะถะละเพตะอัตถังตถาตถาตถะปรักกะเมยะประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆหมายความว่าดูซิว่าทำยังไงประโยชน์ตัวนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นไปเต็มที่มุ่งใช้ความเพียรพยายามไปเต็มที่เพื่อให้เกิดผลในลักษณะระดับมันมองไปที่ตัวประโยชน์นะเป็นหลักแล้วก็วิธีการที่จะบรรลุประโยชน์เมื่อได้วิธีการก็กำหนดเป้าหมายที่ประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตรงนั้นก็เป็นโครงสร้างของอิทธิบาท4นั่นเองแต่ว่าไอ้ตัวชาติปัญญาเนี่ยมันก็สอดส่องมองได้ทั้งระบบคือมองเห็นทั้งระบบไปก่อนประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆบุคคลควรใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆต้องฟังกันไหนใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
1: ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอวิริยะบารมีมาโดยลำดับหลักการเจริญวิริยะบารมีนั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องทุกเรื่องหมายความว่าเราจะบำเพ็ญบารมีข้อใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องมีวิริยะบารมีสนับสนุนด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่ท่านเสนอแนะไว้พูดง่ายๆว่าท่านตีกรอบไว้หรือนิยามกรอบของคำว่าบารมีไว้และอธิบายว่าท่านจงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิดอันว่าสีหมฤคราชมีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถยืนเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรไว้มั่นคงในภพทั้งปวงเริ่มตั้งความเพียรถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้วจะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉะนั้นเป็นคำกล่าวกระตุ้นเตือนพระทัยของพระโพธิสัตว์ในขณะที่บำเพ็ญบารมีอยู่ในภพชาติต่างๆ รายกตัวอย่างราชสีบอกว่าราชสีนั้นเวลาเขาจะนอนเนี่ยเขาจะวางท่าในการนอนแล้วก็ตรวจสอบดูเมื่อตื่นขึ้นมาว่าถ่ายเดียบทในการนอนของเธอผิดปกติไปจะทรมานตัวเองโดยไม่ยอมลุกขึ้นไปหาอาหารกินก็เรียกว่าดัดสันดานตัวเองยามใดที่อิริยาบถของเธอขณะหลับเป็นก่อนจะหลับเป็นยังไงตื่นขึ้นมาอิริยาบถมือเท้าก็เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าได้คงความเป็นพญาไกรสรราชสีห์ไว้ได้การประคองจิตให้ดำรงอยู่บนเส้นทางของความเพียรพยายามเป็นภารกิจของบัณฑิตชนทั้งหลายคือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์เพราะเรื่องทุกคนจะต้องมีบารมีด้วยกันทั้งนั้นแล้วว่ากันตามหลักความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าก็จะสรุปในสัจสี่พวกเราที่ศึกษากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ศึกษาในเรื่องอริยสัจสี่แล้วปฏิบัติตามหลักของอริยสัจสี่พระโสดาบันขึ้นไปก็เกิดญาณผุดขึ้นในอริยสัจสี่ตามกำลังแห่งญาณคือไม่ใช่สว่างเต็มที่แต่หมายความว่าท่านก็จัดกิเลสคือสังโยชน์ได้สามประการได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นมาเดินบนเส้นทางสายเดียวกันแม้จะทิ้งช่วงห่างกันอยู่มากก็ตามแต่ว่าจะต้องรักษากรอบขอบข่ายของความเพียรพยายามเอาไว้แต่การสำคัญก็คือมีปัญญาในลักษณะที่สอดส่องมองไปข้างหน้าและสิ่งเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดื่มได้จับต้องก็ได้แต่ว่ามีข่าวว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายก็พยายามป้องกันไว้และในขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพจิตตัวเองดูซิว่าเรามีความริษยามากไหมมีความโกรธมากไหมมีความอาฆาตพยาบาทมากไหมมีความโลภมากไหมมีความสนิทมากไหมเนี่ยแล้วถ้าสาวให้ลึกไปจนถึงว่าเราเคยมีปัญหาเพราะความรู้สึกเหล่านี้มากี่ครั้งกี่หนแล้วเรื่องการเรื่องราวของบุคคลทั้งหลายที่ประสบปัญหานั้นเมื่อสาวลึกลงไปถึงพื้นฐานทางจิตใจของเขาก็จะเห็นอาการในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ประจักษ์แจ้งในโทษของความรู้สึกในลักษณะนั้นคนนี้ถ้าหากว่าเรามองให้เห็นเป็นกระบวนการและที่จริงเราจะเรียนจากเรื่องอะไรก็ได้นะจะยกตัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตที่ท่านจองล้างจองผลาญพระโพธิสัตว์มาในภพชาติต่างๆตลอดถึงในพระชาติที่ศัตรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังไม่วายที่จะจองล้างจองผลาญพระองค์อยู่นั้นแต่เล่าว่ามันสืบเนื่องมาจากอดีตการนานไกลบางพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าลูกปัดพระโพธิสัตว์เองก็เป็นพ่อค้าลูกปัดแต่วันนิสัยมันก็คล้ายๆกับในชาติปัจจุบันนี่แหละคือพระโพธิสัตว์นั้นก็ดำรงอยู่ในธรรมก็เรียกว่าอยู่ในกรอบของพวกบารมีธรรมทั้ง10ข้อนั่นแหละเทวทัตก็หลุดกรอบออกไปหมดทั้ง10ข้อเหมือนกันต่อมาคราวหนึ่งไปค้าขายกันเมืองแห่งหนึ่งโดยไม่ได้รู้จักกันมาหรอกพ่อค้าพระเทวทัตก็เข้าไปในที่บ้านเศรษฐีเก่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ยายแก่อยู่กับหลานก็อยากได้ลูกปัดยายแก่ก็บอกว่าครอบครัวเรายากจนไม่มีสมบัติอะไรที่จะไปซื้อลูกปัดหลานก็ขอให้เอาถาดเก่าๆใบหนึ่งไปแลกเนื่องจากบ้านนั้นเป็นบ้านเศรษฐีเก่าถาดนั้นปรากฏว่าเป็นถาดทองคำพ พอฆ่าลูกปัดพอเล็บขีดดูเห็นเป็นทองคำก็เกิดโลภขึ้นมาเลยต้องการจะได้ราคาถูกที่สุดก็ทำทีเป็นไม่สนใจว่าไม่มีราคาข้างงวดอะไรแม้จะอ้อนวอนขอร้องให้จะให้อะไรก็ได้เพื่อไม่ให้เด็กก็ร้องไห้ตอนนั้นเองเด็กก็ไม่ยอมแล้วก็เดินหลีกไปโดยตั้งใจว่าจะย้อนกลับมาแล้วก็ต่อรองแล้วจะให้ของของตัวเองนั้นน้อยที่สุดได้จะยึดโอทัดทองคำไปพอดีเมื่อเขาคล้อยหลังไปเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เดินมาถึงตรงนั้นก็ร้องขายของเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้ยายเอาเรียกพ่อค้ามาอีกโอทัดมาแลกอีกยายก็ชักเข็ดแล้วเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคราวไปเมื่อก่อนเนี่ยก็โดนอพค้าคนนั้นต่อว่าเอาแรงก็เป็นผู้ดีเก่าก็ไม่สบายใจยายบอกว่าเสียงผิดกันนะยายพ่อค้าคนนี้รู้สึกใจเย็นใจดีก็เมื่อข้ามาถึงก็พูดแบบเดิมนะแต่ว่าพ่อค้าพระโพธิสัตว์พอเอาขีดดูดันนั่นเองท่านบอกว่ามันแลกไม่ได้หรอกเพราะว่าผมทรัพย์สมบัติของผมทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งราคาถาดเพราะถาดของยายเป็นทองคำแต่ว่าสินค้าของผมไม่มีราคาข้างงวดอะไรขนาดนั้นนะพอยายก็เห็นว่าเออคนนี้ก็ซื่อสัตย์สุจริตก็บอกเอ้าหลานจะให้อะไรก็ให้มาเลยถาดนี้ก็ให้หลานก็แล้วกันในฐานะที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตก็ตกลงพ่อค้าพระโพธิสัตว์ก็เอาของทั้งเกวียนนั่นแหละให้ไปทั้งหมดไปขอได้ข้าวพานะเดินทางกลับบ้านแล้วนั่นเองแล้วก็ถานไปเมื่อแกออกไปไม่นานพ่อค้าคนก่อนก็กลับเข้ามาก็ทำทีว่าเกิดสงสารเด็กขึ้นมาก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้ลูกปัดไปเล่นโดยแลกแกถาดกับถาดทองคำยายก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วก็ต่อว่าเอาแรงๆหลายคำเกือบโกรธพ่อค้าพระโพธิสัตว์มากมันเกิดริษยานะเลยเห็นว่าตรงนี้จริงๆมันเกิดจากริษยาลักษณะของริษยาเป็นกิเลสที่ผสมกันคนจึงริษยาเฉพาะคนที่ได้ดีมีสุขกันนั้นหมายความว่าคนที่เจริญโดยลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยจะเป็นที่ริษยาของคนอื่นจะถามว่าทำไมจึงริษยาก็ตอบว่าเพราะคนนั้นเขาอยากได้เสียเองเมื่อคนอื่นก็ได้ก็ริษยาก็แสดงว่าริษยานั้นโลภในสิ่งที่เขาได้โกรธเพราะคนโกรธในตัวคนใดก็เป็นอาการของความหลงคือจิตใจนั้นงมงายไม่มีเหตุผลความริษยาจึงทำโลกให้พินาศได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแม้แต่ทุกวันเนี่ยเราลองสังเกตว่าเป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นมีความรุนแรงเป็นศึกสงครามเข็นฆ่าล้างผลาญกันศึกษาวิชาการก้าวหน้ากันไปยังไงแล้วก็ตามไอ้อาวุธที่จะเข็นฆ่าทำลายล้างกันเนี่ยยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำลายล้างสูงขึ้นโดยไม่คำนึงถึงบาปกรรมอะไรแต่ละลักษณะเหล่านี้เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นมองเห็นจากเรื่องอะไรก็ตามหรือมองเห็นความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นภายในใจเราแล้วก็สร้างปัญหาแก่เราแล้วก็เพียรพยายามลดละบรรเทาไม่ยอมสยบอยู่กับอำนาจของกิเลสนั้นเป็นไว้แต่ในกรณีที่กระแทกแรงเกินไปนะบางทีก็เอาไปอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือคนเราถ้ายังจับใดไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งถูกยั่วยุถูกยั่วยวนรุนแรงขึ้นเนี่ยก็เอาไปอยู่ก็เรียกว่าอาจกระทบอาจจะไม่กระเทือนกระแทกถ้าไม่แรงก็อาจจะไม่กระเทือนแต่ถ้าถึงกับกระทุ้งบ่อยๆเนี่ยคงกระเทือนแต่ถ้าลงมือกระทำยากที่จะไม่กระเทือนชีวิต ของสามัญชนหรือปุถุชนเราจึงไว้วางใจไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าให้ใช้ความเพียรไปพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการก็อย่างน้อยก็ขึ้นสู่กระแสหรือขึ้นฝั่งคือปนิพพานแต่ก็เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วการวิเคราะห์ตรวจสอบอาการไม่ดีที่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยที่จริงคล้ายๆจะง่ายนะฮะแต่ตรวจยากมันก็เป็นโครงสร้างมนุษย์อะโทษท่านผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองติฉินนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งต้องปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญพระเจ้าทรงแสดงว่าโทษบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากบุคคลจะพยายามกบเกลื่อนโทษของตนและก็พยายามที่จะเปิดเผยโทษของบุคคลอื่นก็ในที่สุดปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่ได้แก้แล้วก็กลับไปสร้างปัญหากับคนอื่นขึ้นมาอีกเพราะการบำเพ็ญบารมีเนี่ยจึงไม่ได้มองไปที่คนอื่นมองว่าเราจะทำอะไรแล้วจะทำอย่างไรตามในกรณีใดก็ว่ากันไปในกรณีนี้ก็มองเห็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละบรรเทาให้จางไปคลายไปบรรเทาไปเรื่อยๆแต่ในส่วนของคุณธรรมความดีงามทั้งหลายเนี่ยคือการเจริญกุศลที่จริงทุกข้อนะมันต้องใช้ความเพียรทั้งนั้นเพราะว่าเป็นลักษณะการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์และบางอย่างมันก็ทวนกระแสสังคมเราอยู่ในสังคมโลกนั้นส่วนใหญ่กิจกรรมในทางโลกนั้นจะเป็นกิจกรรมของผู้มุ่งประโยชน์จากบุคคลอื่นให้เราลองสังเกตว่าบางทีมันก็สวนทางกันเองนะในขณะที่ศาสนาสอนให้บุคคลพยายามระมัดระวังรักษาสุขภาพบริหารกายบริหารจิตจะดีในขณะเดียวกันก็มองให้เห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกต้องป่วยหน้าต้องผุพังไปทางการแต่คนกลุ่มหนึ่งก็หากินกับความปฏิกูลกับร่างกายเนี่ยมีน้ำอบมีน้ำหอมมีสบู่มีเครื่องดับกลิ่นด้วยประการต่างๆมีช่างเสริมสวยตกแต่งโอ้ยเป็นธุรกิจสร้างความร่ำรวยแก่คนอย่างมหาศาลเรื่องเดียวกันนะศาสนานั้นจะมองให้คนลดละความกำหนัดเพลิดเพลินทุ่มเทเวลาให้เสียไปเพราะเรื่องเหล่านั้นเพราะความจริงที่แท้จริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วคนก็พยายามปกปิดกบเกลื่อนความจริงก็กลายเป็นธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแก่โลกเราลองนึกดูนะฮะการปรนปรือร่างกายของคนแม้แต่จะไม่นับอาหารเนี่ยนับถึงการตกแต่งประดับประดาร่างกายยืนอยู่หน้ากระจกหรือบางทีมีฐานะดีก็จ้างให้คนทำผมแต่งตัวให้อะไรๆมันเป็นธุรกิจที่สร้างความร่ำรวยมากแล้วก็ลงทุนเนี่ยระยะเดี๋ยวประดาวนะแต่ว่าผมเยอะเลยแต่ในที่สุดมันก็แสดงอาการออกมาเราอาจจะเอาอะไรไปตกแต่งเอาไว้ประเดี๋ยวเจอร้อนขึ้นมาก็เหงื่อมันก็ออกอะไรที่แต่งเอาไว้มันก็เสื่อมไปตามธรรมดาสังขารทั้งหลายมันก็แต่งกันแล้วแต่งกันอีกผมก็สูญเสียเวลากับเรื่องนี้ต้องการศึกษาธรรมะมันพยายามเรียนรู้ความจริงแล้วก็เข้าถึงความจริงแต่ความจริงเหล่านั้นมันทวนกระแสโลกเขาก็กลายเป็นขัดคอกับชาวโลกครับโลกบอกว่าสวยเราบอกว่าไม่สวยโลกบอกว่าเที่ยงแท้คงทนก็ยังนึกถึงการโฆษณาสินค้าบางอย่างบอกว่าเนี่ยมันดีเหลือเกินไม่ลอกไม่ดำก็แน่นอนถ้าไม่ลอกมันก็ไม่ดำแต่ตอนมันลอกมันก็ดำแต่เราฟังแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสลอกหรือดำได้เลยซึ่งโดยกฎความจริงมันผิดกฎใจลักคือกฎความไม่เที่ยงเนี่ยแต่เราก็เพลิดเพลินที่จะชมอย่างนั้นแม้แต่จะพูดกันในระหว่างคนซึ่งโบราณท่านสอนเนี่ย ท่านสอนเอาไว้ว่าข้อคำพูดของคนสี่กลุ่มสี่พวกนะครับให้ความหูไว้หูคือชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวจะพูดหวานมากเลยจะรักไม่เสื่อมคลายรักเธอคนเดียวรักชั่วที่รันดอนอะไรแต่เป็นเท็จทั้งนั้นนะเพราะว่าความรักมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปมันมีความเปลี่ยนแปลงไปคำพูดเหล่านี้ไม่จริงแต่คนชอบที่จะได้ยินและพอใจจะเพลิดเพลินกับการได้ยินได้ฟังข้อความในลักษณะอย่างนั้นมันในแง่ของเจตนาที่พูดมันก็ไม่สุจริตอ่ะพูดของกลุ่มผลประโยชน์ที่จะได้หวังได้ผลประโยชน์จากคนที่ฟังคำพูดเหล่านี้แล้วตัวของคำพูดเองมันก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันแต่เราก็ไม่ค่อยคิดดังนั้นไอ้การทวนกระแสโลกขนาดใหญ่เนี่ยมันยุ่งทวนอยู่สี่เรื่องใหญ่ในแง่ของธรรมชาติทั้งหลายนะหมายความว่าในแง่ของจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามสวยงามเป็นภาพมายาแต่นั่นเองเป็นการปรุงคิดปรุงของบุคคลขึ้นมาแต่กระแสโลกก็พยายามโน้มน้าวจิตใจให้เห็นความสวยงามเพราะมันกลายเป็นธุรกิจหมดเห็นไหมการนำเที่ยวการทัศนาจรการทัศนศึกษาการดูชมอย่างนั้นการสร้างการแสดงอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อคนเห็นว่าเป็นความสวยงามแล้วก็เพื่อสร้างกายก็กลายเป็นตัณหาเป็นอุปาทานคือยึดติดเราเจนว่านี่แหละมันกระบวนการของปฏิจจสมบัติมันก็เลื่อนไหลออกไปจากอายตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานก็เกิดพบขึ้นมาคือความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะโลกมันจึงสวนทางกับธรรมะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เรามองเหมือนกันเช่นเราพูดตามดัดข้อหนึ่งที่ไปรอบมากนะเราสั่งว่าเอธาปัสสะที่มังโลกังจิตตังราจรถูปมังยัตบาลาวิสีดันตินัตถิสังโควิชานตังสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการรถราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไหมเพราะคนเขาเนี่ยมันจะมองเป็นความสวยงามความเที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นความสุขที่นิรันดรไปเลยแล้วตัวเองก็มีเป็นตัวตนที่ถาวรจะสวยความสุขเหล่านั้นเราดันอยู่ตลอดไปทั้งที่ก็เห็นกันนะแต่ก็พยายามที่จะปฏิเสธต้องการใช้ความเพียรพยายามต้องการจะละกิเลสก็ดีต้องการจะกำหนดรู้สภาวธรรมกฎก็ดีต้องการละกิเลสก็ดีต้องตามต้องการสัมผัสผลในแห่งกุศลธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสัมผัสก็ดีตลอดตั้งการพยายามรักษาคุณธรรมความดีต่างๆที่เกิดขึ้นไปในจิตใจมันจึงทวนกระแสแรงมันก็เหมือนกับปีนหน้าผาที่ชันหรือมันว่ายน้ำทวนกระแสขึ้นไปเราจะเห็นว่าถ้าไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆเนี่ยไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆแล้วจะว่ายไประยะหน่อยเดียวก็ปล่อยมือปล่อยเท้าแล้วเพราะคนเบื่อตกในมหาสมุทรแม้จะว่ายน้ำเป็นด้วยกันก็แต่ว่าถ้ามองซ้ายมองขวาไม่เห็นฝั่งแล้วเนี่ยคนมันจะฝ่อแล้วหมดกำลังใจแล้วในที่สุดก็จะไม่ไหวเพราะเรื่องราวทางต่างไม่ว่าที่ไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ได้นะที่ไหนก็ได้เวลาเรือล่มเนี่ยคนตายมากกว่าคนรอดเพราะอะไรเพราะว่าความเพียรพยายามเขาเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะหมดกำลังใจเสียขวัญเสียกำลังใจมองซ้ายมองขวาไม่เห็นทะเลก็มืดมิดแสงจันทร์ก็ไม่มีอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะนำยกย่องบุคคลบางคนเช่นพระมหาชนกโพธิสัตว์ประสังกปัตอะไรแต่ไรที่เรานำมายกย่องเพราะท่านเหล่านี้ตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ตราบนั้นก็ใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไปไม่ว่าจะถึงเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่ก็ตามแต่ว องเทลงไปเพื่อบรรลุผลเหล่านั้นลมหายใจแตกดับไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าลมหายใจยังมีอยู่ก็พยายามอยู่ร่ำไปนักการศึกษาเหล่านี้ที่จริงเราเห็นได้ทั้งหมดมันมีตัวอย่างบุคคลอยู่ทั้งหมดเราสามารถบอกกล่าวความบกพร่องในด้านความประพฤติของคนอื่นได้แต่พอถึงเราเองมันมองไม่ค่อยเห็นนั่นคือสิ่งที่มีปัญหาคือมองไม่ค่อยเห็นระดับการแก้ไขความบกพร่องไปในตัวของตัวเองนี่ยังแก้ยากแม้เวลาเราทำพลาดทำผิดลงไปมันก็พยายามจะแก้ต่างให้แก่ตัวเองได้อยู่เรื่อยๆนะเวลานี้มีแฟชั่นใหม่บอกว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้ไปทำผิดไปฆ่าคนไปยักยอกทรัพย์เข้ามาแล้วไปล่วงเกินคู่ครองเข้ามาแล้วโกหกจนเขาเสียหายแล้วบอกว่าผมอธิบายได้มันก็อธิบายได้แต่นั้นแหละแต่ว่าปัญหาสำคัญว่ามันทุจริตไปแล้วครบบริบูรณ์ไปแล้วมีเจตนาแล้วมีการทำมีการพูดออกไปแล้วมีผลจากการพูดการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนแล้วอธิบายมันก็ไม่ได้แก้อะไรแก้ไขอะไรขึ้นมาแต่ว่าเป็นภาษาที่แปลกคืออยู่ได้นานด้วยกันภาษาพวกแก้ตัวนะฮะจริงๆพวกแก้ตัวแก้ต่างแก้ตัวเองตัวเองผิดก็จะไม่ยอมรับผิดเพราะหลักการใช้ความเพียรจึงต้องมีความซื่อตรงต่อตัวเองคือถ้าเราบกพร่องก็คือบกพร่องแล้วเราก็พยายามแก้ไขเองนะเหมือนกับเสื้อผ้าเราสกปรกเนี่ยเราก็ยอมรับความสกปรกแล้วก็ซักเองการปฏิบัติพัฒนาจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นต้องฟังเท่าไหร่แต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นกรณีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680908

์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท 2. บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศิลาจบสีคุณครูพิมพันธ์จบสีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคง10พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าสายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัฐยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันสี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไทรงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไทรงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไทรงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไทรงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันหาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุชดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระ

ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสหธรรมิกผู้มีศีลมีธรรมอันเป็นที่รักและญาติโยมพุทธบริษัทเนกัมมะจารีเนกัมมะจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาก่อนที่ฟ้าจะสนธยาวันนี้ก็มาถึงอีกเวลาของเราได้ล่วงเลยมา5:20 ก็ถึงเวลาที่เราจะได้พูดได้จากกันเพื่อทำความเข้าใจยิ่งขึ้นในหลักธรรมโดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติที่เราทั้งหลายได้กระทำกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่4จิตใจของท่านทั้งหลายก็เริ่มเข้าที่เข้าทางร่างกายก็ปรับส่วนต่างๆเข้าที่เข้าทางเกือบจะ

ที่ร้าวตรงนี้ตอนนี้มันก็เริ่มผ่อนคลายเข้าที่เข้าทางท้องไส้ก็ปรับเข้ากับอาหารเรียบร้อยหิวก็ไม่ค่อยหิวแล้วมันเดินทางมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูจิตใจในวันนี้กับวันที่เรามาแรกๆทำแรกๆมันจะผิดกันนะเรานี่แหละรู้จักจิตใจเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากมันเกิดความพอใจลึกๆพอภาษาผ่าอีสานว่าสีมวนม้วนคือสีกะขักจังหน่อยในนอจากสีปวดปวดนี่คือครูบาวครูสาวจะไปเอาบุญนี่นะบัณฑิตละข้างมานั่งถ่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เพิ่งรู้เถิดว่านั้นมันเจริญเรียกว่ามันเดินเข้าที่เข้าทาง just go on to the right way เรียกว่า going on to the right way เดินเข้าที่แล้วการเจริญสมาธิภาวนาของเราถูกที่ถูกทางถูกกับจริตนิสัยจิตใจผู้ที่น้อมไปทางความสงบก็เริ่มจะสงบผิดปกติรู้สึกจะเบาๆจะสบายจะพอใจจะมีปิติขึ้นผู้ที่มีพุทธิจริตน้อมไปทางความเป็นผู้ใฝ่รู้ก็จะรู้อะไรต่ออะไรได้มากขึ้นรู้ชนิดที่ไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นภาษาทางคำพูดได้ในใจที่มันไม่เคยมีมาลักษณะเช่นนี้ก็คือความเจริญขึ้นแห่งปัญญาความเจริญขึ้นแห่งสมาธิผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องเลยยังสับสนจับต้นชนตายไม่ถูกมาใหม่ตรงนี้จะเสียหน่อยหนึ่งคือมาเรียนรัดก็คงจะต้องเท้าความตอนหลังเพื่อให้ผู้มาใหม่ได้ฟังทันเผื่อว่าจะจับเข้าโครงเป็นสตรัคเจอร์เป็นเอาไลน์เป็นแนวสังเขปขึ้นมาได้ในช่วงนี้บางท่านจิตใจได้อ่อนน้อมลงจิตใจจะเริ่มอ่อนมุทุตังจิตตังจิตอ่อนโยนรหุตังจิตตังจิตแต่เบาคิดอะไรก็คิดเบาๆความคิดที่เคยรุนแรงก็เบาลงจิตใจนี้จะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเหมือนแต่ก่อนจิตใจชนิดนี้เรียกว่าบุญจิตใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำจิตใจอ่อนๆพอได้รับการแผดเผาด้วยอาการเพ่งสติสัมปชัญญะสมาธิที่เพียรเพ่งอยู่ไม่เหมือนวันแรกๆวันสองวันมันยังพยศอยู่มันยังเต้นมันยังดิ้นมันยังต่อสู้อะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันเชื่องเฮาเป็นภาษาบ้านเฮาว่าสีคุ้นๆบ่จักแหปานใดบัดมาใหม่ๆมันแหตีงบ่ได้ไม่ได้จักฆ่าเจ้าของเมื่อขี้ข้านก็ขี้ข้านจ้ามันหลงมาน้ำหมูให้ยังเนาะข้าตื่นเด็กลุกสอบแต่วันนี้จิตได้อ่อนโยนลงความแข็งกระด้างได้อ่อนโยนถ้าเปรียบพระพุทธเจ้าท่านมักจะเปรียบการฝึกจิตนี้เหมือนนายช่างทองเหมือนนายช่างตีเหล็กเอาทองมาเผาเขาจะตีสร้อยตีแหวนเขาเผามีสูบเอาหัวเข่าในสูบอาตมาเคยเห็นสูบเอาไฟเป่าทองก็เริ่มร้อนเข้ามันก็อ่อนแล้วก็ตีเป็นสร้อยเป็นแหวนเรากำลังเอาสติเอาความรู้เอาสัมปชัญญะผูกจิตเผาจิตให้เป็นสมาธิให้มันอ่อนโยนเผามาสองวันสามวันสี่วันทีนี้มันก็เริ่มอ่อนมันอ่อนนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันอ่อนแล้วมันจะไปหาบุญนึกอยากจะทำบุญขึ้นมาแล้วนะสังเกตไหมเมื่อเช้าไปรุมจองที่จะเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมปีหน้าเดี๋ยวนี้ก็มีดอกคนละคนตั้งใจแล้วมือนี่โอ้ยได้น้ำเพลินวะเนาะจังเหนื่อมันเป็นเองจิตใจได้อ่อนโยนลงจิต

จได้เห็นโทษแห่งความชั่วจิตใจได้เห็นคุณค่าแห่งความดีความงามเห็นอาทีนวะเห็นโทษคิดถึงบาปกรรมที่ตนเองได้ทำได้พูดมาก็อยากไถ่โทษไถ่บาปบ้างบางคนอาจจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 30-40 ปีเคยว่าอย่างไรกับพ่อกับแม่กับโชคโคกห้าเคยกระทำอะไรไว้มันจำจิตมันไปเอามาจำจิตมันสงบลงเหมือนน้ำขุ่นที่มันใสลงก็มองเห็นข้างล่างเอวังอนาวิลัมหิจิตเตโสปัสสติอัตตัดถังปรัตถังเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวแล้วก็ย่อมมองเห็นประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ผู้อื่นเหมือนน้ำที่มันใสมองเห็นเต่ากุ้งหอยปูปลาอยู่ในนั้นตอนนี้จิตเริ่มมองเห็นบาปบางคนนั่งน้ำตาไหลใจอ่อนโยนคิดถึงพ่อถึงแม่ผู้ล้มหายตายไปน้ำตาไหลหายใจใหม่ถ้าผู้ใดกำลังร้องไห้หายใจยาวๆลึกๆอยากให้มันแรงให้มันละเอียดลึกๆคิดถึงพ่อถึงแม่ก็ให้สรุปลงไปในใจว่าพ่อแม่อยู่ในตัวเราท่านตายไปตั้งแต่เรายังน้อยๆก็ให้เชื่อว่าในตัวเรานี้คือพ่อและแม่รวมกันอยู่ท่านตายไปท่านก็ยังอยู่มาตาเปติกะสัมภาโวโอธนกุมมาสัพจโยสัมภาวะธาตุความรวมกันของพ่อและแม่เป็นตัวเราเหลือไว้เป็นเราท่านตายไปแล้วก็อยู่ที่เราเดี๋ยวนี้เรากำลังเอาทั้งพ่อเอาทั้งแม่มานั่งปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่มีอยู่ในตัวเรานี้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้เค้นไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลอกไม่ได้ร่วงไม่ได้ด่าไม่ได้ป้อยใครมีแต่จำศีลภาวนามีแต่นั่งสมาธิพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเรานี้แหละจะไปสู่สวรรค์เพราะนั้นการบวชชีบวชพราหมณ์นี่ก็สามารถตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เพราะมันจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ในยามนี้มันคิดไปไกลอยากจะทำบุญหาพ่อหาแม่นี่บุญเกิดขึ้นแต่ก่อนมันไม่คิดดอกพอจิตใจอ่อนโยนลงสงบลงก็เห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกแต่ก่อนนี่มาเรียกไปเข้าบัญชีก็ไม่ไปบ่มีเงินอยากอายเพิ่นเด้จำไว้ใหม่นะมาทีหน้าทีหลังปีใหม่ไปลงทะเบียนนั้นไม่ใช่ไปเสียเงินไม่ต้องเสียสักบาทถ้าอยากจะทำบุญก็ต้องคิดให้รอบคอบว่ามันจะเดือดร้อนก็อย่าทำเรามานี่เราทานทานมากกว่าเงินทานความคิดถึงทานความเป็นห่วงทานบ้านทานเรือนทานลูกทานผัวทานเมียทานสิ่งที่รับผิดชอบเอาไว้เบื้องหลังแต่คิดเป็นเงินเป็นทองก็ไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นนั่นเราทานแล้วอย่างใหญ่หลวงทานผลประโยชน์ทานโอกาสทานเวลามีค่ามากกว่าเงินเพราะเหตุนั้นแม้ไม่มีเงินสักบาทมีน้อยๆพอเป็นค่ารถก็อย่าได้ไปคิดอับอายไม่ใช่ว่าไปลงทะเบียนแล้วจะเสียเงินลงทะเบียนนั้นท่านต้องการให้รู้ว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่ผู้ทำอาหารจะทำถูกอีกประการหนึ่งต้องการจะรู้ยามเป็นอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยจะติดต่อไปทางบ้านให้มาช่วยมาดูมาแลกันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นดอกทีนี้พอมาถึงวันนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าจิตมันสงบมันมีแต่อยากจะเพื่องโทษมันมีแต่อยากจะออกจากโทษสิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นคุณงามความดีคิดขึ้นมาได้มันอยากทำตายบางคนไปรุมบันจองเอาไว้ทำบุญปีหน้าทำหาพ่อหาแม่บางคนกลัวไม่ได้ความจริงนั้น
อาตมาเคยคิดอยู่แต่ก่อนว่าเอ๊ะมากๆนี่เอาเป็นปีต่อไปปี39ปี40แต่มาคิดอีกทีหนึ่งก็สงสารอายุเราอาจจะไม่ถึงปีที่2540มีเวลาก็รีบทำเสียปีหน้านี้แหละมีเท่าไหร่ก็รวมกันไป5บาท10บาทเป็นบุญน้อยกว่าบุญมากกว่าบุญมันอยู่ที่เจตนาขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก่อนปีนี้หลายๆคนที่เคยมาปฏิบัติธรรมนี้ได้ล้มหายตายไปพ่อใหญ่ทางอำเภอพรเจริญแม่ใหญ่ทางพังโคนแม่ใหญ่ทางโคกศรีสุพรรณเข้าที่อาตมาจำหน้าได้ก่อนที่จะกลับปีที่แล้วปี37มาลาบางคนบอกว่าไม่อยากไปกำลังสงบกำลังเพลินอยู่การปฏิบัติหมดเวลาเสียแล้วผมสิมาอีกปีหน้าขันยังบ่หันเบิดล่มทุกคนมักจะพูดอย่างนี้ปีหน้าจะมาอีกถ้ายังไม่ตายยังไม่ถึงปีหน้าก็ตายแล้วตายจ้อยไปหลายคนเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของปีนี้อาตมาคิดอบไว้อยู่ในใจไม่ให้ใครจองจะเลี้ยงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใฝ่ธรรมที่มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี33จนมาถึงปีนี้ที่ตายไปมาแล้วไม่ได้มาอีกมันตายไปจะทำบุญอุทิศหาทุกคนถ้าสมมติว่าพวกเรามีตาทิพย์ที่จะมองเห็นรูปทิพย์ถ้าบุคคลเหล่านั้นตายไปสมมติว่าเป็นเทวดาก็คงจะมาที่นี่นึกถึงสมัยพุทธกาลนะนางสาลวดีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสวยมากเป็นโสเภณีต่อมาวันหนึ่งนางได้รับจ้างจากนางอุตราเรื่องมันยาวหน่อยขอเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งนางอุตรานั้นเป็นลูกสาวของนายปุณณเศรษฐีนายปุณณเศรษฐีนั้นเป็นคนจนๆเป็นลูกจ้างในวันที่เขามีงานนักษัตรตนและภรรยาบอกนายจ้างว่าคนร่ำรวยเขาก็ไปเที่ยวสนุกสนานแต่ผมจะขอทำงานเพราะไม่มีอยู่ไม่กินเขาไปไถนาขณะที่ไถนาก็พอดีเห็นพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆไปยืนอยู่ที่ข้างๆเขาไถนาเขาก็เลยเห็นเมียเอาข้าวมาส่งนึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราจึงยากจนชวนเมียเอาข้าวที่มาส่งนี่ใส่บาตรเสียพี่ไม่กินก็ได้อดมาสักวันผู้ที่ออกมาจากนิโรธสมาบัติหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นอย่างอุกติดเที่ยวกรรมอย่างที่พวกเราทำอยู่นี้ผู้ใดได้ทำบุญด้วยก็มีคุณมากได้บุญมากถ้ายิ่งเป็นพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยบุญได้ทันตาเห็นเลยนายปุณณะใส่บาตรไม่นานนักก็กลับมาเป็นคนรวยทันตาเห็นไม่น่าเชื่อแต่ฟังไว้ก่อนก็ได้ว่ากันว่าแผ่นดินที่ไถเป็นก้อนขี้ไถนั้นกลายเป็นทองคําพระเจ้าแผ่นดินให้คนมาขนไปที่คลังหลวงเพราะว่านายปุณณะแกไม่เอาแกบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ําไม่ใช่ของแกมันเป็นของพระเจ้าแผ่นดินไถไปไถไปมันเห็นแต่ทองคําพระเจ้าแผ่นดินให้คนมาขนเอาใส่เกวียนไปคลังหลวงแต่ยกขึ้นมันเป็นดินหมดมันไม่เป็นทองคําใส่เกวียนนั้นก็เป็นทองคํานี่มันกลายเป็นดินเอาออกทิ้งกลายเป็นทองคําเอาใส่เกวียนไปใส่คลังเป็นดินไปบอกพระเจ้าแผ่นดินว่ามันไม่รู้อย่างไรเอาใส่เกวียนกลายเป็นก้อนดินแต่เอาออกทิ้งมันก็เป็นทองคําพระเจ้าแผ่นดินก็เลยถามว่าเมื่อเวลาพวกเจ้าเอาทองคําใส่เกวียนพวกเจ้าคิดอย่างไรคิดว่าของหลวงของพระเจ้าแผ่นดินทรัพย์ในดินสินในน้ําทรัพยากรของแผ่นดินพอเอาใส่แล้วมันก็กลายเป็นดินถ้าอย่างนั้นเธอไปเอาใส่แล้วคิดใหม่พากันคิดว่าอันนี้ของนายปุณณะไม่ใช่ของพระเจ้าแผ่นดินพอก็พากันเอาไปขนใส่คิดว่าของนายปุณณะมันก็เป็นทองคํา
ถ้าคิดว่าของพระเจ้าแผ่นดินมันกลายเป็นดินก็เลยไปบอกพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพราะบุญของนายปุณณะก็เลยขนมากองมากกว่าใครหมดเลยในเมืองราชคฤห์ก็เลยมอบให้นายปุณณะได้เป็นเศรษฐีนายปุณณะมีภรรยาคนหนึ่งชื่ออุตรามีลูกสาวก็ชื่ออุตราเหมือนกับแม่ก็เลยมีลูกสาวคนเดียวใครก็รุมจองเพราะว่าลูกเศรษฐีเศรษฐีทั้งหลายก็เลยมาขอมีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีเงินมากมาขอก่อนเพื่อนแต่เขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธลูกสาวกับภรรยาและพ่อได้ฟังธรรมในวันขึ้นบ้านใหม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็เลยปฏิเสธไม่เอาคนต่างศาสนาลูกสาวของเราขาดพระรัตนตรัยไม่ได้แต่พวกเศรษฐีทั้งหลายมาพูดจาอ้อนบอนช่วยกันว่าอย่าทำให้ตระกูลใหญ่ๆแตกกันเลยอนุเคราะห์เถิดให้เขาแต่งงานกันเถิดก็เลยเห็นใจเพื่อนก็เลยยกลูกสาวให้อุตราก็เลยไปอยู่เรือนผัวตั้งแต่วันเข้าพรรษาตระกูลนั้นไม่ได้ถือศาสนาพุทธเลยไม่เคยเห็นหน้าพระรัตนตรัยเลยลูกสาวอดทนอยู่ได้เกือบไปถึงวันออกพรรษาเหลือเพียง15วันส่งข่าวเขียนจดหมายไปหาพ่อว่าพ่อทำไมทรมานลูกนักเหมือนกับเอาไปติดคุกติดตารางตั้งแต่จากบ้านพ่อแม่มาอยู่บ้านครัวแล้วไม่เคยเห็นหน้าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังพระสงฆ์ก็ไม่เคยเห็นไม่ได้ใส่บาตรทำบุญเป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นคนพิกลพิการให้เป็นอัมพาตนอนอยู่ซะยังจะดีกว่ามาอยู่ไกลห่างพระรัตนตรัยพ่อแม่ช่างทรมานลูกเหลือเกินพ่อกับแม่ปรึกษากันสงสารลูกส่งเงินมาให้ลูก 15,000 กหาปณะลูกเอ้ยพ่อส่งเงินมาให้ส่วนหนึ่งให้ลูกไปจ้างหญิงโสเภณีมาเป็นเมียแทนส่วนหนึ่งลูกจงทำบุญเถิดพ่อก็ช่วยได้เพียงเท่านี้ลูกก็เลยดีใจไปจ้างนางสารวดีคนงามนางสิริมาลูกของนางสารวดีสวยมากคืน 1,000 กหาปณะไปจ้างไปจ้างว่าเป็นเพื่อนกันให้มาเป็นเมียบอกผัวว่าฉันจะให้หญิงที่เป็นเพื่อนเนี่ยมารับใช้มาบำเรอพี่แทน15วันจะขออยู่เป็นไทยเป็นอิสระจะได้ทำบุญผัวก็ดีใจเพราะนางสิริมาก็งามแสนจะงามถูกใจปานยั่งผัดก็เลยจ้างเขามาเป็นเมียแทนตนเองก็ทำบุญให้ทานเลี้ยงดูพระรัตนตรัยงวดสุดท้ายจวนจะหมดจะหมดเทอมจ้างนางสิริมาคนสวยนี่เกิดรักเกิดใคร่อยากจะได้เป็นผัวซะจริงๆเห็นผัวของตนเองนั้นหัวเราะเปิดประตูหน้าต่างมองดูเมียตนเองเมียแท้ๆกับหน้าดำหน้าดำมีแต่ถ่านไฟมีแต่อะไรเธอก่อไฟเป่าไฟหุงหาทำอาหารง่วนอยู่หน้าดำด้วยฝุ่นไฟถ่านไฟหัวไปยืนดูอยู่หน้าต่างแล้วก็หัวเราะหัวเราะขำไอ้หญิงชั่วหัวตนเองมีดีๆจ้างคนอื่นมาเป็นเมียให้แล้วตนเองไปมัวสารวนวุ่นวายกับทำอาหารให้สมณะหัวโลกส่วนนางสิริมาเนี่ยเข้าใจว่าผัวเช่าของตนเองนี่ไปหัวเราะชอบใจเมียแท้ๆก็เกิดหึงนึกขึ้นมาด้วยอารมณ์แห่งราคะว่าเราจะต้องเป็นเมียซะให้จริงๆดีกว่าเดินลงไปเนี่ยจะเอาน้ำมันเดือดๆที่เขากำลังทอดขนมแป้งเอาน้ำมันสาดหน้ามันให้หน้าเละหัวมันก็คงทิ้งก็เลยเดินลงไปในขณะที่นางอุตราไม่ได้ตั้งใจก็ถามว่าเป็นยังไงสิริมาเพื่อนมีความสุขสบายดีไหมอยู่ข้างบนปราสาทนางนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินย่างสามขุมเข้าไปที่กระทะน้ำมัน
เลือดเปื้อนซึ่งกำลังทอดแป้งทอดอะไรจากเลี้ยงพระเอาหวกสารพีตักจ้วงลงไปตะลิวหลังนั้นก็สาดหน้าเลยทันทีนางนี่เห็นผิดปกติแล้วสิริมาก็เลยนึกขึ้นมาเป็นสัจกิริยาเราจะไม่โกรธสิริมามีประโยชน์แก่เราให้เราได้เฝ้าพระรัตนตรัยได้ทำบุญนางก็มีแต่จิตใจเมตตาน้ำมันสาดเข้าไปน้ำมันเดือดกลายเป็นน้ำมันเจนด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั้นตักช่วงเอกครั้งที่สองจะสาดเอกพอดีได้สติพวกสาวใช้รุมกันแย่งยือจับเอาไว้แล้วก็ทุบตีนางอุตรานก็ไปแยกออกกันลูกน้องบริวารสาวใช้ว่าจะไปทำเพื่อนเรามีบุญมีคุณต่อเรามากนางสิริมาก็ได้สติก้มลงกราบขอโทษขนาดว่าเราเอาน้ำมันเดือดราดหน้าก็ยังไม่โกรธเขามาทุบตีเราก็มาแยกออกก็บอกว่าสิริมาทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นนางนี้ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าฉันผิดฉันมีความเข้าใจผิดฉันขอโทษนางอุตลาบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่โกรธเธอเลยเธอมีบุญมีคุณต่อฉันมากถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ได้ทำบุญอย่างนี้แต่ฉันจะยกโทษให้เธอไม่ได้ต้องไปขอโทษกับบิดาของฉันบิดาคนไหนล่ะเศรษฐีปุณณะเศรษฐีหรือไม่ใช่ปุณณะเศรษฐีนั้นเป็นพ่อในสังสารวัฏแต่พ่อของฉันมีอีกบิดาของฉันบิดาในวิวัฏฏะคือพระศาสดาที่จะมาฉันอาหารที่จะมาถึงเนี่ยจงไปขอโทษนางนี้ก็ไม่เคยตกลงยอมให้ขอโทษนางอุตราก็เลยพาไปกราบไปเล่าเรื่องไปขอโทษแล้วพุทธเจ้าว่าเธอโกรธนางไหมล่ะอุตราบอกไม่โกรธหอมฉันคิดว่าจักรวาลนี้ก็ยังแคบไปพรหมโลกนี้ก็ยังต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบุญคุณของสิริมาสิริมาได้มาช่วยให้หม่อมฉันได้มีโอกาสเข้าใกล้เข้าเฝ้าทำบุญกับพระผู้มีภาคเจ้าพระสงฆ์หมู่ใหญ่เจริญจิตเจริญใจใกล้ชิดพระรัตนตรัยถ้าไม่มีสิริมาก็คงไม่มีโอกาสหม่อมฉันไม่โกรธเขาเลยเพราะอำนาจแห่งเมตตาน้ำมันนั้นจึงเย็นเย็นไม่เดือดพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงทำให้ฟังพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความตนีด้วยการให้พึงชนะความหลอกลวงโกหกมดเท็จด้วยความจริงนางนี้ได้ฟังเทศเออความเลื่อมใสบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสิริมาโสเภณีคนนี้หลังจากนั้นเธอก็ขาดพระรัตนตรัยไม่ได้โสเภณีก็ต้องทำบุญเลี้ยงพระทุกวันแต่อายุเธอน้อยถ้าเป็นทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโรคเอดตายก็ได้เออมากชูหลายผัวในนั้นบอกว่าเธอไข้ขึ้นอย่างแรงขนาดว่ามาใส่บาตรพระไม่ได้ให้สาวใช้เอาของมาตั้งไว้พอพระมาก็ให้สาวใช้เนี่ยเอาใส่บาตรให้แล้วให้สาวใช้ประคองมาพอได้กราบพระองค์สุดท้ายที่เห็นเธอไข้นี่ดูแล้วมันงามกลับไปนอนไม่หลับข้าวก็ไม่กินเอาข้าวเขาแล้วจะเอาตัวเขาไปนอนผ้าจีวรคลุมโปงบาดเน่าบูดอาหารอยู่ในนั้นเธอเขาไม่กินคิดถึงแต่เจ้าของข้าวที่เอาใส่ในบาดแม้ขนาดเธอป่วยไข้เธอยังสวยยังงามอย่างนี้ถ้าอยู่ดีมีสุขจะขนาดไหนอาหารบูดอยู่สามวันท่านไม่ลุกไปกินไข้ใจแทนที่จะภาวนาว่าพุทโธมันกลายเป็นสิริมาหายใจเป็นสิริมาสิริมาสิริมาแต่หารู้ไหมว่าในคืนนั้นเธอตายสิริมานี่ตายแล้วแต่ที่เธอตายนั้นเธอเข้าถึงธรรมโสดาบันแล้วเสร็จแล้วประกาศเวลาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาฉันที่บ้านของอุตรานีเทพธิดาสิริมาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมากราบเพราะเคยมาเฝ้าได้ใกล้ชิด
พระพุทธเจ้าถามว่าเทพธิดาเธอเป็นใครมาจากไหนหม่อมฉันชื่อสิริมาหม่อมฉันมาที่นี่เพื่อนมัสการพระสงฆ์หมู่ใหญ่สถานที่อันมีธรรมอันไพบูลย์มาน้อมน้อมนมัสการพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันเป็นที่น่าเจริญใจแล้วก็กลับไปมาอย่างนี้ทุกวันอาตมาคิดว่าพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี33ถึงปีนี้ที่ตายไปนะในวันนัดพบเนี่ยอาจจะมีวิญญาณเหล่านั้นมากราบนมัสการสถานที่ผู้มีธรรมอันอุดมมาชุมนุมกันสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์แต่เราอาจจะไม่เห็นเพราะเราไม่มีเครื่องมือจะเห็นจึงคิดว่าปีนี้จะทำบุญหาทุกคนที่ตายไปผู้ใฝ่ธรรมตั้งแต่ปี33วันสุดท้ายปีต่อไปข้างหน้าก็จะทำทุกปีวันสุดท้ายถ้าผู้ใดยังไม่ตายก็อุ่นใจไว้จะทำบุญหาถ้าไม่มีญาติอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังมาถึงวันนี้จิตใจก็เข้าที่เข้าทางร่างกายก็สงบระงับไม่ขัดแย้งจิตใจบางท่านก็อ่อนโยนอ่อนจนอยากจะทำแต่บุญแหละตรงนี้แหละจกกระเป๋าหน่อยกระเป๋าใหญ่มีบ่เนาะเอ้ยเอาไว้เป็นคารถคาเรือเนี่ยเด้อบ่ท่านหลายก็ได้ดอกท่านก็แห้งตัวมานั่งสลับอยู่นี่ทานความปวดแข้งปวดขาทานความหลับความนอนมาอดมาทนนี่ยอดทานเรายากจนไม่มีอะไรจะทานก็เอาเวลาเอาชีวิตทั้งหมดในทุ่มเทมาให้ทานแก่การปฏิบัติธรรมดีแล้วแต่ถ้าหากคิดว่าไม่เดือดร้อนจะขอทำบุญเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมปีหน้าก็ไม่สามารถจะจัดให้เป็นเจ้าของคนเดียวเพราะมันเยอะดังนี้เท่าที่ทราบคงจะถึง20แล้วยังไงก็ต้องเอาเจ็ดหารเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเอาถ้าจะรอปีต่อไปฝ้าไปนู่นไปย่านตายก่อนตายเสียก่อนก็จะไม่ได้ทันได้ทำเวลาอย่างนี้หายากอันนี้เล่าให้ฟังนี้แหละท่านทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติธรรมมาถึงจุดหนึ่งจิตใจมันจะเป็นบุญจิตใจมันจะอายชั่วจิตใจมันจะเกรงกลัวต่อบาปจิตใจมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานควรแก่การโน้มน้าวจิตไปเพื่อให้ก่อเกิดขึ้นซึ่งกัลยาณธรรมกุศลธรรมอย่างอื่นตามมาแข็งกระด้างอยู่ก็ไกลห่างจากธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่เต็มไปด้วยแข็งความแข็งกระด้างไม่มีหลักคารวะตาก็จะไกลห่างจากพระสัทธรรมมาเหมือนคัคคนาและแผ่นดินคือจะไกลห่างจากพระสัทธรรมของพระศาสดาเหมือนฟ้ากับดินอลกาโหติสัทธรรมโมนภาโสปทวียะถาไกลห่างจากพระสัทธรรมนี่เหมือนฟ้ากับดินถ้าจิตใจยังแข็งกร้าวเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะถ้าจิตใจอ่อนโยนอย่างนี้มันพร้อมที่จะงอกงามขึ้นมาวันนี้อาตมาคิดว่าพวกเรานี่จิตใจได้อ่อนโยนลงแล้วพอสมควรสำหรับผู้ที่มาตั้งแต่ต้นๆผู้ที่มาได้วันสองวันกลับไปนี่อาจจะขาดทุนเพราะมันกำลังพยศจิตกำลังพยศยังไม่ยังละพยศไม่ได้ก็เลิกเสียก่อนดีบ่ดีหลาบปานตอนแมวปีหนาบ่มาอีกดอกมาทรมานทรกรรมโคตรแต่ถ้าผู้ใดทำติดต่อมาถึง3วัน4วัน5วันกลัวแต่จะไม่ได้มาปีหน้ากลัวแต่จะตายซะก่อนเพราะช่วงนี้จิตหมดพยศแล้วจิตนุ่มนวลควรแก่บุญแก่กุศลที่จะเกิดขึ้นนั่นคือผลของการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องกระทำกันต่อไปทีนี้ก็ขอเท้าความเป็นตอนให้มันสัมผัสสัมพันธ์กันสำหรับท่านผู้ที่มาทีหลังนี่อาจจะมืดมาไม่เข้าใจเราพูดกันมาถึงจตุกะที่สองจบเรื่องอนาปานสติการดูกายในกายการดูเวทนาในเวทนาถึงข้อที่8เมื่อวาน
ปัจสัมภยังจิตสังขารังอัสสปัสสสามีติสิกติทำจิตสังขารให้รำงับหายใจออกหายใจเข้าแล้ววันนี้เราก็ต่อสู่จตุกะที่3การดูจิตล้วนๆและก็ดูธรรมล้วนๆในจตุกะที่4จตุกะที่1เราพูดถึงการดูกายเริ่มจากการมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกต่อมาก็มาหายใจยาวเข้ายาวออกยาวพอสมควรแล้วก็เข้าสั้นออกสั้นพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเองตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันเมื่อมันเป็นไปเองมันไม่ยาวมันไม่สั้นมันจะเกิดความสัมพันธ์กันพอดีเป็นมัชฌิมาเป็นสมตาเป็นความสม่ำเสมอเป็นความพอดีเมื่อลมหายใจพอดีไม่สั้นไม่ยาวร่างกายก็ไม่เครียดร่างกายก็สงบปัสสธิเยือกเย็นหลังจากนั้นก็จะเกิดความรู้สึกทั่วไปทั้งตัวเป็นการดิ้นเป็นการกระตุกเป็นการมีอะไรไต่อยู่ตามตัวอย่างนี้แล้วความสงบลำงับก็เริ่มสงบลงไปลมหายใจก็เริ่มละเอียดผ่อนคลายนั่งนักเข้าก็อาจจะหมดลมหายใจไปในช่วงนี้บางท่านอาจจะได้ยินเสียงในหูบางท่านอาจจะเห็นแสงเห็นรูปในตาต่อมาเราก็ดูสิ่งเหล่านี้อย่างไม่ตื่นเต้นพอดูไปดูไปบางท่านอาจจะไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่จิตละเอียดลงลมหายใจระงับลงแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็จะรู้สึกตกใจเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำจิตใจสะดุ้งถอนขึ้นมาตั้งใจดูกันอีกถ้าดูไปเรื่อยๆไปก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันเข้าไปสู่ฐานเดิมของมันเป็นอัปปนาสมาธิพลึบเข้าไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ตามอานาปานสตินี้จะมีปีติหล่อเลี้ยงเป็นลำดับลำดับไปถ้าสงบไปสัก 20%กายลำงับจิตลำงับไปลมหายใจละเอียดลงไปปีติก็มีขึ้น 20% ขนลุกขนพองน้ำตาไหลรู้สึกสู้ซ่าไปทั้งตัวอย่างนี้เราอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆร่างกายโยกตัวโยกตัวคลอนถ้ามันสงบลงไปมากกายลำงับลงไปมากปีติก็มากขึ้นแบบใหม่อาจจะเกิดมีแสงอาจจะเกิดตัวใหญ่หรืออาจจะเกิดตัวเบาอุเพนคาปีติเบามันจะลอยไปในอากาศถ้ามันสงบลงไปมากกว่านั้นออกมาจะมีปีติแบบพลนาแผ่ซ่านเย็นไปทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหัวทั้งเกล้าเย็นไปในกระดูกกระเดี่ยวใจก็เย็นรำงับมีปีติเกิดขึ้นเราก็ดูปีติปีติจะเกิดขึ้นเท่าที่ความสงบระงับลงไปของกายของจิตสงบน้อยก็มีคณิกะสงบระดับหนึ่งก็มีโอกันติกะสงบระดับหนึ่งก็ลึกลงไปถึงโลดโผนถึงอุเพงคาหรือสงบมากๆดื่มด่ำอยู่ก็จะเกิดปีติชนิดที่แผ่ไปทั้งตัวเย็นเย็นแล้วก็กินอาหารจะไม่รู้จักรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่ก็กินได้มันเป็นลำดับกันทีนี้เมื่อวานนี้เราก็มาพูดกันต่อว่ามันเกิดปิติก็ดูปิติดูความเอิบอิ่มของอารมณ์ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันหลังจากนั้นมันจะมีความสุขตามลำดับรู้สึกพอใจรู้สึกพอใจในการกระทำนั้นนั่งอยู่ก็พอนั่งเดินอยู่ก็พอเดินจะรู้สึกปราโมทย์ตามมาด้วยหล่อเลี้ยงเข้าเคียงกับปิติปราโมทย์นั้นแปลว่าแช่มชื่นเบิกบานอยู่บ้านเรากินข้าววันละมากๆอาหารดีๆก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะดีเกินกว่านี้อยู่นี้เรารู้สึกอิ่มๆกินข้าวก็อยู่ในกะละมังอันเดียวอาหารก็เท่านี้วันละครั้งเดียวนอนก็น้อยๆแต่รู้สึกอิ่มๆเพลินๆนั่นปาโมดปีติหล่อเลี้ยงกันอานาปานสตินี่เหมือนเดินทางที่เดินทางไปมีเสบียงอาหารมีร่มไปด้วยและขยันพอจะทำไปด้วยดึงดูดไปเมื่อวานเราได้พูดว่าเหมือนกับการเข้าไปประหัตประหารกิเลสอย่างนิ่มนวลเชือดนิ่มๆมาถึงตรงนี้มีความสุขเอาความสุขมาดู
ไม่หลงไหลกับมันไม่ยึดติดกับมันที่นี่มันก็เลยเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นความคิดความคิดจะเกิดขึ้นมาจากปีติจากความสุขปรุงแต่งอยากจะให้บ้านดีเมืองดีคนอื่นดีพี่ดีน้องดีลูกดีเมียดีวัดดีพระดีเนรดีความคิดเหล่านั้นก็จะปรุงกุศลสังกัปปะหลังจากนั้นก็ปรุงต่อไปเป็นปุญญาภิสังขารคือการปรุงแต่งส่วนที่เป็นบุญที่ดีอยากทำบุญก็อยากทำขึ้นมาอย่างไรเนาะอ้อบาทเนี่ยจิตใจเริ่มเปลี่ยนตอนหนุ่มๆสาวๆยังวัยกลางคนอยากจะรวยอยากจะมีเงินมีทองแก่เข้ามาอยากได้บุญแล้วก็รู้สึกเสียดายเวลาแห่งชีวิตเกิดขึ้นตรงนี้มันจะปรุงแล้วนะจึงมีคำว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารที่มันปรุงแต่งปรุงบุญอยากทำบุญอยากจนนอนไม่หลับมาถึงตรงนี้จะย่านบาปมากขึ้นกว่าเก่าเอมานอนอยู่นี่พระเพิ่นขนเฟื่องมาให้นอนเอาฟางมาปูกว่าจะได้ไปเก็บมาจากทุ่งจากท่าเรามานอนสบายสบายสิบบาปกินหัวพอย่านบาปขึ้นมาเลยได้บัดเนี่ยไปห้องน้ำก็ยังกลัวบาปอีกพระสงฆ์องค์เจ้ามาคุดร่วมคุดที่เทน้ำมาคากน้ำลายให้เอามันคิดไปเองจิตมันอ่อนโยนลงมันมีเหตุมีผลส่วนที่เป็นบุญตรงนี้จะย่านบาปแล้วกลัวบาปแล้วก็อยากจะทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเพื่อชดเชยชดใช้เป็นเองมีเงินน้อยๆไปทานอย่างน้ำเพลินน้อวันนี้มีคุณโยมบางคนไปถามอยากจะสร้างกุฏิโอ้ยอย่าข้าวสั่งทอนกุฏิก็ได้สร้างวิหารธรรมในจิตในใจนี้เสียก่อนกุฏิสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ดอกบางคนไปรักนู่นเต็มบัดระบอปีหน้าอยากทำเด้อยากเลี้ยงเอาไว้เสียก่อนอย่าใจร้อนอ่านใจต่อไปในช่วงนี้ความคิดจะหลั่งไหลประดังประเดมารีบอ่านรีบรู้เท่าทันรีบสรุปให้มันจบลงจบลงเพื่อจะคิดใหม่เพื่อจะรู้ใหม่เพื่อจะจบลงใหม่จะได้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของความคิดเมื่อปล่อยวางเข้าปล่อยวางเข้ามันก็ถึงอาการที่มันว่างโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตรงนั้นก็จะถึงขั้นที่ว่าปัดสัมพยังจิตสังขารหลังยังจิตสังขารนี้ให้ระงับก็อยู่ในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่ได้ยินก็ไม่กระทบกระเทือนเห็นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนน่ารักน่าชังก็เป็นเรื่องธรรมดามาถึงช่วงนี้มันก็เลยจบการดูเวทนาทีนี้เราก็มาขึ้นจิตตะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนี่เราเริ่มอย่างนี้พอมาถึงจิตมันอยู่เฉยๆก็มารู้จิตรู้เข้าไปในตัวของผู้รู้อย่างเดียวมันจะรู้อะไรรู้มันเข้าไปตรงนั้นเอาตัวจิตนั่นแหละมาเป็นอารมณ์มาดูคืนมาดูตัวของมันขั้นมาถึงตรงนี้มันจะทำเบาๆทำสมาธิเบาๆนั่งดูนอนดูยืนดูเดินดูสบายๆแต่มาถึงช่วงนี้มันจะมีอันหนึ่งขอพูดกันไว้ก่อนว่าบางท่านไม่มาเร็วถึงขนาดนี้ไม่มาเห็นความคิดแต่ก็อยากแต่สงบยากแต่สงบความคิดคิดไปแต่ฉันพอใจจะสงบนี่อีกแบบหนึ่งแต่บางท่านไม่อยากสงบแล้วมาถึงช่วงนี้ความคิดมากความสงบมีน้อยแต่คิดมากแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเราจะทำอย่างไรมาถึงช่วงนี้เราสามารถแยกทางเดินได้ว่าเราจะเหมาะอะไรถ้ามันมัวแต่สงบมันชอบสงบก็พามันสงบไปดื่มด่ำไปนั่นแหละซะก่อนให้มันสงบได้เต็มที่เตรียมจิตไว้ให้มีพลังคือเพื่อจะให้มันเป็นบาดฐานแห่งปัญญาให้มันพักผ่อนให้มันมีพลังอย่างเต็มที่แล้วจึงเพ่งไปดูลักษณะอาการของสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาวิตกต่างๆแต่ถ้าหาว่ามันคิดมันคิดโน่นคิดนี่เราดูเรารู้ความคิดอยู่ไม่ต้องสนใจความสงบไม่ต้องสนใจความสงบมันจะแยกทางกันตรงนี้บางคนจะเก่งทางปัญญาบางคนจะถนัดแต่ความสงบ
ผู้ที่ชอบทางถนัดแต่ความสงบไม่ง่ายนั่งตรงนั้นแต่มีแต่จะนอนหลับแต่ไม่ใช่หลับจริงๆหลับอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ถ้าจะใช้สติปัญญาอย่างอื่นมันไม่ใช้คิดก็ไม่คิดมีแต่มันจะหลับแต่มันก็ตื่นอย่างนี้พวกนี้พระพุทธเจ้าว่าให้เจริญความสงบให้มากมันไม่คิดก็ทำให้มันสงบพร้อมกับการตื่นเรียกว่าสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะเป็นเบื้องต้นเสียก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามหลังแต่ทีถ้าผู้ใดคิดเก่งๆถ้ารู้ความคิดพอที่จะไล่จับกระทันไม่ได้คิดยาวนักเดียวก็รู้คิดไปหน่อยก็รู้คิดไปหน่อยก็รู้ว่าคิดถ้าอย่างนี้พัฒนาเลยก็เร่งรู้ความคิดไปเลยไม่ต้องรอคอยความสงบจะสงบหรือไม่สงบไม่สนใจพอใจที่จะวิ่งเข้าไปรู้จักสิ่งเหล่านี้แกคิดอะไรฉันจะรู้ยิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งคิดคิดแล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วไล่ไปอย่างนี้ไม่ต้องสนใจความสงบไม่ต้องสนใจฌานอันนี้เราเจริญวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าไปเลยปุพังคมังนำหน้าไปก่อนสมถังภาเวติตามหลังสมถะเอาไว้ตามหลังเมื่อมันรู้เท่าทันความคิดทั้งหลายดับลงดับลงดับลงดับลงจนไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วความสงบก็ตามมาเองไม่ต้องวิ่งหาความสงบความสงบวิ่งมาหาเราเองนี่ลักษณะนี้บางคนอาจจะถนัดนะสังเกตดูถ้ามันคิดเก่งๆมันจะเกิดปัญญาถ้าหากเราขยันรู้อย่าขี้เกียจรู้ความคิดให้ขยันรู้จักมันดีๆเชิญมันคิดมาเอิ้นมันคิดมาเรียกมันคิดมามาคิดฉันจะคอยรู้จักพระพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทนั่นเนี่ยคือการฝึกปัญญาปัญญังนปมัจเฉยะอย่าประมาทปัญญาสัจจาอนุรักษ์เฉยะตามรักษาสัจจะตามรักษาความจริงจาคามนุพูหะเจพ่อพูนการปล่อยการวางสันติเมวะโสเสกเขยะศึกษาสังเกตความสงบอันเกิดขึ้นมาหลังจากการปล่อยวางช่วงนี้มันคิดเราจะใช้ปัญญารู้จักความคิดเรียกว่าภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญาโดยการรู้ความคิดนั้นรู้ปั๊บมันดับมันคิดอีกรู้อีกเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้เหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่อยากจะได้นกเขาก็เอานกเขาไปต่อนกเขาอยากจะได้นกกระบอกก็นกกระบอกไปต่ออยากจะได้นกคุ้มก็เอานกคุ้มไปต่อต่อผิดประเภทไม่ได้เลยอยากจะได้บาปก็เอาบาปไปต่อบาปอยากจะได้บุญก็บุญไปต่อบุญสังเกตไหมเนี่ยพวกเราเอาบุญมาต่อกันคนหนึ่งทำไปคนสองมาเห็นนึกขึ้นมาได้ทำต่อไปอีกมีแต่ดีมาต่อตีปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญสืบต่อความดีด้วยความดีส่วนบางคนสืบต่อบาปทุกข์ยากก็เอาแต่ความทุกข์ความยากมาเป็นเครื่องมือไปทำบาปฉันจะไปนั่งสมาธิได้อย่างไรฉันยากจนฉันจะไปวัดได้อย่างไรฉันยากจนฉันจะไปฟังเทศฟังธรรมได้ทำไมฉันยากจนไปฟังธรรมไปวัดไปวามจะได้กินอะไรเอาแต่ความยากจนมาเป็นเครื่องมือที่จะไปทำบาปตื่นขึ้นมาได้โน่นพวกเราตื่นตีสองบางคนเขาตื่นตีหนึ่งนู่นเขาตื่นดึกเหมือนกันตื่นไปหาต่อบาปโคมติดหน้าผากหาส่องฆ่านกฆ่าปูฆ่าปลาเห็นอะไรฆ่าทั้งนั้นเรียกว่าปาเปนะปาปังสังสันธมานามหพลาสืบต่อบาปเต่าด้วยบาปใหม่ที่ยากที่จนนั่นก็บาปเต็มทีอยู่แล้วแล้วก็เอาความยากจนบาปเก่าไปต่อบาปใหม่สร้างกรรมสร้างเวรมหัพพลาก็มีผลบาปอันยิ่งใหญ่ทีเดียวทีนี้พวกเราเอาความรู้ไปต่อความรู้มันคิดรู้อย่างเดียวว่ามันคิดพอไม่ต้องไปช่วยมันมันคิดอีกรู้อีกมันคิดอีกรู้อีกรู้ไปอย่างนี้รู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเห็นความคิดเป็นธรรมดาเหมือนเสียงเดี๋ยวนี้เราได้ยินเสียงนกกระเบาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังหูมันได้ยินเฉยๆได้ยินกับฟังคนละอันคิดกับรู้ว่าคิดก็คนละอัน
ย่างสมมติว่าเขาถามอ่ะเขาพูดอะไรเมื่อกี้นี่ได้ยินไหมได้ยินแต่ฉันไม่ได้ฟังไม่รู้เขาพูดอะไรบางทีได้ยินเสียงฟังเขาว่าอะไรฟังกับได้ยินมันก็คนละอันกันอยู่คิดกับรู้ว่าคิดก็คนละอันเมื่อมันคิดถ้าเราไม่รู้ว่ามันคิดมันก็ไปกับความคิดอารมณ์ก็เลื่อนลอยไปเมื่อเราไปดูหนังเราไปดูในจอมันก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเราย้อนมาดูฟิล์มที่มันเป็นภาพคนนั่งคนยืนคนนอนไฟสาดผ่านแผ่นฟิล์มนี้ก็ไปเข้าหาจอไปดูที่จอมันเป็นเรื่องแต่มันดูที่ฟิล์มมันเป็นรูปไม่เป็นเรื่องไม่ต่อกันถ้าเราไปรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรไปดูเรื่องมันคิดมันก็คิดไปเป็นเรื่องแต่ถ้าย้อนมารู้ว่ามันคิดเรื่องมันก็ดับไปมันก็ขาดออกจากกันเป็นช่วงการภาคเพียรพยายามที่จะรู้จักความคิดเห็นความคิดในอาการที่มันคิดรู้ปั๊บมันก็ดับลงเพราะจิตดวงเดียวอันนี้ที่ไปคิดอันเดียวนี้ที่คืนมารู้ว่าคิดมันต้องทิ้งตัวโน้นก่อนจึงมาที่นี่พอคืนแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปกันมาต่อไปก็ว่างไม่ไปนู่นไม่มานี่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นขึ้นมาเองก็จะรู้จักว่าโอ้นี่เราพัฒนาปัญญามาโดยความไม่ประมาทก็จะเห็นความจริงความจริงคือความเกิดความดับของความคิดอันนั้นจึงบอกว่าสัจจาอนุรักเขยะตามรักษาความจริงสิถ้าเห็นแล้วดูในปัจจุบันดูไปหลังจากนั้นจาคามนุพรหะเจพ่อคูณการปล่อยวางคิดอะไรรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางนั่งมากๆคำกับพ่อคูณเมื่อปล่อยวางได้เก่งจนไม่ต้องปล่อยไม่มีอะไรที่จะปล่อยจะวางเห็นแต่มันผ่านไปเฉยตรงนี้ก็คือสันติเกิดขึ้นแล้วคิดทั้งวันก็สงบทั้งวันได้ยินก็สงบเห็นก็สงบไม่มีอะไรมาขุ่นมัววุ่นวายอย่างนี้เราจะเห็นสันติยิ่งบอกว่าสันติเมวะโสสิกเขยยะพึงศึกษาสังเกตสันตินั้นให้ดีๆมันเกิดมาหลังจากการปล่อยการวางความคิดก็ไม่รบกวนเรานี่คือลักษณะเช่นนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาแบบนี้ความสงบก็วิ่งตามหลังมาเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าก่อนสมถะไม่ต้องสนใจมันจะวิ่งมาหาเราเองแต่ถ้ามันไม่ถนัดเท่านี้ก็เจริญวิปัสสนานำหน้าไปถ้ามันชอบสงบแล้วค่อยฝึกใจให้มาดูลักษณะของขันของธาตุของอารมณ์ของความรู้ที่มันคิดปรุงแต่งอย่างนี้เอาสมถะนำหน้าทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งเรานี่มันไม่ถนัดทั้งสองอันสมถะกับพ่อกระตาวิปัสสนากับพ่อกระเทินออกภาษาภาคอีสานครึ่งกลางๆเอาดีไม่ได้ทั้งสองกลายเป็นอุปโตภัตถะสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่เกิดเป็นอุปโตภัตถะชวดทั้งสองเอาอย่างไรเอามันไปหมดเลยทั้งสองอันพร้อมกันท่านกล่าวว่าสมถังวิปัตตนังยุคนัตถังภาเวติเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันตรงนี้ฟังให้ดีนะเราไม่ได้เลือกให้มันเลือกทางเองเอาไปมันสองอันพร้อมกันสมถังวิปัสสนังยุคนัตถังภาเวติเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันสมถังวิปัตตนังภาวะยตังมัคโคสัญชายติเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมรรคจะเกิดมรรคคือทางเลือกมรรคในที่นี้คือทางเลือกสมมติว่าเราดูลมหายใจ 50% ของสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดสแตนบายอยู่อีก 50%คอยรู้จักมันคิดไม่ให้มันคิดทิ้งคิดขว้างทุกขณะที่คิดก็จะรู้ตามเหมือนกันถ้าไม่คิดฉันรู้ลมถ้าแกคิดมาฉันรู้แกรู้กันไปกันมาเนี่ยมันจะถนัดอะไรอีกหน่อยมันถนัดรู้ความคิดมันก็แยกการดูลมตามดูความคิดเกิดดับนั่นเรียกว่ามรรคโคสัญชายติมรรคเกิดหนทางเลือกเกิดแล้วเจ็ดดวงนี้จริตอันนี้มันเหมาะที่จะรู้จักความคิดแต่ถ้าหากว่าคิดนานๆจึงรู้ทันก็รู้แต่ลมไปนั่นน่ะเข้าจิตมาติดลมหายใจความคิดมาแต่ตัวนี้ก็ไม่ทิ้งลมไปทั้งนี้เลยสิเนี่ยอันนี้มันถนัดที่จะเลือกทางของมันไปทางสมถะ
มั่นคงติดเกาะอยู่กับอารมณ์นี้จนมั่นคงดีงามแล้วจึงเอาจิตชนิดนี้แหละเอามาฝึกงานใหม่เอามาฝึกดูความคิดความรู้สึกต่างๆลักษณะเช่นนี้เรียกว่าทำไปทั้งสองอันพร้อมกันแล้วหนทางมันเกิดเราก็ค่อยเลือกพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันต่อเรื่องมันดูจิตในจิตพรุ่งนี้เช้าตอนเย็นของพรุ่งนี้เราก็คงจะจบทั้งอยู่ดูจิตดูธรรมหลังจากนั้นเราก็มารวบรัดมาสรุปถึงเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดกว่าจะถึงวันจบวันนี้คงจะต้องขอตอบปัญหาหนึ่งมันยาวเยอะไปหมดเลยถ้าไม่เสร็จก็เอาเป็นหนี้เป็นสินเอาไว้พรุ่งนี้เช้าตอบต่อสุขภาพไม่ค่อยดีวันนี้ตัวหนังสือก็โอ้ยจังเลยเนาะพันนี่เนาะปัญหาของคนโง่อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อบอกเป็นหยังดอกผมคิดไม่ออกจริงๆทำไมในงานศพจึงนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเวลาพระสวดญาติเคาะลงศพว่าฟังเอาเด้อพระมาให้บุญแล้วคนงานในงานศพเฉยบอกฟังเพราะไม่รู้ภาษาวิธีปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะถูกและควรคนตายไม่รู้เรื่องรู้ราวเขามาสวดให้คนเป็นฟังคนเป็นก็ฟังไม่รู้ผู้สวดก็ยังไม่รู้อีกเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยก็เลยกลายเป็นเพียงพิธีจากพิธีก็มาสู่รีตองก็เลยมาลูบๆคำๆวิธีทำควรจะทำอย่างไรถ้าไม่รู้ภาษานิมนต์พระท่านมาท่านสวดแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างน้อยให้มันเกิดสมาธิเกิดความเลื่อมใสในเสียงแห่งพระธรรมถ้าจะให้ดีให้พระท่านแปลให้ฟังอาตมาที่นี่ถ้าไปงานศพต้องพาแปลไม่สวดทิ้งสวดขว้างชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์แต่เขาไม่นิมนต์อาจารย์สมภพไปนะไประเบมวนบดกินเหล่าเมายาอาจารย์สมภพไปวงแตกเขาไม่นิมนต์เขาก็ไม่ไปแต่ถ้านิมนต์ต้องสวดแปลเพื่อให้คนเขาฟังรู้เรื่องทางที่ดีที่สุดถ้าจะทำให้ถูกต้องเวลามีพี่มีน้องมีใครตายอย่าไปหาเหล้าหายามากินถ้าชาวบ้านพูดไม่รู้เรื่องก็เอาพี่น้องของเราไปตัดฟืนเราเองแม่อาตมาตายปีกายนี่ชาวบ้านไม่ได้กินเหล้าเขาก๊อกไม่มีใครได้มาเล่นไฮโลไม่ให้ใครเดือดร้อนเสียงธรณีกันแสงก็ไม่ให้มันดังรบกวนหูชาวบ้านช่วยตนเองพอแม่ล้มก็ถามว่าจะหายไหมจะให้ไปหาหมอไหมแม่บอกว่าไม่ต้องไปตายต้องถามคนไข้ซะก่อนไม่ใช่หอบสังขารนี้ความตายไปเรื่อยพลุงพลังยังไงก็ตายแง่แง่ถามว่าแม่จะหายไหมถ้าไปรักษาไปโรงพยาบาลแม่บอกอย่าไปลูกเอ้ยอย่าไปเด้อมันสิตายแล้วล่ะเราก็ต้องฟังให้ลูกให้หลานมาปนนิบัติรับใช้เอาบุญอย่างใกล้ชิดดูเป็นการศึกษาเหลืออีก 4-5 วันแม่ไม่กินข้าวเฝ้าอย่างใกล้ชิดก็เทศให้กันฟังไปไม่กินข้าวไม่เอาธาตุดินเข้าไปแล้วนะมีแต่ธาตุภายในอีกหน่อยมันจะละลายออกมาต่อมาอีกเหลือจะสิ้นใจ3วันไม่กินน้ำแสดงว่าธาตุน้ำไม่เอาเข้าไปอีกแล้วมีแต่จะออกมาที่มีอยู่ภายในจะละเหยจะละลายออกมาเอาน้ำบีบใส่ในปากนิดๆก็ไม่อยากตื่นต่อมาลมหายใจก็ถี่เข้านี่ลมกำลังจับไปไฟก็อ่อนตัวเย็นเย็นขึ้นมาจากตีนขึ้นมานี่ไฟอ่อนแล้วนะลมก็อ่อนแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วธาตุทั้ง4ต่อมาเหงื่อก็ไหลเต็มตัวเราเรียกว่ายามตายบอกน้องบอกน้องวันนี้คือธาตุน้ำกำลังแย่งกันออกมาจะคืนไปสู่ธรรมชาติอีกหน่อยลมนี่ก็กลับคืนหมดหยุดลมน้ำนี่ก็หมดตายทำใจไว้ให้ดีๆนี่คือความยุติธรรมแห่งชีวิตต่อมาแม่สิ้นใจอาตมาเทศให้ฟังอยู่ดอกตลอดจนถึงวันตายพอตายปั๊บก็พาน้องพานุ่งมาทำสะอาดสรีระนุ่งของผ้าให้สัมมาคารวะขอโทษขออภัยที่ได้ร่วงล้ำกำเกินเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าคอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยเอาใส่กระโหลกโลงอาตมาไปซื้อไม้โลงเรื่อยไม่ต้องมาเบียดเบียนต้นไม้เป็นๆแล้วก็ไปลักทำไว้อย่างดีทาสีให้พร้อมตายปั๊บไปเอากระโหลกมาสัมมาคารวะเสร็จมัดตาสังใส่กะโลงปิด
ไม่ต้องเปิดเครื่องธรณีกันแสงกลางคืนหนวกหูชาวบ้านพวกเราเหนื่อยมานานพากันนอนเฝ้าโรงนี่พรุ่งนี้เช้าเอาลงไปวัดเผาอาตมาหาฟืนแล้วเสร็จเรียบร้อยทีนี้เช้ามาชาวบ้านก็ยังไม่รู้เอามาถึงนี่เขาเพิ่งจะรู้พวกจะเล่นไฮโลก็ถือไฮโลมาแล้วจ้างก็ไม่ได้เล่นเรากอกเดียวก็ไม่ได้กินเราช่วยบ้านช่วยเมืองได้ทำไมจะช่วยตนเองไม่ได้แค่นี้เผาไม่ได้บอกใครไปก็มีคนมาอยู่เป็นพันเหมือนกันอาตมาตายก็พากันทำอย่างนั้นนะถ้าได้ยินตายไปมึนหื้นก็เอาโหลดฟื้นน้ำมันดึกหลอดไม่ต้องเอาไว้ถึง4วัน5วันดอกอย่าให้มันเกิน3วันเผาโหลดเรียบร้อยเอาประโยชน์ที่ทำไว้เป็นป่าช้าเอาคุณงามความดีทั้งหลายเป็นโลงศพเผาถ้าทำได้อย่างนี้จะดีมากการกระทำศพนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ฟังคนไม่ขี้เล่าเขาฟังไม่ถูกเขาก็มีศรัทธาเอาต่อไปมันจะดึกพระอภิธรรมทำไมจึงนิยมสวดแต่ในงานศพพระพุทธเจ้าท่านสวดในงานศพท่านผู้ใดก่อนในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้อย่างไรพระอภิธรรมทำอันยิ่งส่วนมากจะเป็นหลักวิชาการจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าจะว่าไปแล้วกู๊ดวินของพระอภิธรรมนี่น้อยนักพระพุทธเจ้าตอนที่จะสิ้นใจก็ไม่เคยพูดถึงพระอภิธรรมถ้าจะว่าไปแล้วอภิธรรมปิฎกเกิดมาทีหลังซึ่งขยายความในพระสูตรต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าจะตายพระอานนท์เข้าไปถามซอกแซกเมื่อพระศาสดามีพระชนมายุอยู่พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์ได้ฟังธรรมเมื่อพระศาสดาปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครแทนพระศาสดาบอกว่าตั้งธรรมและวินัยโยโคอนันทะธรรมโมจะวินายโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโหมามัจเจนะสถาทำวินัยอันใดที่เราได้บัญญัติแล้วได้สั่งสอนมาแล้วทำวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาละที่ล่วงไปแล้วแห่งเราไม่ได้บอกว่าอภิธรรมโมจะทำวินัยอภิธรรมอันใดไม่ได้พูดเวลาพูดถึงมหาประเทศ4เมื่อเราตายไปแล้วความสงสัยจะเกิดนี่ว่าอันนี้ท่านห้ามไว้ไหมอันนั้นท่านห้ามไว้ไหมอันนี้มันถูกไหมอันนี้มันผิดไหมพระเถระ

าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าลัทธิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แบบ

ิจารณาก็ได้อย่างว่าจะตายก็ตาสติคือใช้สติพิจารณาตาย

พิจารณาดูก็อย่างว่า

ปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นจับไก่ไส้พุงของหนูของวัวของควาย

ม็นเหมือนเป็นเขาตกนั่นแหละ

าก็มีชื่ออยู่แล้วอย่างว่าจะจับที่มือก็บอกว่านี่เป็นมือที่เท้าตอนนี้เป็นเท้า

็อยู่ในตู้นี่แหละมันไม่ได้ไปหรอก

แยกส่วนออกไปเรียกว่าเป็นธาตุส่วนไหนเป็นธาตุดินส่วนไหนเป็นธาตุน้ำส่วนไหนเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟเป็นอากาศเป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุมันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการสมมติก็เกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเป็นเราขึ้นมาแยกออกไปจะเห็นว่าชิ้นส่วนต่างๆที่แยกออกไปนั้น

ป็นพักเป็นพักคือจะไม่เจริญในทางพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าทำไม่อยากซึ้งให้ศึกก็ไปแต่ว่าก่อนจะศึกก็ขอให้ได้

วจเฉพาะ

่านี้มันเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลพิจารณา

็

างนั้น

สติ

ะเพียงใดเพราะแต่ระยะเป็นชั่วโมงเดียวที่เรามาทำนี้เราก็ควบคุมระยะอยู่แล้วยิ่งปล่อยปละละเลย

ียบเวลาได้โอกาสเป็นธรรมนี่เราจะถือโอกาสอย่างนี้มาทำรวมกันอย่างนี้ที่เรามาทำรวมกันนี้เรียกว่า

ไปเกิดอย่างนั้นขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ว่าพักเดินหลังสักหน่อยเป็นพ่อลุกขึ้นทำ

กิเลสจิตของเรายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสมายั่วยุก็เป็นโร

มากล่อมให้หลับสนิทไปเลยหลับไปคือว่าสติตามจิตไม่ทันทำให้หลับไปสบายสบายไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ในขณะที่หลับไปไม่ได้รู้เรื่องอะไร

ข้อดีอีก

ความกระวนกระวายก็จะได้มองดูว่านั่นท่านเป็นคนแก่ท่านยังสามารถทำได้ท่านนั่งได้ท่านยังไม่กลัวตายเรายังเป็นหนุ่มอยู่เราจะไปกลัวทำไมแล้วก็สอนใจเจ้าของให้อดกั้นทนทานดูตามกำหนดเวลาการที่ท่านกำหนดกันไว้เมื่อถึงเวลาเลิกก็เลิกพร้อมเพรียงกันเลิกนี่ก็เป็นทาง

อะไรก็ว่ากันไปถ้าองค์ไหนไม่ถูกจริตนิสัยของเจ้าของก็ไม่ยอมฟังลุกไปเสียที่นี่ก็ขาดทั้งความสามัคคีขาดทั้งความพร้อมเพรียงหรือว่าขาดทั้งความอดทนไปถือเอาบุคคลเป็นที่ตั้งว่าเมื่อไม่ชอบก็ไม่อยากฟังองค์ไหนชอบจึงต้องการฟังนั่นเป็นเรื่องของแต่บุคคลที่นี่การฟังนั้นเราได้ความรู้ขึ้นมาจะเป็นใครๆก็ตามแม้เป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตามถ้าเราตั้งใจดีตั้งใจฟังยอมได้ความรู้ความเข้าใจ

เสียงใน

ส่วนเหล่านั้นแตกสลายไปทำลายไปก็กลายเป็นดิน

นที่เป็นอยู่ก็มีสภาวะอย่างเดียวเมื่อเขาไม่ตายก็เป็นอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วก็เป็นอย่างนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เมื่อตายแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่หนีอย่างนี้ไปได้คือว่าเราเองก็เป็นอย่างเดียวกันเมื่อตายแล้วก็มีการเน่าการเหม็นก

ข้างบนประฉันหน้าโศกทั้งกินเหม็นทั้งกินอาหารเข้าผสมกันไปนั่นยิ่งเป็นของปฏิกูลมากขึ้นไปถ้าเราพิจารณาดูตัวของเราเข้าไปเทียบกับส่วนอย่างนั้นก็คงอยู่ในสภาวะเดียวกันไม่มีการแตกต่างกันไปที่ท่านสอนไปในทำนองให้ดูว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเป็นของน่ากลัวก็เพื่อที่จะให้เราลดละคลายความรักความพอใจให้เบาบางลงไปแล้วเราจะได้มาเริ่มทางการประพฤติดีปฏิบัติชอบทำจิตของเราให้มุ่งเข้ามาในทางดีตามแนวตามธรรมะมาศึกษาความจริงให้รู้นามสภาพของความจริงขึ้นไปเมื่อเรารู้ตามสภาพของความจริงแล้วก็สบายมันจะเป็นไปยังไงก็ตามเพราะเรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีพ้นไปจากอย่างนี้ไปได้ความจริงเป็นอย่างนี้แล้ว ผู้ที่ลุ่มหลงมัวเมาก็จะคลายความลุ่มหลงมัวเมาลงไปได้ผู้ที่ลุ่มหลงมัวเมาก็จะคลายความลุ่มหลงมัวเมาลงไปได้หรือว่าผ่อนคลายในความลุ่มหลงมัวเมาในสรีระสังขารร่างกายของตนลงไปได้หรือตลอดตั้งมัวเมาในสังขารของบุคคลอื่นก็ตามเมื่อเรามาเห็นสภาพความจริงพิจารณาสภาพความจริงของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้คลายลงไปลดหย่อนคลายลงไปแล้วมาควบคุมทางด้านจิตใจของเจ้าของหรือว่าเรามาทำอย่างเราทำทางสมาธิภาวนานี่แหละทำไปทำไปบางทีก็เกิดนิมิตไปนั่งภาวนาไปจิตสงบรวมไปนั่งกายก็เกิดนิมิตขึ้นมานิมิตที่มาปรากฏก็มีหลายอย่างหลายชนิดบางท่านก็เห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นคนมานอนตายนอนตายต่อหน้ากำลังเรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเห็นเขามานอนตายประเดี๋ยวเดียวมันก็กองขึ้นตัวเขียวมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเด้งออกมาจิตของเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ตามเห็นว่าน้ำเลือดน้ำหนองร่างกายกำลังกองสีเขียวพุ่งกินเหม็นพุ่งออกถ้าจิตของเรามั่นคงเราก็พิจารณาเทียบเคียงร่างกายของเรากับของเขากับนิมิตที่มันมาทำให้เห็นนี่เหมือนกันแต่ถ้าจิตใจของเรายังไม่มั่นคงก็ทำให้เกิดขนพองสยองเกล้าตกใจเกลียดอายนิมิตก็หายไปดังนั้นต้องเห็นตามนิมิตมันจะเป็นถ้าเป็นนิมิตอย่างนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาท่านให้สอนให้ดูให้พิจารณาให้มากให้เจริญให้มากให้ทำให้มากแต่ว่านิมิตมันผ่านทีหนึ่งแล้วเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็แสนยากมันไม่เกิดมันจะเกิดอย่างใหม่ขึ้นมาอย่างเก่าที่เราเคยเห็นที่เราต้องการอย่าง

็เป็นเพียงอย่างที่ว่า

แต่เบอร์ห้าทางด้านจิตใจของเราทำให้เป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาคนอื่นเขาไม่ได้มาต้องมองว่าเป็นเพราะตาของบุคคลนั้นจะดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยงามหรือไม่งามเขาไม่ว่าเขาดูทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจดีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดปราศจากอาสนะกิเลสอะไรแล้วก็ดูเขาเองต้องดูความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจยิ่งถึงจิตใจที่มีสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะเขาก็ยิ่งแสดงความเคารพไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถ้าไปพบท่านผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสดีเราก็เกิดความ

่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราเป็นเอาทางนอกจิตภายนอกเข้าไปเปรียบเทียบทางนอกภายในภายนอกของเราคือร่างกายนั่งเป็นของจกระปุกเรานั่งของเราเองได้นั่งทุกวันก็ได้หรือวันหนึ่งนั่งหลายครั้งก็ได้

ะอาดเราก็ร่างกายของเราก็สะอาดถ้าน้ำสกปรกออกมาแล้วมันก็ทำให้กายของเราสกปรกเพิ่มขึ้นไปอีกทางด้านจิตใจก็เหมือนกันว่าเราไปเอาสายอธรรมคือสายที่ไม่ใช่ธรรมะมาล้างมันก็ยิ่งเป็นของสกปรกเพิ่มขึ้นแม้แต่เราออกสิ่งที่ดีที่เป็นธรรมะที่เป็นส่วนดีอย่างศีลซึ่งเป็นของที่จะชำระประสาทล้างทางด้านจิตใจให้สะอาดขึ้นเพื่อจะเรียนรับทางสมาธิทางปัญญาสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติให้เรารักษาศีลศีลจึงเป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่เราได้รักษากันที่นี่การรักษาศีลนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายก็เป็นของฝืนทางด้านจิตใจของเรามันเคยมันไปในทางที่มักง่ายสะดวกสบายเมื่อมารักษาศีลเราก็จะเห็นกันเป็นธรรมดาวิ่งเป็นผู้ชายเขาจะเพียงศีล5เพราะว่าไปพอไปถึงข้อสุรามีไรก็ไม่มีเสียงออกมาจะได้ที่ไม่มีเสียงก็เพราะว่าก ลัวจะผิดศีลถ้ารักไปแล้วกลัวจะผิดศีลขึ้นก็เลยไม่รักนี่เพียงแค่นี้ก็เราก็เห็นกันแล้วว่าศีลนั้นที่จะเราจะรักษาบริสุทธิ์บริบูรณ์สะอาดมันใช้ได้ก็มันใช่เป็นของง่ายเป็นของยากแต่ต้อง ถึงจะยากอย่างไรก็ตาม

ริสุทธิ์เราจะรู้ได้ยังไงเราก็รู้ที่เรานั่นแหละเราพิจารณาดูการประพฤติปฏิบัติของเราเราก้มดูของเราตัวของเราจิตใจของเรามีที่ตำหนิตรงไหนยกข้อนั่นขึ้นมาบุกต้องตรงไหนเราจะได้แก้ไขกันต่อไปจะให้คนอื่นคอยดูคอยจ้องนั่นเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องภายนอกคือเมื่อเราสามารถที่จะค้นดูประวัติประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมของเราไม่เจอความขาดตกบกพร่องก็อาศัยท่านผู้รู้ใกล้ควรท่านใกล้ควรดูแลท่านก็ได้ชี้แจงว่าขาดตกบกพร่องตรงนั้นตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มเติม

ดาของปุถุชนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราถือจะว่า

ชี้โทษชี้โทษให้เรามาเตือนเราว่าการปฏิบัติของเรายังย่อหย่อนยังขาดตกยังบกพร่องอยู่เป็นมีช่องทางให้เขาได้ตำหนิติเตียนหรือว่าทำจิตของตนให้ชื่นชมยินดีในคนที่เขาตำหนินั้นเหมือนกับเขามาชี้บอกขุมทรัพย์ให้ตามปกติคนจนเมื่อมีคนใจดีเขาจะเขียนจะตีจะโบยังไงก็ตามก็ทูลไปบอกนี่ว่าขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้ท่านขุมลงไปตรงนี้ท่านจะได้ทรัพย์มหาศาลเขาจะตีจะตีจะดุจะด่ายังไงก็ตามไอ้คนต้องการทรัพย์ก็พยายาม

ตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าที่บุคคลคนอื่นก็จะกระทบกระทั่งว่าเสียชีวิตอะไรต่างๆถ้าเราอดกั้นทนทานไว้ได้ก็เป็นการดีเรื่องราวต่างๆก็เงียบแต่ว่าจิตใจของเราก็ดี

ความดีของเจ้าของแล้วก็จะได้พยายามรักษาความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปหรือทำความดีเพิ่มเติมขึ้นไปให้มากขึ้นไปตามลำดับเมื่อเราทำดีขึ้นไปก็เข้ากับมรดกของ

อนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้านจิตใจของเราก็ดีขึ้นสมกับที่เราได้มาฝึกมาอบรมมาทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นที่ว่าไปต่างๆนำมาเป็นเรื่องกล่าวไปตามลำดับที่มีข้อสำคัญก็คือการทำ

โดยไม่มีเสียง

ิเศษไปตลอดรุ่งขึ้นไปนั้นผู้ที่ท่านอยู่ได้ตลอดรุ่งก็เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของท่านหรือว่าเป็นแบบฉบับสำหรับท่านผู้ที่จะพยายามฝึกฝนทางด

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วดละ8ละ9มันก็เป็นการสวดเพื่อให้ใจสงบเนี่ยคําบอกว่าไอ้คําสวดเนี่ยเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคําสวดนี่เป็นการทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกสวดเพื่อให้มันมั่นใจสวดนี่มันจะช่วยละกิเลสอะไรไม่ได้เท่ากับภาวนาการภาวนานี่เป็นการละกิเลสได้ตรงโดยที่ว่าให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่กับที่เดียวแต่สวดนี่ปากสวดแต่ใจมันก็ไปโน่นไปนี่มันยังไม่สงบเท่าที่ควรเพราะนั้นจึงว่าการสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนถ้าหลงติดสวดแล้วไม่มีสมาธิแต่ถ้าสวดไปทำสมาธิไปมันก็ดีถ้าชอบสวดนะแต่ว่าสวดแล้วทำสมาธิถ้าจะเอาสวดบรรลุอย่างเดียวไม่บรรลุหรอกเอาแต่สวดมนต์ให้บรรลุนี่ไม่บรรลุแน่นอนแต่ว่าถ้าสวดไปปฏิบัติไปมันก็อาจบรรลุได้แต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติถึงว่าคำสวดเป็นยาทานะภาวนาเป็นยากินเราเป็นไข้เนี่ยเราจะยามาทานนะไข้ไม่หายหรอกมันต้องกินจึงจะหายฉะนั้นคนเรามาติดสวดกันเสียมากก็เลยไม่ติดยาทานอ่ะเลยไม่กินก็เลยไม่หายกิเลสมันอยู่ในใจมันต้องภาวนามันต้องไปรู้จักหน้าตาของมันจึงจะหายได้จึงจะละกิเลสได้ฉะนั้นภาวนานั่นแหละมันเข้าไปสู่จิตสู่ใจจึงจะเห็นกิเลสตัวเองจึงจะละได้ฉะนั้นเนี่ยคำสวดนั่นเป็นเพียงลอยแก้วลอยกองเพื่อให้ทรงจำไว้คำสอนพระเจ้าว่าคำสวดนั้นหมายความว่าอะไรแล้วรู้ความหมายหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่รู้ความหมายมันก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่มีปัญญาสวดงมงายสวดไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์เมื่อการทำให้ใจมั่นแต่ว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้สวดไม่รู้ความหมายท่านถือว่าเป็นผู้แบกคัมภีร์เปล่าอย่างโพธิละเนี่ยสวดได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ไปไหนมาไหนพุทธเจ้าบอกแบกคัมภีร์เปล่าโพธิละแบกคัมภีร์มานั่งแล้วโพธิละลุกไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงว่าการสวดนั้นเป็นอุบายภายนอกเท่านั้นเองที่จริงบางวัดเขาไม่สวดนะอย่างบางวัดกรรมฐานนี่เขาไม่สวดหรอกสมัยเขาบอกเขาเอาสมัยพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพอมานั่งกรรมฐานไม่มีการสวดมนต์แล้วไม่มีมาติกาไม่มีบังสกุลไม่มีพรพระพรเย็นพรเช้ารู้กิเลสรู้จิตอย่างเดียวเข้าไปถึงองค์มรรคแปดเลยเพราะสวดมรรคแปดนี่ไม่รู้จักมรรคแปดนะแต่ว่าผู้ปฏิบัติที่ไม่สวดมรรคแปดเนี่ยเข้าใจมรรคแปดเข้าใจสัมมาทิฏฐิเข้าใจสติที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองอย่างวัดทางภาคอีสานบางวัดเขาไม่สวดนะเช่นวัดหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเขาไม่สวดแต่วัดอื่นสวดบ้านวัดนั้นปฏิบัติล้วนๆไม่สวดเลยเขาต้องการปฏิบัติอย่างของพุทธศาสนาบางแห่งเนี่ยนะบางประเทศเนี่ยบางแห่งเขาก็ไม่สวดนะอย่างเช่นตอนนี้พวกฝรั่งเขาเอาพุทธศาสนาไปเช่นอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเขาไม่สวดหรอกเขานั่งสมาธิเลยเขาสอนนั่งสมาธิเลยทุกคนก็มานั่งสมาธิเลยเขาชอบสมาธิแต่พวกที่ชอบสวดนี่ไม่ชอบสมาธิหรอกพวกนี้ไม่สงบหรอกพวกนี้ไม่สงบพวกที่ชอบสวดไม่ชอบสมาธินี่ไม่สงบพวกที่ชอบสงบแต่ไม่สวดนี่ก็สงบฉะนั้นว่าการสวดนี่ควรจะสวดบ้างแต่อย่าให้มันเกินไปจนถึงก็ยึดติดว่าไม่สวดไม่ได้งั้นนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะว่าเราจะละตรงไหนสวดแล้วก็พอควรไม่ใช่ภาวนาอันนั้นเนี่ยเป็นหลักอย่างว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่ได้สวดการจะเดินไปสู่บอกว่าบุคคลที่จะไปสู่มรรคผลเบื้องสูงคือไปนิพพานได้ก็สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้สวดเลยให้ปฏิบัติธรรมล้วนๆเนี่ยจึงจะได้ใจความเช่นอินทรีย์สังวรเงี้ยศีลสังวรการสำรวมศีลอย่างเงี้ยศีลสังวรหมายถึงว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดจะนึกก็ทำสติก่อน
ให้รู้ว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรจิตเป็นนายกลายเป็นเบาแล้วก็ศีลสังวรแล้วก็ไปบ่มอินทรีย์อีกอินทรีย์สังวรก็สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็มีสติระวังคอยควบคุมในยามบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรพระภิกษุจะต้องบ่มอินทรีย์จะต้องบ่มจิตใจตัวเองให้เข้าถึงความวิเวกสงบฉะนั้นเบื้องต้นของพระภิกษุบทใหม่ก็คือการเจริญศีลสังวรให้มากสำรวมในศีลปาติโมกข์นั้นศีลปาติโมกข์เราไม่ต้องทำอะไรแต่ศีลสังวรนี่เราต้องทำศีลสังวรเช่นสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยศีลสังวรสำรวมการเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เจริญอินทรีย์ให้แก่กล้าพยายามมีสติรู้เท่าทันในเมื่อตาเห็นรูปรูปเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีหูได้ยินเสียงหูก็เป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีรสเป็นของร้อนพอกระทบรสลิ้นกระทบรสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีจมูกกลิ่นคานะเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีถ้าได้กลิ่นดีก็ชอบใจได้กลิ่นไม่ดีก็ไม่ชอบใจสัมผัสเป็นของร้อนการกระทบสัมผัสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีนั่งที่สบายก็ชอบใจนั่งที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจนอนที่สบายก็ชอบใจนอนที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจใจเป็นของร้อนคิดนึกเป็นของร้อนบางครั้งก็เกิดกิเลสเกิดความโลภบ้างเกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างเกิดความโลภบ้างแล้วก็ทำให้เราร้อนมากโกรธมากก็ร้อนมากรักมากก็ร้อนมากโลภมากก็ร้อนมากเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เจริญอินทรีย์ให้แก่กล้ามีสติรู้จากอารมณ์ตัวเองเมื่อพยายามเจริญมากมากขึ้นมันก็เป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิได้เร็วสมาธิก็เป็นสมถภาวนาสมถภาวนาก็ปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าใช้อานาปานุสติกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จนพระองค์บรรลุธรรมเพราะใช้สมถภาวนาเป็นบาตรพระองค์ทำสมถะจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนพระองค์ยังต้องใช้ปาฏฐานสมถะทำจนจิตเนี่ยสงบละกิเลสได้แล้วก็ถอนออกมาพิจารณาองค์ธรรมพิจารณาจิตที่หมายถึงว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยหมายถึงพิจารณาวิตกวิจารปิติทำปิติให้มากขึ้นเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิแล้วปิติไม่มีปิติก็เป็นปลื้มใจดีใจกับลูกกับหลานกับการกับงานก็ไม่ใช่ปิติที่มันพอกับการเจริญวิปัสสนาสมาธิที่ว่าเราตั้งใจมั่นเหมือนกับเราทำอะไรแล้วตั้งใจมันก็ไม่พอกับการเจริญวิปัสสนาสมาธิแบบโลกีย์อย่างนั้นอุเบกขาใครทำอะไรฉันก็เฉยมันก็ไม่พอกับการที่จะเอาจิตไปเจริญวิปัสสนาเป็นอุเบกขาที่ยังไม่ได้ชำระอุเบกขาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเมตตาก็เช่นเดียวกันเมตตาที่ยังไม่เข้าถึงสมาธิเนี่ยมันยังไม่มีเมตตาล้นพ้นสมาธิที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติที่จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นสมาธิที่ล้นพ้นแต่ที่ว่ากลัวไปติดฌานหมายถึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความสว่างมองเห็นว่ามันว่างไปหมดนี้เหมือนเลยหรือไปเห็นเป็นนิมิตต่างๆแล้วมันเพลิดเพลินอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าติดสมถะไปยึดเห็นวิมานก็ติดวิมานไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ติดโลกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือไปติดแสงสว่างเห็นจิตตัวเองมาสว่างอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไปเห็นจิตตัวเองสว่างแต่ว่าไม่ได้เห็นอารมณ์ตัวเองเวลาเข้าออกเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าติดในอารมณ์ฌานเราก็ต้องใช้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้น
พอเราถอนออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายหยาบๆเนี่ยกายผมขนเล็บฟันหนังกายหยาบๆเนี่ยเราเป็นของต้องแตกต้องสลายไม่สวยไม่งามเป็นของต้องผุพังไปในที่สุดเมื่อเข้าไปพิจารณาในร่างกายก็พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาจิตก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองว่าเรากำลังมีกิเลสมากน้อยอย่างไรเวลาเข้าสมาธิเราก็ไปพิจารณาออกมาก็พิจารณาเมื่อออกมาจากกรรมฐานเนี่ยใช้เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็พิจารณากายกับจิตมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีกระทบที่จิตคอยดูเฝ้าดูจิตตัวเองการที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองนั่นน่ะมันละเอียดมากถ้าเราปฏิสมาธิแล้วมันจะปิดบังไม่เห็นไม่เห็นจิตตัวเองแต่ถ้าว่าเรามีการใช้สมาธิกับสติพอกันเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองจะทำให้แยกรูปแยกนามไปอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตตัวเองเกิดดับได้ฉะนั้นการปฏิบัติจงสมถะภาวนาเป็นอารมณ์สมถะเนี่ยต้องพยายามทำจนเห็นกิเลสตัวเองทำจนละกิเลสตัวเองได้แล้วไปเจริญปัญญาในที่สุดเห็นพระไตรลักษณญาณฉะนั้นที่พุทธเจ้าทำนะพุทธเจ้าทำจนระลึกชาติได้ทำสมาธิจนหมดความสงสัยในชาติภพทำจนเชื่อบาปเชื่อบุญจนเห็นกรรมแล้วก็ละในที่สุดไม่เอาอะไรให้เหลือแต่จิตล้วนๆพิจารณาแต่อาสวะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจตัวเองคือมันจะมีในใจคนเราถ้าดูไปจริงๆมันก็จะมีกิเลสทุกคนเป็นลึกหนาบางเป็นเรื่องของใจทั้งหมดสมถภาวนาสมาธิเนี่ยเป็นบาดฐานให้ใจสงบมากแล้วก็พิจารณาจากใจสงบนั้นให้เห็นละกิเลสตัวเองความสงบกับการละกิเลสนั้นมันสืบเนื่องกันจะว่าคนละอันก็ไม่ได้มันสืบเนื่องกันเพราะนั้นสมถะจึงเป็นบาดฐานแต่พระภิกษุที่จะปฏิบัติให้มีเกิดคุณประโยชน์ในศาสนาก็คือต้องเจริญศีลสังวรกับอินทรีย์สังวรเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนาอันนั้นเรียกว่าสติเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4อันนี้เราต้องพยายามปฏิบัติเป็นบาดฐานของอารมณ์กรรมฐานพระพุทธเจ้าเราท่านปฏิบัติสมถะก่อนคือไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบประเภทที่เจริญวิปัสสนาเลยอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วเรื่องคำสอนพุทธเจ้าแต่นี่เรามีครูบาอาจารย์ท่านนั้นที่ทำให้เราไม่ติดที่ว่ากลัวจะติดสมถะอะไรจะตายเป็นลูกประพรมไหมเป็นลูกปักไม่ใช่หรอกสมาธิในพุทธศาสนานี่จะไม่ตายเป็นลูกไม่ตายไปเป็นอรูปพรหมจะไม่ไปเป็นพรหมลูกปักเพราะว่ามันขึ้นต้นโดยรัตนตรัยขึ้นต้นโดยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วขึ้นต้นโดยพระรัตนตรัยแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณญาณมีอนิจจังทุกขังอนัตตาในการปฏิบัติอยู่ในจิตตัวเองพร้อมอยู่แล้วจึงว่าไม่ไปเป็นพรหมลูกปักเพราะว่าพรหมลูกปักนี่มันเป็นพวกยึดอย่างเดียวน่ะยึดรูปก็รูปอย่างเดียวยึดสัญญาก็ยึดสัญญาอย่างเดียวมายึดรูปแล้วไม่มีสัญญามายึดสัญญาแล้วไม่มีรูปเนี่ยเรียกว่ามันไม่ได้แยกออกไม่ได้แยกเป็นว่าไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดถือเขาเรียกว่านิพพานพรหมมีรูปแต่ไม่มีสัญญาเนี่ยมันไปยึดรูปแต่ไม่ตัดสัญญาทิ้งอย่างเงี้ยมันได้อย่างหนึ่งแต่ไปเสียอย่างหนึ่งแต่ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าที่สอนนั้นให้พิจารณาทั้งรูปทั้งนามมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปในทั้งสองอย่างรูปก็เป็นทุกข์รูปก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตานามก็เป็นทุกข์นามก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เป็นอนัตตาคือวิปัสสนาญาณพระพุทธเจ้ารู้แจ้งชัดในรูปนามว่าเป็นนิจลักษณะไม่สงสัยในรูปนามน่ะจึงว่าไม่ไปติดในฌานไม่ไปติดในอรูปพรหมไม่เป็นพรหมลูกฝักเพราะอะไรเพราะปัญญามีพระพุทธเจ้าท่านวางทางไว้แล้วคือไม่ไปเป็นอรูปพรหมไม่เป็นพรหมลูกฝักแน่นอน
ฉะนั้นสมถะไม่ต้องกลัวติดให้มันติดแล้วก็เลยไปเรียกว่าเลยไปถ้าติดแล้วเลยไปเหมือนกับเราต้องอาศัยอันนี้เนี่ยอาศัยสมถะภาวนาเนี่ยเป็นบาดฐานให้กิเลสดับได้ก็ต้องทำสมาธิคนเราไม่มีสมาธิไม่เห็นกิเลสตัวเองหรอกกิเลสไม่ดับหรอกฟุ้งซ่านเอาไปพูดอย่างโน้นพูดนี้กลายเป็นธรรมะฟุ้งซ่านธรรมะปรุงแต่งธรรมะนอนไม่หลับธรรมะดับไม่ลงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องพอดีพอควรธรรมะที่จะทำให้ใจของเราดีขึ้นดังนั้นจึงว่าเราก็พยายามพูดน้อยอยู่คนเดียวพยายามพูดน้อยกินน้อยอยู่แล้วมื้อเดียวนอนน้อยแล้วก็เร่งความเพียรก็สตินั่นแหละสำคัญที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราพยายามน้อมเข้าไปในจิตเห็นอะไรรู้อะไรก็รู้ที่จิตก็แล้วกันเกิดที่จิตดับที่จิตไม่มีอะไรผิดพระเจ้าก็บอกว่าภิกษุผู้เข้าฌานออกฌานเนี่ยย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวผู้ท้องเที่ยวอยู่ใกล้พระนิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานมันทำให้เกิดปัญญาปัดเปลืองได้บอกว่าเข้าฌานออกฌานทำให้ใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่สำหรับภิกษุทางที่ปฏิบัติสมถะเพื่อจะเจริญนิพพานในวันสุดท้ายและภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตเห็นจิตรู้จิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่เป็นวิปัสสนาญาณหมายถึงว่าทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมี2ทางที่จะเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเจโตวิมุตติเจโตวิมุตตินี่หมายถึงว่าบรรลุโดยทางอำนาจจิตเข้าไปข่มจิตไปตัดกิเลสที่จิตเช่นทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นเรียกว่าทำฌานแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาในที่สุดท้ายคือพวกนี้ทำสมาธิไม่ทิ้งสมาธิติดเป็นติดแล้วก็ข้ามสมาธิไปจนถึงวิปัสสนาเลยเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตคือด้วยอำนาจของฌานพวกนี้เข้าจตุตฌานได้เวลานิพพานแล้วเนี่ยกระดูกจะเป็นพระธาตุพวกเจโตวิมุตตินี่จะบรรลุแล้วกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุทั้งหมดบรรลุโดยอำนาจฌานผู้นี้มีอิทธิจิตระลึกชาติได้หูทิพตาทิพมีฤทธิ์ต่างๆหรือว่าบางองค์ก็มีบางองค์แต่ว่ามีหูทิพตาทิพผู้นี้มีแก้วตาดีคือมีตาที่3สามารถเห็นอะไรได้ต่างๆนานาเห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไปติดนะไม่ไปติดจึงจะเข้านิพพานได้นี่ประเภทภิกษุผู้ได้เจโตวิมุตติบรรลุทางฌานทำสมาธิเกิดแล้วก็ปัญญาวิมุตติภิกษุผู้ได้แต่เพียงปัญญาคือไม่ทำสมาธิมากทำพอได้อารมณ์อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วก็ถอนออกมาเจริญวิปัสสนาดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ก็นี่ไม่ยอมเจริญฌานไม่บรรลุทางฌานถือว่าฌานล่าช้าแต่พวกฌานก็ถือพวกฌานนี้เมื่อได้แล้วก็ไม่คิดจะเจริญวิปัสสนาแบบประเภทแห้งแล้งถือว่าการปฏิบัติแห้งแล้งนั้นปัญญาวิมุตตินั้นล่าช้าเมื่อเราจะถึงก็ไม่รู้พอคล้ายๆเหมือนเดินไปเนี่ยคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเหมือนเดินไปคนที่ทำสมถะเนี่ยเหมือนเหาะไปหรือขึ้นเครื่องบินไปหรือขึ้นยวดยานพาหนะที่เร็วไปตรงเป้าหมายก็ดีทั้งนั้นแหละจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีแต่ว่าตามจริตของบุคคลที่พระเจ้าวางไว้สองทางแต่ไปเจอกันถึงที่สุดก็คือนิพพานด้วยกันเจโตวิมุตติบรรลุกิเลสทางจิตปัญญาวิมุตติบรรลุกิเลสโดยการพิจารณาให้เกิดปัญญาอะไรมายกก็เป็นปัญญาไปหมดแปลนิจังทุกขังหน้าตาหมดจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรสัมผัสก็เป็นอนิจังทุกขังหน้าตาเป็นรูปนามเกิดดับไปหมดอันนี้จึงว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเดียวหมายถึงฝ่ายผู้มีปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นโดยกระแสปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้น
พวกพระอริยะบุคคลพวกนี้เมื่อนิพพานแล้วกระดูกก็เผาแล้วก็ขาวเฉยๆไม่เป็นพระธาตุเพราะไม่มีอำนาจฌานที่จะอธิษฐานให้เป็นธาตุได้ก็บรรลุได้แต่ว่ากระดูกก็จะต่างกันแล้วก็คุณธรรมความรู้ความสามารถก็ต่างกันพวกที่มีฌานนี่ถ้าสอนคนก็จะดีมากเพราะสามารถรู้ทายใจคนได้อะไรเงี้ยอ่านใจคนออกไปก็สามารถที่จะแสดงธรรมให้ตรงกับใจคนได้แต่พวกปัญญาวิมุตตินี่ก็แสดงไปตามภาวะที่ตนเองเรียนรู้มีอยู่อะไรเงี้ยก็ถูกบ้างผิดบ้างกับใจคนก็เหมือนหวานแหหรือสุ่มปลาในหนองเองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พวกที่เจตวิมุตตินั้นหมายถึงว่าเจาะจงถ้าคนไหนไม่มีเครื่องรองรับก็จะไม่แสดงธรรมถ้าหากคนไหนมีเครื่องรองรับก็จะแสดงธรรมพระผู้นี้บางทีก็ไม่มีพวกเลยเพราะไม่มีคนรองรับก็ไม่ชอบแสดงให้ใครอะไรเงี้ยพระองค์ก็มีพวกมากมายมีบริวารมากมายหรือว่าท่านมีอุบายที่จะดึงคนเข้ามาได้ฉะนั้นเรื่องแล้วแต่ว่าสมถะภาวนาเป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาต้องเจริญวิปัสสนาจึงจะบรรลุแต่ต้องทำสมถะจึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่มีไม่กิเลสก็ละไม่ได้เพราะเขามีนิสัยอย่างนั้นก็ต้องให้เขาทำอย่างนั้นอย่าไปดูถูกเขาว่าเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเจริญสมถะแล้วไปติดอย่าไปว่ากันไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยมีอุปนิสัยต่างกันบางคนชอบเล่นลิฟชอบทำสมาธิอย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยการเป็นพุทธเจ้าต้องได้เจโตวิมุตติการเป็นพระโมคคัลลาต้องได้เจโตวิมุตติการเป็นพระสารีบุตรต้องได้เจโตวิมุตติแต่ว่าเมื่อหลุดพ้นและเรื่องปัญญามากพระสารีบุตรไม่ใช่ไม่ได้เจโตนะพระสารีบุตรได้เจโตวิมุตติพระโมคคัลลาก็ได้เจโตวิมุตติแต่ว่ามีอุบายในการแสดงฤทธิ์พระโมคคัลลาก็ได้เจโตวิมุตติแต่มีอุบายในการเจริญปัญญามีอุบายในการเทศนาธรรมได้เจโตวิมุตติทั้งหมดพระอานนท์ก็ได้เจโตวิมุตติทำสมาธิได้สมัยก่อนถึงว่าสมาธินั่นเป็นเครื่องชำระกิเลสคนสมัยนี้เลยบอกว่าคนไหนไปนั่งหลับตาแล้วติดเป็นหัวตอไม่บรรลุคนที่นั่งหลับตาเนี่ยมันเห็นกิเลสไวยิ่งได้ฌานยิ่งได้เห็นกิเลสตัวเองไวแต่ว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวเราไปตลอดรอดฟังได้นั้นไม่ผิดทางเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่ามันเริ่มต้นจากได้สมาธินิดหน่อยสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอรู้เรื่องสมาธิแล้วเราก็เฝ้าดูจิตของเราอย่างเดียวกินเดินนั่งนอนจะยืนจะคิดจะนึกอะไรแล้วก็คอยดูอารมณ์ตัวเองเรื่อยๆดูจิตที่มันละกิเลสเกิดกิเลสอันนี้เราจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้ทำให้เราหลุดพ้นได้ด้วยปัญญารู้จิตเห็นจิตก็เรียกว่าเราจะเดินไปทางไหนก็สุดแล้วแต่มันไปถึงจุดหมายไปทางอันเดียวกันคือพระนิพพานคือดับนั่นเองดับไม่เหลือฉะนั้นจึงว่าการเจริญสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีควบคู่กันไปอย่าไปทะเลาะกันเอาไปเป็นองค์เดียวกันครูบาอาจารย์เดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันจะมาพูดแยกแยะทำไมมันเหนื่อยเปล่าให้มันเสียเวลาทำให้คนไข้เขวทำไมตำรับตำราก็วางไว้หมดแล้วนี่ทำไมเราจึงมาเอาลมตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองได้แค่นี้ก็มาพูดแค่นี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปพูดไอ้ที่เขาได้มากกว่านั้นไอ้ตนเองได้แค่สมถะก็จะไปว่าวิปัสสนาเขาไม่ได้ไอ้ตนเองได้วิปัสสนาอย่างเดียวก็จะไปว่าสมถะเขาไม่ได้เพราะตนเองมันรู้แค่นี้เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วมันรู้ขันธ์เดียวจะไปว่าคนที่เขารู้มากก็ไม่ได้กรรมฐาน40กองเขารู้40กองเรามันได้กองเดียวเราไปว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่ากองโน้นไม่ถูกกองนี้ไม่ถูกมันต้องทำกองอย่างฉันติ
ฉันนี่มันแน่เลยเนี่ยฉันนี่ถูกต้องอย่างนั้นไม่ได้นะยังกลายเป็นคนหลงหลงธรรมะหลงธรรมะหลงตัวเองหลงอาจารย์หลงตำราหลงสำนักหลงติดยานที่อาจารย์ลำดับให้พอไปเข้าห้องกรรมฐานอาจารย์ลำดับยานให้ว่าคุณได้รู้จิตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงขั้นนั้นขณะนี้ก็ไปหลงอาจารย์ไปหลงยานไปหลงตำราไปหลงสำนักปฏิบัติสำนักไหนสายไหนเอาสายนี้สายนี้ถูกสายนั้นไม่ถูกเลยกลายเป็นสายอะไรปฏิบัติเป็นสายนะเข้าก็กลายเป็นเส้นไปเข้าไม่ตรงสำนักนี้ไม่ใช่เส้นของกูซะแล้วไม่ต้อนรับไม่คุยด้วยไม่สนุกด้วยมันเป็นสายกลายเป็นเส้นไปมันเป็นเส้นก็กลายเป็นเอ็นเป็นไปเรื่อยๆไปนู่นเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรจุดยืนของตัวเองคือกรรมฐานบางแห่งก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองหรอกไปมันเรื่อยๆไปอันนี้จะทำยังไงเมื่อไม่มีจุดยืนตัวเองก็เอาหลักมาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรักษาระเบียบว่าพระวินัยไว้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเขายึดพระวินัยเป็นหลักยึดรากแก้วเลยจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้องเอาแก้วเอารากแก้วเป็นหลักแล้วไม่ต้องไปพูดถึงดอกยอดขอให้รากแก้วบำรุงรากแก้วให้ดีแล้วดอกยอดมันออกเองพระภิกษุเมื่อบวชในพุทธศาสนาถ้าไม่มีศีลซะแล้วเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยก็เล่นไปทวิปัสสนาสมถะมันก็ไม่บริสุทธิ์ใจนั่นเองบุคคลที่มีศีลนั่นแหละที่จะกำชัยชนะในการนรงสงครามกับกิเลสได้แต่ถ้าศีลไม่ดีแล้วสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีศีลผิดสมาธิก็ผิดปัญญาก็ผิดเป็นมิจฉตะไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามเจริญศีลสังวรให้มากอินทรีย์สังวรให้มากสำรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นภิกษุขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติจึงว่าเราจะไปติดอะไรมากก็ไม่ได้แต่เราต้องติดตามคำสอนที่ว่าสมถะพุทธเจ้ามีอุบายทั้ง40อย่าง40กว่าอย่างเราจะหยิบเอากองใดกองหนึ่งมาปฏิบัติได้ทั้งหมดกองใดกองหนึ่งก็ได้เมื่อได้สมาธิแล้วเราก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าสมาธิเนี่ยเป็นบาดฐานเราศึกษาดีแล้วรู้ว่าสมาธิเนี่ยถ้าเป็นบาดฐานที่ปัสสนาเราติดก็เป็นสมถะตายไปเป็นพรหมมันได้แค่พรหมถ้าเราก็ไม่ติดวิปัสสนาไม่ติดสมถะไปเป็นพระอรหันต์ไปถึงพระนิพพานตอนนี้เมื่อเรารู้เรื่องนี้เราจะติดหรือไม่ติดล่ะถ้าติดเราก็ต้องรู้ว่าติดมันมีลักษณะอย่างไรพวกที่เจริญสมถะเนี่ยติดแสงสว่างมากสว่างไม่มีประมาณติดแสงสว่างติดนิมิตเห็นรูปเป็นรูปเช่นเราได้ดวงแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ติดดวงไปจนถึงได้เจอพระพุทธเจ้าไปอยู่ไปเห็นวิมานพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงไปถึงพระพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าใหญ่กว้างอะไรเงี้ยพวกนี้หมายถึงว่าเราได้นิมิตแล้วได้สมาธิแล้วติดความสว่างแล้วถ้าเราติดเราก็อยู่แค่นี้สิไม่เจริญวิปัสสนาเห็นอะไรไปเรื่อยๆไปนะนึกอะไรก็ได้พอเข้าสมาธิเราจะปล่อยจิตไปเป็นอะไรก็ได้นึกอะไรเป็นอย่างนั้นจิตมันวายตอนนี้จะนึกให้เป็นเทวดาเป็นเทวดานึกเป็นยักษ์เป็นยักษ์นึกถึงพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าพวกสมาธิพวกนี้เข้าขั้นแล้วแต่ว่าเป็นสมถะทั้งหมดตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราศึกษาแล้วว่าสิ่งพวกนี้เป็นสมถะเราก็ต้องทำไงเราเจริญวิปัสสนาก็ทำจิตจนข้ามนิมิตพวกนี้จนเหลือแต่สติตัวเดียวสมาธิตัวเดียวเราก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองมันมีกิเลสมากน้อยเวลาออกก็ดีเวลาเข้าก็ดีแล้วก็จับจิตตรงนี้เนี่ยจับตัวกิเลสที่มันอยู่ในจิตตัวเองเนี่ยเมื่อเจริญปัญญามากๆขึ้นไปมันก็ตัดละไปเองเวลาเข้าสมาธิกิเลสมันไม่มีเลยพอออกมันมีเงี้ยเราก็รู้ว่าตอนออกมันมีก็คอยจับไว้
ข้ามันเงียบไปเลยถ้าออกมีกิเลสแต่ทีนี้บางคนเราไปติดสมาธิเวลาออกมาก็นึกว่าตัวเองกิเลสไม่มีที่จริงมันมีโกรธก็มีโลภก็มีหลงก็มีแต่เราลืมเรานึกว่าเราได้ธรรมะแล้วไอ้ตัวที่เรายึดว่ามันเป็นได้ธรรมะนั่นแหละมันทำให้เราหลงทำให้เราลืมมองดูตัวเองแต่นี้เมื่อเรามองดูตัวเองมันก็จะเห็นอยู่ทุกเวลาเลยว่ากิเลสของเรามีหน้าตาอย่างไรเจโตวิมุตติเนี่ยบรรลุหลุดพ้นทางจิตจากตั้งแต่เริ่มปฐมฌานขึ้นไปวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารณ์พิจารณาในอารมณ์กรรมฐานอันนั้นให้แจ้งชัดเมื่อแจ้งชัดแล้วก็เกิดปีติทำความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเกิดปีติมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสุขเพราะละปีติไปแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยดีใจดีอกดีใจอย่างเงี้ยเหมือนกำลังทานเนี่ยพออิ่มแล้วก็เป็นสุขเนี่ยพอสุขไปแล้วก็วางเฉยนอนสบายอุเบกขาก็วางเฉยเมื่อภิกษุได้เข้าฌานออกฌานถอยเข้ากลับไปกลับมาก็ทำให้ชำนาญในทางเดินก็เมื่อเจริญวิปัสสนาในวันสุดท้ายก็พิจารณาให้เป็นพระไตรลักษณญาณไปหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้สมถะเป็นบาดฐานให้สู่วิปัสสนาญาณทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาบรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ในที่สุดได้วิปัสสนาภาวนานี้ต้องทำสมาธิควบคู่ไปนิดหน่อยจะไปทิ้งเราจะเล่นวิปัสสนาทีมันก็เป็นวิปัสสนูไปได้หรือเป็นวิปัสสนึกไปได้ถ้าสมถะเป็นวิปัสสนูถ้าเราไปยึดผิดถ้าวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราไปหลงผิดเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนึกนี่ก็ลายเหมือนกันเนี่ยพอเรียนอะไรไว้มันก็มาตีแตกออกหมดโน่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะโอ้วิจารไปหมดเลยล่ะคิดแต่ธรรมะอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เหมือนกันบางทีมันฟุ้งซ่านดับอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันอันนี้ธรรมะก็ต้องระวังดูใจตัวเองอ่ะคนเราถ้ารู้ใจตัวเองไม่มีอะไรหรอกมันจะเพลิดไปไงมันก็เข้าหลักได้แต่ถ้าคนเราไม่รู้จิตกิเลสตัวเองนะมันเพลิดไปไม่รู้ตัวจริงๆมันไปไกลเหลือเกินกว่าจะกลับแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำนำไปหลงไปเลยอันนี้ก็สำคัญนะที่เราจะปฏิบัติให้เข้าใจบาดฐานของสมาธิแล้วก็วิปัสสนานี่ก็สำคัญฉะนั้นจึงว่าคงไม่มีอะไรมั้งการที่เรามาเป็นพระที่มาปฏิบัติแบบเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไม่เข้าใจก็ต้องพยายามใช้อินทรีย์สังวรเนี่ยคือพระปาติโมกข์เรารักษาโดยไม่ละเมิดแล้วจะทำให้เราไม่มีอาบัติเมื่อไม่มีอาบัติมันก็ไม่เป็นอันตรายนิอันตรายนิกระทำไม่เป็นอันตรายต่อพระวินัยแต่ถ้าเราละเมิดยอมเป็นอาบัติถูกกฎปาจิตีนิสกีอะไรเนี่ยปล่อยมันไปเรื่อยๆมันเข้ามันก็เลยหมดพระวินัยก็เลยไม่เหลือฉะนั้นเราต้องทรงพระวินัยของเราไว้ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆเพราะว่าพุทธเจ้าท่านห้ามไว้207ข้อเนี่ยท่านไม่ต้องการให้ภิกษุไปทำไร่ไถนาไม่ต้องการให้ภิกษุไปก่อสร้างไม่ต้องการให้ภิกษุไปขวนขวายเรื่องทางนอกต้องการให้ภิกษุเนี่ยได้เจริญสติปัฏฐาน4ให้ยืนภาวนานั่งภาวนากินคิดนึกอะไรนี่ให้มันให้บรรลุทางใจจึงได้ไม่ให้พระภิกษุทำงานอะไรเงี้ยให้เป็นวิปัสสนาธุระกับคันธธุระอย่างเดียววิปัสสนาธุระหมายถึงว่าเจริญทางใจคันธธุระมาศึกษาให้รู้พระหลักพระไตรปิฎกแล้วเพื่อจะนำมาปฏิบัติตามคือไม่ใช่รู้แล้วเอาไปสอนคนอื่นอย่างเดียวนะบางทีสมัยนี้รู้แล้วเอาไปสอนคนอื่นแต่ไม่เคยสอนตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคันธธุระที่ถูกต้องคันธธุระคือครูรู้แล้วเอาไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่ตัวเองรู้เช่นเรารู้เรื่องพระปาติโมกข์เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกปาติโมกข์เรารู้เรื่องธรรมะเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกธรรมะ
ช่นธรรมะบอกขันติอดทนอดทนได้อดทนต่อความโกรธเนี่ยหิริความละอายแก่ใจเราก็ไม่ทำบาปละอายทำอะไรผิดศีลก็ละอายใจโอตปะเกรงกลัวต่อบาปกลัวบาปแล้วเกรงกลัวนรกไม่กล้าทำบาปแม้จะตบยุงสักตัวก็ไม่กล้าตบอะไรเงี้ยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็สังวรน่ะอันนี้มันเป็นธรรมะที่เราเอามาใช้ได้อันนี้คนเราไม่เข้าใจก็เลยมีธรรมะเลยไม่ได้เอามาใช้ก็เป็นอะไรกรรมฐานนี่ก็กรรมฐานขี้โกรธไปสันโดษขี้ขออาตมาสันโดษแต่ขอโยมเรื่อยกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็ไม่เหมาะดีฉะนั้นถ้าทำอะไรเราไม่เอาอะไรมากมันก็ดีแล้วล่ะการปฏิบัติเอาแต่เพียงว่าชีวิตเราเลี้ยงไปได้แค่อิ่มหนึ่งมื้อหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีเวลาปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรานั้นไม่ตกต่ำคือปฏิบัติก็ดูที่ไหนก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินที่ไหนมันก็รู้ใจตัวเองมันใช้ได้ไม่ต้องไปไกลตัวเองให้มองดูในตัวเองเท่านั้นเองฉะนั้นการปฏิบัติจิตจึงเป็นการไม่ยากอะไรมากเพียงมีเวลาแล้วเราก็ทำใจของเราเท่านั้นเองบางคนโทรศัพท์มาบ่อยพวกที่นั่งแบบไม่ได้มานั่งที่วัดบ้างเอาเทปฟังฟังรายการบ้างเนี่ยพอนั่งแล้วเขาเกิดความสงบเขาตกใจกลัวไม่มีครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้สอนสงบให้สอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติก็เท่ากับเรามีครูบาอาจารย์เขาจะทำให้เราสบายใจได้ฉะนั้นการทำสมาธิจึงว่าถ้าลมหายใจไม่มีอย่าไม่ต้องท้อถอยถือว่านั่นเป็นวิธีทางเริ่มต้นเราจะได้รับความสงบแล้วที่เรามาอยู่ที่เรามาทำความเพียรกันทุกวันเนี่ยก็ต้องการจะให้จิตของเรามีความสงบเป็นธรรมะไม่ให้จิตของเราไปคิดอะไรมากมายฉะนั้นการทำสมาธิจึงควรพิจารณาถ้าอะไรเกิดขึ้นเราควรพิจารณาอย่าไปวู่วามอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปคิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม่เป็นอะไรทั้งหมดจิตก็คือจิตสมาธิก็คือสมาธิสงบก็คือสงบมันไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นหลักของสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเข้าขั้นสงบมากแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็พยายามพิจารณาภายในกลางกายของเราเมื่อออกมาก็พยายามพิจารณาภายนอกในร่างกายของเราพยายามเราก็รู้ว่าก็เลยเป็นไงแต่เราพยายามทำใจของเราเพราะสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาลักษณะที่สงบมากๆทำให้เกิดปัญญาอันนี้ดีมากเลยคนเราถ้าจะแสวงหาปัญญาได้นี่นับเป็นทรัพย์อันประเสริฐมันดีกว่าปัญญาอย่างอื่นอันนี้เป็นอันว่าสมาธิของโยมดีแล้วทำต่อไปและไม่ต้องสงสัยและพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นเรื่องของสมาธิก็ไม่มีอะไรมากก็คณิกะสมาธิสงบชั่ววูบหนึ่งไม่ประติดประต่อกันอุปจารสมาธิสงบได้ยาวนานแต่จิตยังไม่ยองยังไม่รวมอยู่ภายในอัปปนาสมาธินั้นจิตสงบได้เลยคือหมายถึงว่าฟังไอ้ดูไปแล้วเหมือนลมหายใจไม่มีอันนี้เป็นหลักของสมาธิบางคนก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนพอนั่งปุ๊บปั๊บเกิดสงบนิ่งไปเลยกลัวตายแล้วกลัวใจไม่ได้อยู่กับมนุษย์รีบถอนอารมณ์กรรมฐานออกมาเลยไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ก็นั่งฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองเสียดายจังเลยแหมพอนั่งไปจิตมันตกวูบไปเลยมันไม่มีอะไรลืมหมดทุกอย่างแต่พอไปตกใจกลัวอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นซะอีกแล้วแม้แต่ก่อนเคยนั่งสงบพออยากได้สงบกลับไม่สงบซะแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องปฏิบัติมันจะต้องแก้ไขตัวเองได้
เวลาสงบแล้วก็รู้ว่าสงบพิจารณาความสงบเลยไม่สงบก็พิจารณาความไม่สงบเลยทำความรู้อย่างนั้นรู้ให้ชัดชัดที่ว่ากายของเราคตาสติอารมณ์หายใจก็กำหนดทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันลมละเอียดเนี่ยคนที่มีลมละเอียดแล้วจิตก็ละเอียดร่างกายก็เบากายก็เบาจิตก็ผ่องใสความโลภความโกรธก็ดับไปสิ้นไปขณะที่เราไม่มีอะไรฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกให้เห็นว่าลมหายใจของเราเนี่ยละเอียดไปจนแทบจะมองไม่ออกเมื่อก่อนเคยทำกรรมฐานกำหนดลมไปมันละเอียดจนเหมือนหมดลมเราก็เอพอมากำหนดรู้ว่ามันจะหมดลมทำความรู้สึกมันไม่มีลมพอรู้ไม่มีเราก็เอามือไปหล่อจมูกเอามือไปอังที่จมูกอ้อมันยังมีอยู่แต่แผ่วเบาเหลือเกินอารมณ์ที่ปราณีตอารมณ์ที่เป็นสุขมากเลยพอกลับเข้าไปแล้วก็พอกลับเข้าไปทำใหม่ก็เข้าใจว่าเอาวิธีการใจสงบเป็นอย่างนี้เองอันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาฝึกไปบ่อยแสดงว่าเรามีสมาธิแล้วโยมทำได้แล้วสมาธิแต่ว่ายังรักษาไว้ไม่เป็นยังไม่สามารถจะรักษาสมาธิได้คือเรียกว่าปฏิบัติทำให้สมาธิเกิดแต่สมาธิมันดับไปไม่สามารถจะทำให้เกิดอีกได้ไม่สามารถจะรักษาอารมณ์เดิมได้มันก็เสื่อมอยู่อย่างนี้เนี่ยล้มลุกคุกคานดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเป็นหลักกันสักอย่างหนึ่งไว้จะได้เป็นประโยชน์อย่างมากก็ไม่มีอะไรเรื่องสมาธิก็เป็นเรื่องปฏิบัติให้ตรงตามหลักจิตใจของเราก็เฝ้าดูว่าการที่เราทำสมาธินั้นจิตของเราไปติดคิดนึกอะไรตอนนั้นถ้าเราเห็นอะไรรู้อะไรเราก็ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปติดนิมิตไม่ต้องไปติดเสียงคือรู้ว่าสักแต่ว่าเสียงอยู่ที่กายของเราสักแต่ว่าเวทนาไปปฏิบัติรู้จักเวทนาก็หมายถึงว่าเราควรพิจารณาว่าให้รู้เรื่องของเวทนารู้ว่าสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงอุเบกขาเป็นยังไงถ้าปฏิบัติไม่รู้ว่าทุกข์สุขเป็นยังไงมันเกิดธรรมที่เรียกว่านิพพิทายานมันไม่เกิดมันไม่เบื่อหน่ายในโลกของคารวาสก็พยายามให้พิจารณามากมากให้เห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายให้มากว่าเป็นของใครเป็นผู้ได้รับใครเป็นผู้สร้างมาใครเป็นผู้จะได้รับว่าเกิดแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องตายถ้าใครจะเป็นผู้ได้รับเราก็พิจารณาตามความจริงว่าอ๋อคนที่ได้รับมรดกอันนี้ก็คือลูกหลานเองพ่อแม่ก็ให้มาปู่ย่าตายายก็ให้มาแต่ลูกหลานก็ไปรับมรดกความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่พ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรประมาทไม่ควรจะลืมตัวเมื่อมีอะไรก็ควรรีบทำรีบนั่งสมาธิรีบสวดมนต์เพราะวันเวลามันนี่มันมีวันเดียวเนี่ยอย่างเวลานิยมฟังธรรมะเนี่ยมันจะมีวันนี้วันเดียวแล้วจะมาฟังอย่างนี้อีกไม่ได้จะมานั่งอย่างนี้มาฟังอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ธรรมชาติไม่เป็นของเราธรรมชาติไม่เป็นฝ่ายเราธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติแต่เราดิ้นรนวิ่งปรุงแต่งเพื่อใ
ให้ได้มาถึงวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเราต้องการรู้วิทยาศาสตร์ดังนั้นเมื่อเป็นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจึงได้ว่าเราควรจะรู้เรื่องของนามธรรมรู้เรื่องนามธรรมนี่มันไปรู้เรื่องศาสตร์ของพุทธะรู้เรื่องของจิตที่เอาตัวเองรอดได้วันและเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันจะมีค่ามากและวันนี้ถ้าโยมไม่ฟังโยมไม่ได้ปฏิบัติมันก็หมดไปวันนี้คงไม่เป็นวันต่อไปได้แล้ววันไหนก็เป็นวันนั้นถ้ามันหมดไปแล้วเราจะให้มันนั่งอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้เสียงนี้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันหมดไปแล้วถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็วันหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องจิตใจจึงว่าเราก็ต้องควบคุมดูอารมณ์ของเราพิจารณาว่าคนเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์ที่ใจเป็นอย่างไรเรารู้จักกิเลสรู้หน้าตาจิตใจเราก็มองเห็นคนอื่นได้ว่าคนเราเนี่ยวุ่นวายมากที่ยังทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็คือเรียกว่าเราจะได้มองให้เห็นแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่ต้องพิจารณากันบ่อยๆนักปฏิบัติทิ้งไม่ได้เราจะไปนึกว่าโลกนี้เป็นของเราเราจะไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่นี่มันอยู่ไม่ถึง80ปีไม่ถึง100ปีเขาก็เอาเก็บกลับไปเป็นของเก่าหมดเป็นของเดิมหมดไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายเราต้องพิจารณาแล้วความคิดของเราเนี่ยมันหยุดยั้งแค่ไหนอันนี้สำคัญถ้าความคิดเรายังไม่หยุดเราก็ต้องพยายามภาวนาให้มากให้เกิดเป็นอารมณ์ธรรมเกิดจึงปีติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มจนบอกไม่ถูกเลยก็ปีติอิ่มจนขนพองขนลุกอิ่มจนเกิดปีติออกมานอกหน้าเพราะนั้นปีตินี้เป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคได้ถ้าใครทำสมาธิเกิดปีติแล้วโรคหายพวกมะเร็งพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยหายทั้งนั้นแหละถ้าแต่ต้องทำสมาธิให้เกิดปีติมีอนุภาพธรรมรักษาอันนี้เราก็ต้องพยายามนะฝึกฝนอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยก็คงไม่มีอะไรในเมื่อเราเข้าใจจิตตัวเองแล้วก็คงจะหายสงสัยที่ว่าเราไม่มีโอกาสจะเข้าไปนั่งใกล้ในการทำงานของเขาเราก็เพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่เดาเอาว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนั้นเองบางทีก็อาศัยหนังสือเป็นเครื่องบ่งบอกดังนั้นการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามจะก็ฝึกแบบสติปัฏฐาน4ยืนให้กำหนดรู้ว่าการยืนจิตสั่งก่อนจึงยืนเดินให้กำหนดรู้ว่าการเดินเป็นอย่างไรให้จิตสั่งก่อนจึงเดินเดินให้มีสติถูกฝีก้าวยืนเดินนั่งนั่งเราก็ต้องให้รู้สึกเป็นองค์พระรู้สึกตัวยืนเดินนั่งแล้วก็นอนนอนก็นอนแบบองค์พระนอนจนนอนก็นอนได้ยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกไอ้คิดนึกนี่เป็นวาระสุดท้ายถ้าเราได้รู้จักว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรอันนั้นเราจะได้รู้ได้เลยว่าจิตของเราเป็นอย่างไรบางคนทำสมาธิทำไปแล้วก็ไปสงสัยไปติดไปยึดว่าไม่มีครูบาอาจารย์บ้างก็ครูบาอาจารย์ก็ตัวเองปฏิบัตินั่นแหละซึ่งฟังรายการนี้ถือไม่มีพระไม่มีขึ้นดอกไม้ทุกเทียนอะไรก็ถือว่าเราก็มีครูบาอาจารย์ทางสถานีวิทยุครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็เราก็นึกว่าเรามีหลักแล้วพอหลักที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเราไม่ต้องไปใส่ใจไปเอาเรื่องอื่นเข้ามามันก็สงบมันทำให้จิตของเรานี่สงบได้วิธีปฏิบัติบางคนนั่งน้อยไปไม่พอกับก
ับการที่จะทำให้เกิดความสงบแค่5นาที10นาทีเนี่ยเคยว่านั่งตัวเห็นแต่ความจริงมันไม่จะเห็นง่ายหรอกบางคนนั่งไปวันๆยังไม่เห็นเลยดังกิจเนี่ยแต่มันสงบมาสงบแต่ยังเห็นให้รู้นี่ต้องเป็นบารมีเก่าที่สร้างสมอารมณ์ไว้ฉะนั้นจึงว่าเราเข้าใจวิธีปฏิบัติอันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไรอ่ะเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ทำของเราไปเกิดปีติเกิดจิตใจเบาวิวคือเหมือนจะไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องตกใจถือว่านั่นเป็นลักษณะของปีติเราก็ทำสติของเรารู้เรื่อยไปปีติมันดับเราก็รู้ว่ามันดับปีติมันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดก็พิจารณาอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรพิจารณาสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกถ่ายอุจจาระปัสสาวะเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรอย่างนี้เราก็ทำความรู้ตลอดไปก็เรียกว่าทำความรู้ให้แจ้งชัดมันก็เป็นปีติได้เป็นสมาธิได้อันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเห็นตัวเองให้เห็นตัวเองว่ากรรมฐานถ้าไม่เห็นตัวเองเองก็เดินละหมดท่าเลยมองไม่มองในไปมองนอกไม่มองน้องน้อมเข้ามาที่ตัวเองมันต้องมองที่จิตมันต้องมองที่ใจมันต้องมองลึกเข้ามาถึงใจมันจะไปมองผิวเผินมันจะไม่รู้จักใจตัวเองฉะนั้นกรรมฐานต้องการให้เห็นตัวเองเห็นอะไรเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาแล้วก็เห็นสัญญาแล้วก็เห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นนามรูปเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เรียกว่าตัวปฏิบัติกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะแม้แต่ลมหายใจนี่ก็เป็นกายเรียกว่ากายเวทนาแล้วก็จิตธรรมจิตธรรมนี่คือตัวปฏิบัติจิตของเราไม่มีอะไรฉะนั้นด้วยที่สมาธิก็คงแผ่อธิบายญาติโยมฟังแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงว่าเราทำไปทำไปจนกว่ามันจะสบายใจอ่ะเราจะไปหวังเราให้เห็นโน่นเห็นนี่ทำไมเรานั่งมานานแล้วคนโน้นก็บอกเห็นโน่นเห็นนี่เราไม่เห็นจึงอย่าไปคิดอย่างนั้นของใครของมันดีใครดีมันสุขใครสุขมันฉะนั้นคนเราสร้างบารมีมันต่างกันแล้วเราก็พอใจในความเป็นอยู่ของเราอย่างน้อยเราก็ไม่วุ่นวายเราอยู่บ้านนี่เราไม่ยอมก็แล้วกันแต่นี่เราไม่อยู่วัดนี่เราก็ยอมกันแต่ก็รู้ว่าไม่มีอะไรเราก็ฝึกจิตให้มันอดทนแล้วการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็น้อยลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็มากแล้วความอดทนเราก็ไม่ค่อยมีจิตใจเราก็หวั่นไหวได้มากฉะนั้นจึงว่าต้องพยายามอดทนอดกลั้นแล้วก็พิจารณาตรงใจอยู่เสมอไปว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนต้องเจ็บทรมานด้วยกันทุกคนต้องตายไม่มีลมด้วยกันทุกคนเมื่อทุกคนเป็นอย่างนี้เราจะทำไงดีให้บุคคลพวกที่หลงเนี่ยมีความฉลาดรู้ว่าหลงไม่ดีจะได้หันเข้ามาสู่ธรรมะว่านี่บั้นปลายชีวิตก็คนเราต้องหาเตียงต้องหาบั้นปลายชีวิตตัวเองแล้วจึงจะมีความสุขการปฏิบัติปฏิบัตินี่เราต้องมีความพร้อมหมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีหรือจะนอนก็ดีเนี่ยเราจะต้องพิจารณาร่างกายของเราก่อนพิจารณาอาการ32ของเราก่อนพิจารณาว่าโอ้ร่างกายเรานี่นะมีผมขนเล็บฟันหนังแล้วพิจารณาสังขารนอนนี่เนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราแล้วก็หลับตานึกแล้วก็พยายามพอทำใจสบายแล้วเราก็เอามือมาประสานกันมาอธิษฐานระหว่างกลางหน้าอกแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วก็อธิษฐานทำจิตของเราให้สงบ
พออธิษฐานจิตของเราแล้วเราก็เริ่มนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือไว้ก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ทำจิตรวมปล่อยละวางให้หมดเลยพอลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเข้าเลยเวลาลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกติดไว้ที่สองจัง

ายทักชะตาชีวิตคนอื่นในตัวเองได้นั่งสมาธิไประลึกชาติได้อะไรอะไรเป็นมากแต่ซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนสำหรับคนไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรแล้วนั่งสมาธิแต่ก็ขอให้นั่งเถอะนะคนชะโรคเนี่ยอยากให้นั่งกันทุกคนเลยปฏิบัติธรรมนี่พระทุกวัดเนี่ยอยากจะให้นั่งให้พระทุกองค์ลองสมาธิวันละ5นาทีทุกวัดได้ท่านจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนแต่เมื่อที่ตามพระธรรมขันธ์ก็ต้องการให้สอนใจพระสงบกายวาจาใจเรียบร้อยนี่เองฉะนั้นจึงว่าเรื่องใจนี้เราต้องพยายามทำอย่าท้อถอยทำไปจนกว่าจะหมดลม5นาที10นาทีถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วก็เดินเดินไม่ไหวแล้วก็ยืนยืนไม่ไหวแล้วก็มานอนสีหะสายญาติถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็สติก็ติดต่อกันไงก็จะไม่ลืมไม่หลงคนไม่ลืมไม่หลงเนี่ยดีคนลืมหลงอะไรก็ทำให้จิตใจขาดไปการทำสมาธิทำให้เรามีสติดีเราไม่ลืมหลงแล้วก็ความรู้สึกมันก็ตื่นอยู่เสมอไปเป็นคนที่นำเรียกว่าเป็นคนนำหน้าเป็นคนพัฒนาเป็นคนกระตือรือร้นการมีสมาธิไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นนะมันมีความกระตือรือร้นเข้าในตัวแล้วก็มีความหวังที่ตัวเองจะต้องพยายามสงบให้ได้คือพยายามทำให้เกิดให้ได้ความสงบและก็ต้องการรู้เรื่องของปัญญาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวทำไปแล้วมันจะเกิดผลทั้งหมดทำดีก็เกิดผลทำชั่วก็เกิดผลนั่งกรรมฐานก็เกิดผลกรรมฐานทุกคนอยู่ต้องเกิดผลกรรมฐานไม่มีใครนั่งแล้วไม่เกิดผลกรรมฐานไม่มีมันมีกันทุกคนแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองดังนั้นการทำสมาธินั้นเราเวลานิวรณ์มันเกิดนะเราต้องเดินจงกรมถ้าง่วงแล้วน้ำลูบหน้าเลยจะให้ง่วงต่อไปถ้าง่วงต่อไปมันเป็นอุปสรรคมากเลยนิวรณ์ห้าเขาครอบงำมันบรรลุความดีไม่ได้ตรงง่วงนอนนี่เองตรงปวดตรงเมื่อยอะไรเนี่ยต้องพยายามตัดใจให้ข้ามอารมณ์นี้อย่าง่วงแล้วหลับง่วงแล้วหลับแล้วข้างหลังก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราเวลาง่วงเราก็ใช้น้ำลูบหน้าแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ระลึกถึงความดีที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้เอาบุญกุศลนี่เป็นของดีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลื้มปิติในตัวเองที่ทำความดีมาเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ถ้าว่ามีบุญมีวาสนามันก็สามารถจะเปลี่ยนทัศน์

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: พาะชั้นม.3นะ14ห้องเรียน724คนเฉพาะนักเรียนได้กับครูบาอาจารย์สอนนักเรียนอีกในชั้นม.3ปีที่แล้วก็ไปรับผ้าป่าปีนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อไปรับผ้าป่าอีกผ้าป่าเพื่อสมทบมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตใครก็ช่วยสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นรู้สึกว่าลูกหลานเขาก็พร้อมเพียงสามัคคีกันดีมากเลยนักเรียนครูบาอาจารย์สอนตามไม่จริงหลวงพ่อว่าน่าจะสอนเด็กนักเรียนอย่างนี้นะสอนเป็นพุทธมามกะสอนวิธีไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็อาราธนาธรรมอาราธนาปริศถ้าเป็นไปได้สมันตาด้วยสักเคเทวดาตามไม่จริงน่าจะให้ได้แต่เมื่อวานเขาที่จะไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ถวายผ้าป่าเพื่อตึกสงอาพาธแต่ยอดของเขาก็ได้มากเลยนะเมื่อวานยอดผ้าป่าได้ 80,000 กว่าเขาถวายหลวงพ่อ 7,000 แล้วก็ถวายผู้ติดตามอีก 3,000 หลวงพ่อก็ลูกหลานยังทำบุญตึกสงอาพาธได้ปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อ 7,000 เอาสมทบเข้าไปเลยกับของครูบาที่มาด้วยอะไรเป็นปัจจัยทั้งหมด 90,000 กว่าบาท 94,000 กว่าบาทมั้งก็รู้สึกว่าได้มากอยู่ฉะนั้นเขาคงจะเอามาเข้าสมทบกับมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นที่พระสงฆ์อาพาธก็จะได้นำจตุปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะดีละครูบาอาจารย์ช่วยพาลูกหลานทำบุญขออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นพระสงฆ์จากจาตุรทิศไม่รู้ภาคไหนภาคไหนบางทีบางภาคก็ได้ยินกิตติศัพท์ว่าศรีนครินทร์รักษาพระดีบางทีทั้งภาคใต้ภาคเหนือลงมารักษาก็หลายองค์เหมือนกันเพราะนั้นขอให้ลูกหลานได้บุญมากๆได้บุญหลายๆนะลูกหลานนะจากนั้นก็เลยไปเยี่ยมเขานิมนต์ไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูงอายุป่วยเป็นมะเร็งก็มีเป็นอัมพาตก็มีไปเห็นแล้วก็โอ้ปรงตกเหมือนกันนะคิดถึงท่านคิดถึงเราผู้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลวงพ่อด้วยเหมือนกันอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นบางทีแขนขายกไม่ขึ้นเลยมือก็กอดอยู่ในอกก็มีขายกไม่ขึ้นก็มีนี่แหละพยาธิธัมโมหิพยาธิงอนัตติโตเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ชราธิธัมโมหิชราธิงอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จนถึงมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ตามไม่ยิงเราสวดเราก็สวดได้แต่พอมันเจอของจริงเข้ามาแล้วมันคนละเรื่องกันมันจะรับไม่ไหวถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ไปเห็นเมื่อวานนี่แหละเห็นทุกรูปทุกนามเห็นท่านแล้วก็มองเราอีกเหมือนกันไม่ใช่มองท่านนะมองเราด้วยว่าน้อมมาหาเราด้วยอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้มันช่วยตนเองไม่ได้สักอย่างเลยนอนอยู่ในเตียงต้องอาศัยคนอื่นช่วยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีลูกมีหลานล่ะลูกหลานไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพที่จะดูแลล่ะจะเป็นลักษณะยังไงอันนี้เราก็ไม่อยากจะคิดถึงอนาคตอีกเหมือนกันบางทีเกิดศึกสงครามเกิดภัยวิบัติอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นดูแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆไม่น่ามาเกิดในโลกวัฏสงสารใบนี้มันมีแต่เรื่องของทุกข์ทั้งนั้นถ้าช่วงไหนที่เราสมหวังความดังปรารถนาขอยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าว่าช่วงไหนที่เราไม่สมหวังดังปรารถนาเจ็บไข้ได้ป่วยเ เราก็ทุกข์ใจอีกสรุปแล้วก็คือมีแต่ทุกข์ซะมากกว่าผลที่สุดในบ้านปลายของชีวิตก็คือทุกข์อย่างเดียวทำไมจะว่าบ้านปลายของชีวิตคือทุกข์อย่างเดียวบ้านปลายจริงๆเหมือนกันเมื่อใจจะขาดจะหาความสุขไม่ได้ในจุดนั้นมีแต่ความทุกข์พอทุกข์เสร็จแล้วก็ไปเลยลืมไปเลยเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นเด็กใหม่อีกเกิดขึ้นมาใหม่ผลที่สุดก็นั่นพอตายไปแล้วก็จบไปลืมไปแต่มีแต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นเห็นคนตายโอ้โหรู้สึกว่าหาความศรีวิไลไม่ได้เลยในขณะที่ใจจะขาดนะแต่ผู้ตายไปก็ตายไปจบไปพบถึงชาติถึงไปแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นเลยวิญญาณคือใจนามธรรมไปก่อภพก่อชาติอีกในภพภูมิต่างๆอีกอันนี้แหละมันไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้แสวงหาทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาได้ตรัสรู้ได้แนวทางมาแล้วมาสอนพวกเราแต่พวกเราพอได้ยินแล้วก็อย่างว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางทีก็สู้ฝ่ายต่ําไม่ได้กิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะดึงถ่วงเอาไว้อยากจะทำมันนั้นแต่มันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีนี้คำว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจุดนี้คือเป็นจุดแรกจากนั้นก็ความขี้เกียจกิเลสก็มาดึงถ่วงเราอีกเป็นพลังสองอีกผลที่สุดก็เลยมาลุมมาตุ้มนั่นแหละจนถึงวาระสุดท้ายยังคอยโอ้สายเกินไปเสียแล้วเราฮะแต่จบไปในชาติหนึ่งเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอีกอย่างเก่านี่แหละสรุปแล้วก็คือให้พวกเราสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆฟังทั้งนั้นบังทีนี้บังศึกษาเรื่องธรรมเทศนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายครั้งต่อหลายหนผลในสุดมันก็คงจะกระเทาะกิเลสความรู้จริงเห็นจริงในจิตในใจของเราคงจะมีไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงที่สุดก็นั่นแหละได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติพบบารมีของเราแก่กล้าจากนั้นก็พ้นทุกในวัฏสงสารไปไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตัดกำล้อกงเกวียนไปว่างั้นแต่แหวกออกจากกำล้อกงเกวียนไม่มาอยู่ในวัฏวนหนีออกจากวัฏวนไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้ามาเวียนว่ายตายเกิดก็อย่างที่ว่านี่อย่างที่หลวงพ่อเห็นเมื่อวานนี่ผู้เป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งผู้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอายุแก่อีกต่างหากทีนี้จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายแต่ไม่รู้จะทำยังไงสรุปแล้วก็คือใช้กรรมของใครกรรมของเราเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำกรรมตามว่าผู้ใดรังแกหรือว่าฆ่าตัดชีวิตรังแกเบียดเบียนสัตว์ร่างกายจะทุพพลภาพในอนาคตนะกรรมจะไปให้ผลถ้าว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ผู้นั้นก็ชีวิตสั้นเข้าถ้าผู้ใดรังแกสัตว์ผู้นั้นก็ทุพพลภาพในร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำทุกข์ให้แก่ท่านทุกข์นั้นจะมาถึงตัวต่อไปในอนาคตเพราะนั้นอย่าทำกรรมที่มันไม่ดีอย่าทำกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีให้สร้างแต่บุญกุศลเนอแต่มันก็ยากเหมือนกันนั่นแหละคนเราที่จะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวคิดแต่ยังคิดดีพูดดีทำดีอย่างเดียวก็ยากแต่ก็พยายามทำให้มากที่สุดส่วนดีส่วนกรรมไม่ดีนะครับพยายามเลี่ยงเล้นพยายามเลี่ยงออกให้ทำให้น้อยที่สุดในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เราก็คงจะพอจะเลี่ยงได้นะแต่ถ้าว่าเมื่อเราไม่มีขาดสติเมื่อไหร่กรรมชั่วมันก็จะทะลักเข้ามาอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้น ครื่องชี้นำหรือว่าบอกกล่าวมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้แก่เจ็บตายเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นไม่ใช่ดูไปเห็นท่านแล้วก็จะมองแต่ท่านอย่างเดียวไม่ใช่นะมันมองเราอีกต่างหากนะมันมองตัวของหลวงพ่ออีกต่างหากเออตายมันไม่น่าอยู่จริงๆโลกเนี่ยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บทุกทรมานจริงๆหายใจเข้าแมวช่วยตนเองก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเราเราจะทำยังไงก็ทำอย่างท่านเหมือนกันนั่นแหละจะทำยังไงฮะถึงอย่างไรก็ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เหมือนกับเราจะไปเมืองนอกใครๆก็ไม่อยากจะไปเพราะติดถิ่นพวกเราติดถิ่นติดบ้านเกิดของตัวเองถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงก็พออยู่เพราะเราอยู่เคยชินกับบ้านของเราแต่เขาก็บอกว่าอันนี้คุณจะต้องหนีคุณจะต้องออกไปต่างประเทศนะคุณจะต้องออกไปต่างประเทศอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณต้องออกต้องได้หนีออกไปต่างประเทศแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะคำพูดอยู่ในใจเราก็รู้อยู่ว่าเราจะต้องหนีแน่ๆแต่เราไม่ได้เตรียมพร้อมเรามีแต่กุกกิกกิกทำมันนู้นทำมันนี่ไม่ได้เตรียมพร้อมพอถึงวันไปจริงๆตายข้าไม่ได้เตรียมอะไรเลยเงินในกระเป๋าก็ไม่มีคว้าหน้าคว้าหลังผลที่สุดไปตกไปเมืองนอกก็ทุกข์ยากลำบากเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกเราจะต้องไปต่างประเทศจริงนะให้พวกท่านเตรียมพร้อมเอาไว้นะให้สั่งสมบุญกุศลไว้พร้อมนะบุญกุศลคืออะไรก็คือคุณงามความดีท่านน่ะให้เตรียมใส่ใจเอาไว้ในเมื่อพวกเรามีคุณงามความดีมีบุญกุศลในจิตใจแล้วถึงจะไปต่างประเทศเราก็มั่นใจว่าเรามีทุนในกระเป๋าไปรูดบัตรที่ไหนก็ได้บัตร ATM ที่ไหนก็ได้เงินในกระเป๋าเพชรนินทินดาของเราก็เต็มในกระเป๋าไปพบหน้าชาติหน้าเราก็คงจะมีความสุขเพราะเหตุใดเพราะว่าเราได้เตรียมพอสมควรแล้วนะอันนี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมเพราะพวกเราจะได้เดินทางต่างประเทศอย่างที่ว่านั่นนะแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นรับพรอนุโมทนาให้พร
1: พร้อมแล้วอย่างที่ไหนนั่นแหละนานๆหลวงพ่อจะได้ลงมาเยี่ยมพบกับลูกกับหลานศรัทธาญาติโยมแต่อยู่ทางวัดก็อย่างบ้านไม่รู้เรื่องอะไรจะมีอะไรยุ่งเหยิงขึ้นไปเรื่อยๆสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มคนยังไม่รู้จักก็อยู่แบบสบายๆอีกแบบหนึ่งแต่มาเดี๋ยวนี้มีอายุพรรษาขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วก็ผู้นั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาก็เลยภาระก็เลยหนักหนาขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งของบางสิ่งบางอย่างพออายุแก่ใช้งานมาหลายปีก็ไม่มีคุณภาพราคาลดเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์พระผู้เฒ่าเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ยิ่งขลังเหมือนกันเถอะเนี่ยยิ่งขลังศรัทธาญาติโยมลูกหลานยิ่งเข้าไปหาเนี่ยแหละมันต่างกันตรงนี้แต่หลวงพ่อก็ลักษณะอย่างนั้นแต่ก่อนก็อยู่แบบสบายๆไม่มีอะไรแต่ทุกวันนี้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็เข้าไปหามากถ้าจะว่าอยู่ไหมก็พอสมควรเหมือนกันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะหลวงพ่อมาพบมาเจอคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานก็มีอยากจะกล่าวหรือบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็คือพอเห็นหน้ากันแล้วก็หลวงพ่อจะบอกแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาสิ่งที่เป็นอัปมงคลมาพูดให้กันฟังถ้าพวกเราไม่เตือนกล่าวเตือนกันพวกเราก็บางทีมันก็หลงลืมตัวไม่ได้คิดว่างั้นจะสิ่งที่ควรจะคิดแต่มันไม่ได้คิด เราไปให้ความสำคัญส่วนอื่นมากกว่าแต่ถ้าว่ามีครูบาอาจารย์บอกกล่าวอย่าไปลืมอย่าประมาทเกินไปอย่างนี้ คล้ายๆเราก็ถอยกลับมาหาที่เก่าเออใช่เราเนี่ยถลำมากจนเกินไปแล้วจนลืมคิดว่าชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าว่าเราได้ยินจากครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนเราก็กลับถอยหลังเข้ามาดูเออเราควรจะทำตัวยังไงควรจะทำกายวาจาใจอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งหวังที่ว่าจะอยู่ในโลกนี้เป็นอนันตการจนไม่มีวันตายไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตของพวกเราพร้อมที่จะจากไปได้ทุกเวลาเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะอันนี้ก็คือการว่ากล่าวย้ำเตือนซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่บอกกล่าวกันพวกเราก็ไม่ได้วางแผนชีวิตแต่ถ้าว่าพวกเราได้บอกกล่าวกันเราจะได้วางแผนชีวิตของพวกเราอย่างพวกเราอยู่ในบ้านห้องแถวอย่างยาวเหยียดอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเราก็วางของสเปสปะในบ้านของเราไปทั่วมั่วไปหมดแต่ถ้ามีคนบอกกล่าวว่าเออระวังนะเราอยู่ในห้องแถวยาวขนาดนี้ถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะเราได้คิดวางแผนไว้หรือเปล่าถามว่าเราวางแผนเอาไว้เงินเราจะไว้ที่ไหนโฉนดที่ดินหรือของที่มีคุณค่าเราจะเอาไว้ที่ไหนแล้วเอาง่ายแล้วออกทางไหนได้คิดไว้นะไม่ใช่ว่าใส่ประตูเหล็กกันไว้หมดเอาเล็บเชื่อมปิดไว้หมดถ้ามันไฟมาทางด้านหน้าเราจะออกไปทางไหนถ้ามาไฟด้านหลังเราออกไปด้านไหนถ้ามันไหม้ข้างล่างเราจะออกทางไหนอันนี้ก็คือถ้าว่ามีผู้บอกกล่าวหรือว่าตัวเองได้วางแผนไว้แล้วถ้าว่าภัยมาถึงเราก็พร้อมที่จะหาทางออกได้พร้อมที่จะเก็บหอมรอมริบเงินคำทรัพย์สมบัติที่เราหามาด้วยนะติดตัวออกไปได้ด้วยอีกต่างหากแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนไม่มีอะไรละเราอยู่อย่างเนี้ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็คว้าหน้าคว้าหลังว่างั้นเผลอๆไปแบกเอาท่อนเหล็กที่หาคุณค่าไม่ได้ออกไปอีกต่างหากแบกถังขยะออกไปต่างหากทั้งที่จะเอาเงินคำทรัพย์สมบัติมันอยู่ที่มีคุณค่ามีประโยชน์กลับไปแบกถังขยะออกไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนนี้ก็เหมือนกันชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยเราเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคุณงามความดีได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำสั่งสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนแต่ว่าตายแล้วไม่สูญนะออกจากภพนี้ชาตินี้แล้วพวกเราจะต้องไปเกิดอีกในภพหน้าชาติหน้าเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมเก็บหอมรอมริบบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราไปด้วยอันนี้ก็คือการบอกกล่าวจากนั้นพวกเราก็ได้ศึกษาฟังแนวทางจากนั้นก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติด้วยว่าดูเหมือนกับเรามาดูร้านของเราเลยดูบ้านของเราถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะเอาทรัพย์สมบัติตนไหนที่มีคุณค่าในบ้านของเราออกก่อนนี่แหละนี่ก็เหมือนกันในเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงเราควรทำใจอย่างไรในขณะนั้นเราควรระลึกอะไรระลึกถึงอะไรก่อนระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงที่เราได้ประกอบที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็ได้นำจุดนั้นมาบริกรรมและมาคิดมานำทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนวันนั้นมาถึงมันจะพวักพวงคว้าหน้าคว้าหลังไม่รู้จะร้องไห้ไปเพื่ออะไรร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ก ็มีคุณค่าอย่างเก่าผลที่สุดก็เลยจิตใจทุกข์ระทมแหมควาดคิดถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงหลานถึงวงศาคณาญาติที่ว่าจะมาช่วยเราได้ก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เพราะเหตุใดทุกคนก็จะต้องถึงจุดจบเหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครช่วยใครในช่วงนั้นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถึงจุดนั้นมันมีนะบางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องลูกหลานพ่อแม่นะเราก็พึ่งพาอาศัยเงินคำทรัพย์สมบัติของพวกเราได้แต่ถึงจุดหนึ่งเราจะพึ่งอะไรไม่ได้ทั้งหมดอันนี้เราก็ต้องได้คิดไว้ในใจถ้าเราคิดไว้ในใจของเราแล้วในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาถึงเราจะไม่ทุกข์ใจพร้อมที่จะยินดีรับด้วยความไม่ใช่ว่าภาคภูมิใจไม่ใช่จะว่ารับโดยดุษณีภาพงั้นหลับตาผิวเลยรับเกิดมาชีวิตทั้งชีวิตทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่ามากมีดีจนอะไรก็ตามก็จะต้องมาถึงจุดนี้แน่นอนนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาคิดทำไมถึงหลวงพ่อถึงพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อเนี่ยสลดใจวันเหมือนกันวันนี้จะต้องไปเจองานศพของหมอสุเมธเนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นก็คือปาลบเรื่องมรณะภัยที่หลวงพ่อจะได้ไปประชุมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อเนี่ยแหละถ้าจะว่าไปแล้วก็องค์ธรรมสังเวชลักษณะนั้นนะให้ข้าว่าองค์ธรรมสังเวชสังเวชอะไรไม่ใช่ว่าสังเวชผู้ตายไม่ใช่สังเวชในชีวิตของพวกเราทุกคนสังเวชในชีวิตของเราอีกต่างหากชีวิตในสงฆ์ให้ข้าว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของเราอย่างหลวงพ่อนะคือนะลูกศิษย์ลูกหาก็ไปแล้วนะอีกสักวันหนึ่งนะเราก็ไม่มีเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะเหลือกว่าใครๆทั้งหมดเราก็เหมือนกันทั้งหมดนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้ข้าว่ามันโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราเองดังนั้นเรานะอย่าประมาทนะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการบอกกล่าวหรือการย้ำเตือนแก่พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกท่านอย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้ทำหน้าที่อะไรให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อเราเป็นพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีที่ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดของลูกในเมื่อเราเป็นลูกเราก็ควรจะทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดอย่าให้หนักอกหนักใจพ่อแม่อย่างหลวงพ่อเหมือนกันเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดให้เป็นตัวอย่างของพระลูกพระหลานที่เข้ามาศึกษาและก็พร้อมกันก็แนะนำสั่งสอนพระเนรของหลวงพ่อให้ดีที่สุดคือไม่ให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของหลวงพ่อในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาไปศึกษากับครูบาอาจารย์เราก็พยายามทำตนให้ดีที่สุดอย่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หนักอกหนักใจกับเราเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะมองให้มองตัวเองนะอยากจะให้คนอื่นดีอยากจะให้คนอื่นดีต้องทำดีให้คนอื่นดูอยากจะให้ลูกดีต้องทำดีให้ลูกดูนี่แหละอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ทำให้ความดีให้ลูกศิษย์ดูสรุปแล้วก็คือให้ตัวเองเป็นตัวอย่างของคู่คนทั้งหลายถ้าพวกเราคิดได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้นะความเจริญรุ่งเรืองความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราถ้าว่าพวกเรามีแต่อยากจะให้คนอื่นทำดีชี้นิ้วออกไปข้างนอกคนนั่นน่ะก็ดีคนแม่คุณพ่อน่าจะดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ดูตัวเองพ่อแม่ก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกชี้ให้ลูกดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่พ่อแม่กินเหล้ากินลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอย่างนี้ลูกของเขาจะดีได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเรา โอปนัยโกนะธรรมะของพระพุทธเจ้าโอปนัยโกให้มองตัวของเราอยู่เสมอเมื่อเราเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านเราขาดตกบกพร่องอะไรเมื่อเราเป็นแม่บ้านเป็นตัวอย่างของลูกๆขาดตกบกพร่องอะไรนี่แหละคือให้พยายามมองตัวเองถ้ามองตัวเองสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องที่มันไม่ดีเราพูดมากเกินไปหรือเปล่าต่อไปนี้เราจะหยุดพูดให้น้อยลงคือเราพูดไม่รู้จักกาลเทศะหรือเปล่าเราก็พยายามพูดให้รู้จักกาลเทศะขึ้นอันนี้เป็นต้นนะเรื่องของการพูดของเราจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นกระทบกระเทือนไปไหมเราก็พยายามอย่าไปพูดอะไรให้จนเกินไปคือเราไม่พูดอะไรซะเลยจนทำให้เสียหายก็ถามอะไรก็ไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวจนเสียหายการงานต่อไปนี้เราก็ต้องพยายามพูดให้มันเกิดประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยของเราสิ่งเหล่านี้พวกเรานั่นแหละตัวของเราเนี่ยเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ทบทวนเป็นผู้ใช้การวิธีวิเคราะห์ในการเป็นอยู่ของพวกเราแต่พวกเราพยายามมองตนเองไม่อยู่เสมอความขาดตกบกพร่องก็จะขาดเต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆว่างั้นแต่ถ้าเราไม่มองตนเองนะจะทำให้เสียหายการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเดือดร้อนยังไงตัวเองก็มันมีแต่คนอื่นผิดอยู่วันยังค่ำมันไม่ได้นะบางทีมันออกไปจากตัวของเราด้วยนะเราต้องมองตัวของเราแต่คนอื่นอาจจะมีผิดเหมือนกันแต่ตัวของเราอาจจะขาดตกบกพร่องเหมือนกันแต่ทางว่าพวกเรามองแต่คนอื่นว่าไม่ดีนะตัวเองอาจจะขาดไปอย่างมากเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไว้ก่อนว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเราเราจะทำปรับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไรคุณงามความดีบุญกุศลของเราพร้อมหรือยังเมื่อจุดนั้นมาถึงเราควรจะทำใจยังไงเราจะควรจะเก็บหอมรอมริบอย่างไรเหมือนกับไฟไหม้บ้านเมื่อไฟไหม้บ้านมาเราจะเอาสมบัติชิ้นไหนที่มีคุณค่าที่สุดในบ้านของเราติดตัวของเราออกไปนี่อันนี้ให้เราวางแผนวางแผนการเป็นอยู่วางแผนชีวิตของพวกเราทุกท่านนะตอนนี้ไปจะให้พรและสัญญาอนุโมทนาให้พรมีอาหารเข้ามาไหมมีไหมมีคนมาไหมไม่มีหรอเอาถ้าไม่มีรับพรนะสนินะ
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวานหลวงพ่อไปรับผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนอุดรราชินูทิศเด็กนักเรียนชั้นม.3 14ห้อง

่มเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599เมธีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาทำการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้รวมจิตใจ เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ถ้าอารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธกับลมหายใจเข้าและออกพุทโธนี้ท่านให้นึกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจิตใจจะได้มาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธและจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจเมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเพชรใต้ต้นไม้โพแล้วพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกเมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลางในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ท้อถอยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิ
คือสมาธิไม่คล่องเคลื่อนทำได้นึกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลุ่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำๆเมื่อสมาธิสูงสุดปรากฏการในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นปากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐานโดยย่นย่อก็คือว่ารูปนามไม่เที่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงของพระองค์ก็มันก็รูปกายมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามันไม่เที่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นความไม่เที่ยงของรูปร่างกายตั้งจะเกิดมามันเลื่อนจะเลื่อนขึ้นมาเมื่อคนเราแก่ชราแล้วสัมฤทธิ์ทุดโทรมไปนั่นคือแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรต่อมีอะไรปรุงแต่งเลื่อยเปื่อยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิตก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพนั้นน่ะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็โลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกคนแล้วรูปนามกายใจอันนี้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์ก็แจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม้เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ตัวนี้ส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกและตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดกิเลสความโกรธก็ดับลงไปในขณะนั้นกิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลงก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี้อย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาที่กลางอย่างกลางก็บำเพ็ญมา8อสงไขยแสนนามมหากัปอย่างสูงสุดเรียกว่า16อสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงจะตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระทัยสอนแรกพระองค์ก็ระลึกถึงอาราลดาบทยุทธกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ฤาษีสององค์อาราลดาบทยุทธกาดาบทพระองค์ระลึกถึงว่าจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้น
ก็พอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้วจึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จออกมาบวชได้6พรรษาจึงได้มาถึงขั้นตรัสรู้นั้นได้โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถสมัยก่อนว่าพาราณสีเมืองพาราณสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5พระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาคือว่าปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระองค์แสดงกามสุขันธ์นิกานุโยคอัปปกิลมัฏฐานุโยคคือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความรักและความชังจงทำใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทางพ้นทุกข์ไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังหลงไหลอยู่ในความรักและความชังกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิยมัฏฐานุโยคนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้ฟังพระองค์ตรัสแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ตรัสรู้แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่าเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจของเราไม่ได้กำเริบโสสารเหมือนแต่ก่อนมีจิตใจอันแน่มั่นคงพอพระองค์ตัดอยู่ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละก็มีอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธแนวพระธรรมพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตรัสพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกณฑัญญะเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนปัญจวัคคีย์สี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไซ้ไล่เลียงจนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ตาพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่าควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิ้นจึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้เป็นพระอรหันตาคีนาสกจบพรหมจรรย์พ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆนานาหมดสิ้นเรียกว่าไว้ใจได้มีพระอรหันตาเกิดขึ้นในโลกปัญจวัคคีย์5องค์
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นหกองค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวนาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าต้องฟังตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไปทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสี่อสงไขยแสนมหากัปอย่างต่ำจึงจะได้ตัดสาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือถ้าไม่ภาวนาไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่ได้สำเร็จมรรคผลจึงมีระเบียบธรรมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างหรือว่าในกรรมฐาน40ประการอย่างว่าพุทโธพุทโธเนี่ยจะโยในกรรมฐาน40ข้อหรือลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็โยในกรรมฐาน40ข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วจึงจะเข้าใจในทางโลกและกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้ยังมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ข้างกันโน้นแหละนั่งสมาธิภาวนาก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกรมภาวนาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลายเมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้มีโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมยืนภาวนาเมื่อและเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับได้แค่ความลือสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกรมต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ถ้ามันเปิดมือนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งเดินขึ้นภาวนาพุทโธในใจถ้าเดินอยู่มันจะหลับไม่ต้องเดินเดินเดินจงกรมกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก็เดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาเมื่อพุทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้จนหมดลมหายใจตั้งใจว่าอย่างนั้นเมื่อตั้งใจประกอบประทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่าอินทรีย์ไม่
บารมียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินี้ก็เล่งภาวนาเข้าอาจจะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปถึงพระนิพพานได้ถ้ามาเมื่อลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิเลสความโกรธโลกหลงนี่ก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เป็นใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ประการใดให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสง

ากว่าจิตที่เปล่าเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมือองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครองไม่อนุญาตและพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่อนแล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียเราจะไม่มาเราจะเดินจงกรมท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกวาดทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช้อิริยาบถยืนเดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุทโธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปัชฌาย์อาจารย์นั่นแหละเมื่อเจริญอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่าใส่รองเท้าก็ไม่ได้แล้วมันเกิดหนักตื่นขึ้นมาเอาเท่าเปล่าๆนั่นแหละเดินไม่แผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท่านั้นแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียรทีนี้ก็ทำอย่างไรคลานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคลานไปเหมือนโคเหมือนกระบือน่ะท่านกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านก็แน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆแล้วการหลับไม่มีละเพราะมันคานไปคานมาแต่ร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนทางที่จงกรมนั่นกลิ้งเอาบัดกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีกตอนที่นอนนี้ไม่มีแตกที่ไหนละบัดเพราะว่ามันไม่เตยมันเสมอกันมันหนักมันเป็นไม่ไปอยู่ที่เท้าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเป็นมันเท่ากันหมดเลยกลิ้งภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาที่มาศพจบพรหมจรรย์ในทางจงกรมนั้นเมื่อถ้าหากว่าผู้ใดที่เตาเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตายเราจะทำในนี้มันตายกิเลสมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลงไปสักทีแล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นท่านภาวนาอยู่ในบ้านในเรือนเป็นเท่าพญามหากษัตริย์อย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสาทราชมณฑีท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาจินาตบในหอปราสาทราชมณฑีนั่นคือว่านั่นพระทัยใจของสาวกในขั้งพุทธกาลนั่นท่านเอาจริงจิตใจท่านเรียกว่าเป็นใจเพชร

0: นแก้วมามีโชคเป็นจิตใจอันแน่แน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเมื่อเลิกจากการฟังธรรมแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปมัวเห็นแก่หลับแก่นอนรวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังยุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ใดก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันถ้าเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่แล้วอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าคิดแบบไม่มีปัญญาคิดไปตามอารมณ์ความชอบใจเฉยๆชอบใจเรื่องอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่องอันนั้นไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่าว่าแต่ชอบใจแล้วก็จับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรายับยั้งใจนี้ให้มันเป็นหนึ่งลงไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้หมดเลยนั่นให้ใจมันสะอาดอยู่ภายในนี่นั่นแหละไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหละจึงเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในนี่นะให้จำหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะ ถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจับเรื่องอะไรได้เราก็เอามาวิจารณ์คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอนุโลมไปเฉยๆคือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเรียกว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพ่อผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไปเช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าช้านู่นอย่างนี้นะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าช้านู่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นมานี่การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายอยู่ป่าช้านั้นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั้นมาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นซากศพอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละนี่เราถอยกลับสติเข้ามาถอยสัญญาความจำนั้นเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจำไว้มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้นะการภาวนานะมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามาเมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลยสิ่งใดที่ควรกำหนดรู้แจ้งมันก็รู้แจ้งได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถอยกลับเข้ามาได้แล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันในใจมันก็สงบลงสงบลงแหละเพราะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็สงบลงนะสงบลงไปหาที่เดิมมันนู่นนะที่เดิมแต่มันมาติดปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในหทัยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นรนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจมันมาสงบอยู่ในสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็เบาเพราะมันไม่หนักมันไม่ได้หาบเอาอารมณ์ภายนอกไว้มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างเราไม่หาบเอาของหนักไว้บนบ่านะนะมันก็ไม่หนักบ่านี่ก็เบาเมื่อปลงหาบลงไปแล้วอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักหน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบ่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวมันรู้สึกมันเบามันโปร่งดีนั่นแหละ เหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวๆไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทำกระแสจิตให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะพูดง่ายๆเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้ถ้ามันมีขมเหลวอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นนะไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้วอ่ะทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเหลวที่มันจับอยู่กระจกนั้นออกไปขัดออกไปมันก็กระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขมเหลวออกหมดแล้วกระจกนั้นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ออย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตดวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานู่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันดวงจิตดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาติไม่ถ้วนหมายความว่างั้นล่ะที่ล่วงแล้วมานู่นนะมันนี่พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์แสวงหาทางชำระพระหฤทัยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์สามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นี่ก็เพราะพระองค์พยายามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปละพระทัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม้เราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิตใจนี่อันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสก็ตัวเดียวกันความอยากความปรารถนาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเพียรพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันสะอาดไปเรื่อยๆการชำระจิตให้สะอาดนี่มันมีอยู่สองขั้นตอนนะขั้นแรกนี่เราชำระให้สะอาดด้วยสมาธิหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีลนี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเรียกว่าใจสะอาดปราศจากบาปอกุศลอย่างหยาบอันนั้นนะบัดนี้มันยังบาปอกุศลอย่างกลางเนี่ยเรามาชำระกันด้วยสมาธิบัดนี้นะพยายามทำใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมีสติเพ่งยั่งเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนู่น จิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะเช่นนั้นนะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจการที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้หยั่งเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูฟูอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละเรียกว่ารู้ไปในอดีตบ้างรู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันล้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงจิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงจิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี่มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภกรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโพโรหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เราที่รูปร่างอันนี้มันไปก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมารดานะนะมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองในหุ้มห่ออยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็เพ่งดูให้อสุภะนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมจะไม่ไปทำชู้จากภรรยาถ้าเป็นไอ้ผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีลจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่หมั่นเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้ยินธรรมบรรยายอย่างนี้แล้วก็นึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนต่างหากให้อสุภกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นคฤหัสถ์นี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดอ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี่ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาปคฤหัสถ์ก็ดีได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่โมนี่มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี่แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันโมนี่นะก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ดาดื้นในโลกอันนี้ทำไมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคฤหัสถ์เราการเจริญอสุภกรรมฐานนะเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส ทรงเสริมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละบัดนี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอกุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปอ่ะเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากๆเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ตัวอื่นนั้นค่อยยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะต้องสำรวมระวังอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้าเกินขอบเขตไปแล้วก็อย่างว่านั่นมันเป็นเหตุได้ทำบาปทำกรรมไม่เฉพาะแต่ไปทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นเท่านั้นหรอกเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความมายาบาทไอ้ความรักอันนี้นะเพราะว่าเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พอรักรูปนั้นอยู่แล้วตนพอจะไปแย่งเอาของเขาหรือไม่ฉะนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเข้าก็รักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเข้ามันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้วปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพึดตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงแบบนี้นะนี่มันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นสวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าเฉยชมนี่มันสำคัญผิดอ่ะแต่ความจริงรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะไม่มีอะไรสวยงามอ่ะเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปรวนอยู่เรื่อยนี่ดูแต่อัตภาพร่างกายเนี่ยอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไปหน่อยหนึ่งพังเหงื่อใครไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนมันนั้นเกะกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มเสื้ออะไรหมดนั้นหน่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชำระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอ่ะมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะแต่ลองไปหาได้ที่ไหนแล้วในโลกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอ่ะมันสำคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอันเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระต่างหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคฤหัสถ์หลงมันก็เป็นเหตุให้ทำลายศีลทั้ง5ข้อนั่นนะถ้าบรรพชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทำลายสิกขาบทน้อยใหญ่อ่ะ ที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสำรวมระวังมันก็สำรวมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าสะสมให้มันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปฮะตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภกรรมฐานนี่เสมอไปแหละผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหานี่แหละให้เข้าใจเอาเลยเอากงกงเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรล่ะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสะสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างไรเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีนี่ทั้งนั้นแหละลองคิดดูให้ละเอียดมันจึงจะเห็นได้ทำใจให้สงบลงไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครยังมีจิตฟุ้งซ่านตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบราคะตัณหานี่เหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตปริยายสูตรนั้นราคกินาโทสกินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนมาในวัฏสงสารอันนี้นับชาติไม่ทวนพาไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอาบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะบาปกรรมมันตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบนั่นนะคำว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูปากนั่นแคบน้อยเดียวนึงอ่ะพอรวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่ถ้าหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนะถ้าพระสารีบุตรบินทบาทแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปเห็นเปรตตนหนึ่งนอนอยู่ริมน้ำแต่กินน้ำไม่ได้เปรตนั้นจึงได้คร่ำควรวญตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทำชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานแล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไป ตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวโหยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาตรของท่านนั้นตักบาตรให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั่นนะเอาใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เปรตนั้นเมื่อเปรตนั้นได้รับอนุโมทนาแล้วก็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสำราญไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายเพราะบาปกรรมนี่นะมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มันหายไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันระงับไปทีเดียวพ้นจากอสุรกายผมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมยังไม่หมดนี่นั่นแหละพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเอาเศษบาปยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดหูหนวกมาจากกำเนิดนั่นอันนั้นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะมันจึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบเลยหมู่นี้มันมีราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั่นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีไพเราะเพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปในเสียงต่างๆนะเมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างนะเสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธะธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะกระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากนี่ก็เหมือนกันนะมันก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละสัมผัสกันเข้านะเมื่อจิตเจตนาว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วมันก็กดดันเอาธาตุเหล่านี้แหละให้เป็นเสียงออกมาได้มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั่นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไว้แล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ยไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างบ่อย่างไปนั่งในของแข็งๆอย่างนี้นะไม่ชอบใจนะถ้าได้เป็นนั่งฟูกบ่ออันอ่อนนุ่มนิ่มเนี่ยพออกพอใจได้นอนในฟูกเบาที่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยนั่นแหละเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั่นมูลนี้ก็เพราะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไปการที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านั่นแหละทำใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาแต่อเนกชาตินี้นะวิจารให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้ มันก็หายสงสัยแล้วลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะ เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียินร้ายเนี่ยมันจะระงับไปทันทีเลยก็หามิได้แต่เมื่อมันลงความเห็นว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้หลงไม่ให้ตื่นเต้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะให้กำหนดลงไปให้ถึงความจริงมันทุกครั้งเลยที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะพยายามพิจารณาให้มันถึงความจริงเรื่อยไปเมื่อพิจารณามันเห็นความจริงบ่อยๆเข้าไปความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กำหนดรู้ความจริงของรูปนั่นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารณ์ว่าเออรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนออะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกหรือว่ารูปนี่ขี้ร้ายน่าเกลียดน่าชังหนออย่างนี้มันไม่ได้วิตกไปหรอกเพราะอาศัยความรู้ยิ่งนั้นเป็นสักขีพยานเห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่าอย่างนั้นถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่นานนะรูปนั้นก็แปรปรวนไปเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายเมียหลายผัวสำหรับคฤหัสถ์นะอ้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสำรุดไปแล้วผิวพรรณวันนะอันใดก็สูบซีดไปแล้วหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ทรุดโทรมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปล่งปลั่งเข้ามาเกิดชอบใจอ้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าเอ้าเลยอย่าร้างกันไปหาความสุขความสบายไม่ได้เลยก็เพราะราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุอ่ะวันนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้อ่ะเมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้ววันนี้นะมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดข้างอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านี้หนึ่งถ้าว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันก็ติดอยู่แค่สมมุตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกก็สมมุติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใคร่ก็รักก็ใคร่ไปตามสมมุตินิยมของโลกนั้นโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังเอ้าจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นแหละนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจวันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงจิตนี่ให้เข้าใจกันเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตติสิแบบนี้นะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั่นนะจิตใจนี่มองเห็น รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอันหนึ่งๆอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมุติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีความจริงแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่สนใจไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งลึกล้ำคัมภีรภาพมากตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของลึกจนว่าบุคคลไม่สามารถที่จะยังเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของตื้นจนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตัณหาเนี่ยมันฉาบทาจิตใจอยู่มันถึงไม่เบื่อไม่น่ายมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่เอาศีลมาชำระราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั่นให้มันเบาบางออกไปแล้วต่อนั้นก็เอาสมาธิวันนี้นะทำจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชำระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะให้มันเบาลงไปนั่น อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นบะนี่มาชำระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนะน้อมเอามาปฏิบัติชำระจิตใจอันนี้เป็นขั้นๆไปดังกล่าวมานี่แหละถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำระให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั้นได้ก็ขอให้ชำระขั้นหยาบๆนี่นะให้มันดับไปให้ได้นี่ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะอย่างหยาบเนี่ยดับลงไปเมื่อกิเลสอย่างงามนี้ดับลงไปแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะมีศีล5บริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาวาทจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดแม้แต่บุหรี่นี่ก็เว้นได้เลยผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุหรี่นี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยพวกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายเขาก็วิจารณ์วิจัยกันพอแรงแล้วเห็นว่าให้โทษบุหรี่เนี่ยไม่ได้ให้คุณเลยเนี่ยเพราะมันมีธาตุอะไรต่ออะไรตามชื่อแพทย์ของเขานะผสมอยู่ในเส้นยานั่นนะแต่เราก็จำไม่ได้ชื่อยาตัวยาอันนี้นะนั่นแหละตัวยานั่นแหละมันเป็นมันมีพิษอ่ะ มันไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปอ่ะเห็นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาบริโภคตั้งแต่อาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่เสียสิ่งใดที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี่อย่าเอามาบริโภคอย่างนี้แล้วนะมันก็จะมีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขให้พากันเข้าใจเมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อไรนะมันถึงตายเองแบบนั้นนะแต่ถ้าว่าบุคคลนี่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่นะรู้อำนาจแก่ความหลงความเมาเหล่านี้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษต่อร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้นะมันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรแล้วนั่นแหละถึงกรรมเวรแต่หนหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวรที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไปอ่ะ เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างนี้แต่ถ้าว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนู่นอย่างนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นน่ะ เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอ้าทำบาปหนักก็ไปตกนรกมันนี่พ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วใส่ตัวอีกแล้วเอาตายแล้วไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาอ่ะเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครอบวงจรเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอารู้สึกตัวได้อย่างเนี้ยก็มาละกรรมชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลยได้บุญกุศลนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยวะเนี่ยกรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไปแล้วก็ได้สั่งได้ทำบุญกุศลในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั้นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีแบบนี้นะ เอามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละวงจรทางดีแบบนี้นะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดานั่นแหละ หมดบุญหมดปรารถนาจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบารมีอีกสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวนะอย่างนี้แหละมีแต่บุญกุศลติดตัวแล้วก็ให้เที่ยวเกิดอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบารมีอยู่ในมนุษย์นี่แหละมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีก บุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่แหละนี่วงจรฝ่ายกุศลนะถ้าว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัติ8บัดนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมบัดนี้นะนั่นแหละหมดอานิสงส์แห่งเกิดเป็นพรหมเอ้าก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบารมีมันเต็มขั้นไหนอ่ะแล้วอย่างนี้นะมันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปัตติผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้นบุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวว่าอยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงน่ะได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อนตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์วะนี่พวกพระโสดาบันนี่นะส่วนมากตำราท่านกล่าวไว้ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละพวกพระโสดาบันนี่นะที่ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงมูนี้ก็มีหรือว่าชั้นสูงเงินไปกว่านั้นก็มีท่านก็บำเพ็ญอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วนั้นท่านไม่ลืมตัวหรอกแม้จะได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญผู้ไม่ได้มรรคได้ผลนั่นพอได้ไปเห็นสมบัติทิพย์อันสวยสดงดงามอย่างนั้นก็หลงก็เมาไปเป็นเสียแต่ผู้ได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่เป็นมนุษย์นุษย์อยู่เนี่ยแต่ไม่ได้มรรคผลในตอนเป็นมนุษย์นี่เมื่อตายไปเกิดสวรรค์นี่มันไปเห็นสมได้เสวยสมบัติทิพย์อันมโหฬารยังไงมันก็ไม่หลงไม่เมาเพราะว่ามันได้เจริญไตรลักษณญาณปรากฏอยู่ในใจแล้วแต่เป็นมนุษย์นี่เมื่อไปเห็นสมบัติทิพย์มันก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ยังละมันไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยมันก่อนผู้มีปัญญานะก็ย่อมรู้เท่าไว้อย่างนั้นแหละได้อาศัยมันไปบำเพ็ญจิตตภาวนาไปอยู่บนสวรรค์ก็ดีบุญบารมีและอินทรีย์มันก็แก่กล้าไปบางทีโชคดีมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมมเทศนานั้นเข้าไปก็สามารถบรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปได้อีกก็อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยจะนิพพานอยู่บนสวรรค์หรือพรหมโลกนู่นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็ขอให้พากันเข้าใจนับว่าไม่ เรียกว่าไม่เสียเวลาเปล่าๆหรอกเวลาเป็นของมีค่าเหลือเกินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะโดยเฉพาะเรื่องผู้มีศีลแหละเมื่อผู้มีศีลแล้วไม่ทำชั่วโดยกายด้วยวาจาแล้วอย่างนี้เวลาใดก็เป็นเวลา

0: ราเว้นจากการกระทําสิ่งที่เป็นบาปแล้วนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทําสิ่งใดนอกจากนั้นมันก็เป็นบุญไปหมดเลยแหละแม้จะทํานาทําสวนก็ตามเป็นคฤหัสถ์นะทํานาก็ทําอย่างที่บุคคลที่ไม่ทําบาปเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอาข้าวนํามาให้ทานเข้าไปอย่างนี้นะนั่นมันก็ล้วนแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยแม้ทําสวนทําการค้าขายอะไรทำราชการงานเมืองทำการช่างต่างๆวันนี้ถ้ายึดศีล นี่เป็นเครื่องดำเนินแล้วล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยทำอะไรได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็เอามาทำบุญทำทานมาทานุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ไปแล้วก็มาเลี้ยงอัตภาพตัวเองเลี้ยงครอบครัวไปอย่างนี้นะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเรื่อยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับชีวิตมนุษย์เรานั้นมีศีลเป็นเครื่องประดับละสวยงามที่สุดสวยงามกว่าเครื่องประดับใดๆในโลกนี้เลยเครื่องประดับต่างๆในโลกนี้ราคาเป็นหลายล้านก็มีแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสู้เครื่องประดับคือศีลไม่ได้เพราะว่าเครื่องประดับอันมีราคามากต่างๆในโลกอันนี้นะมันสวยงามแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแหละเมื่อตายลงไปแล้วมันไม่ได้ติดตามไปเลยของเหล่านั้นนะแต่ศีล นี่บุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วมันจะติดตามผู้นั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวนี่เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ศีลนี่แหละเป็นญาณพาหนะนำไปเกิดในที่มีความสุขความสบายมีสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้นะหนุนส่งไปเรื่อยๆหนุนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มบริบูรณ์นะแล้วก็สามารถได้บรรลุซึ่งถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะมีศีลนี่แหละมันหนุนเนื่องให้ทำความดีต่างๆจนตลอดถึงเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นไปก็มีศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานนะให้พากันเข้าใจศึกษาเรื่องศีลให้มันชัดเจนแล้วรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณากันให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะเห็นว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลดังได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละเริ่มต้นมาตั้งแต่แนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานนู่นจำเอาไว้เมื่อมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความชังลงไปได้ถึงแม้ร่างกายจะไม่สวยไม่งามแต่บุญกรรมตกแต่งให้เราก็ใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆได้ใช้มันแสวงหาเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็ทำบุญให้ทานไปบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างครอบครัวบ้างอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้มันรักษาศีลสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์ไปได้เนี่ยใช่ให้มันนั่งสมาธิภาวนาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำจิตใจสงบสามารถเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงคืออริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นนี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียน

ความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักเรื่องหนึ่งวันนี้ครับครูบุญชูครูน้อยโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเรื่องที่ครูบุญชูตายแล้วฟื้นเนี่ยพระครูสิริปิยธรรมท่านได้รวบรวมไว้ท่านก็อยากจะให้เรื่องนี้ได้มีโอกาสเผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เหล่าชาวพุทธหรือว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่ดำรงตนอยู่ในสังคมโดยเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ประมาทวันที่5กุมภาพันธ์ปี2495ครูบุญชูเนี่ยตื่นนอนแต่เช้าทำกิจวัตรประจำวันคือหุงข้าวต้มแกงกินร่วมกับครอบครัวอันนี้เป็นปกติก่อนจะไปโรงเรียนโรงเรียนที่แกสอนเนี่ยก็อยู่ที่ตำบลสามโก้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันนั้นครูบุญชูรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอย่างผิดปกติทั้งที่เธอก็ไม่ได้อดหลับอดนอนก็นอนหลับทั้งคืนผลที่มีอาการอย่างนี้ก็ทำให้วันนั้นครูบุญชูสอนนักเรียนแบบสังกตายคือสอนให้พอแล้วไปวันๆก็ไม่มีกระจิตกระใจจนถึงเวลา3 โมงครึ่งเวลาเลิกเรียนครูบุญชูก็เดินกลับบ้านบ้านก็อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก3 เส้นเศษเมื่อถึงบ้านครูบุญชูก็ปรับเปลี่ยนชุดทำงานพักผ่อนพอหายเหนื่อยก็ทำหน้าที่แม่บ้านหุงหาอาหารล้างถ้วยล้างชามเก็บกวาดเช็ดถูบ้านอย่างที่เคยทำทุกวันถึงตอนเย็นก็อาบน้ำให้ลูกทั้งสองที่ยังเล็กอยู่ก็อาบน้ำให้ตัวเองด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าสามีไปทำงานยังไม่กลับถึงบ้านครูบุญชูก็เอาเสื้อปูพาลูกทั้งสองนอนเล่นลมมาพัดเย็นๆก็ทำให้ครูบุญชูเผลอหลับไปเหมือนกับความฝันเมื่อครูบุญชูรู้สึกตัวอีกครั้งตัวเองมาเดินอยู่ในสวนที่มีต้นมะพร้าวมะม่วงขนุนลูกดกมากเลยก็มองไปรอบๆตัวก็เห็นถนนสายหนึ่งตรงไปข้างหน้าไกลลิบเลยเธอก็ยกเท้าแตะถนนคิดว่าจะเดินไปตามถนนสายนั้นเสร็จแล้วก็มีเสียงร้องทักขึ้นเป็นเสียงที่กังวานสะท้านเข้าไปในหัวใจแล้วก็มีอำนาจมากเธอมองตามไปก็พบบุรุษร่างใหญ่4 คนผิวคล้ำหน้าตาน่ากลัวจมูกแบนปากกว้างทุกคนนุ่งผ้าเตี่ยวสีดำก็บอกว่าบุญชูละเจ้านายมารับผู้ที่จะเป็นหัวหน้ามีผ้าโพกหัวสีแดงครูบุญชูได้ยินก็ตกใจเตรียมจะวิ่งหนีแต่คนทั้งสี่ก็สกัดหน้าสกัดหลังเอาไว้ถึงเวลาแล้วจะหนีไปไหนไอ้พ่อเนาะคนที่เป็นหัวหน้าเขาเป็นคนพูดขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อเห็นหนีไม่พ้นแน่ครูบุญชูก็อ้อนบอนบอกลุงไปบอกกับเจ้านายลุงได้ไหมฉันขอผลัดไว้ก่อนยังไม่พร้อมตอนนี้เพราะว่าลูกทั้งสองก็ยังเล็กอยู่มาขอผลัดพรกับพวกข้าไม่ได้หรอกเองไปขอเจ้านายโน่นตอนนี้ไปกับพวกข้าก่อนให้ฉันกลับบ้านไปบอกคนทางบ้านก่อนสิเพราะว่ามาเดินเที่ยวไม่มีใครรู้ครูบุญชูกลับมาบ้านโดยมีผู้ชายทั้ง4 คนเนี่ยเดินตามมาติดๆพอถึงบ้านก็เห็นบ้านจุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็นั่งอยู่เต็มญาติบางคนก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร่างของตัวเธอเองที่นอนเหยียดยาวอยู่ตรงหน้าครูบุญชูก็เดินตรงเข้าไปหาสามีที่นั่งอยู่ข้างๆหมออนามัยพอดีเธอสะดุดเสื่อล้มลงซึ่งเป็นเวลาเดียวกับร่างเธอรู้สึกตัวครูบุญชูก็ลุกขึ้นนั่งหลายคนก็มีท่าทางตื่นกลัวบางคนก็ถอยไปอยู่รวมกันหน้าห้องครัวที่มีสติไม่กลัวก็ร้องถามครูฟื้นแล้วเอ้ยครูไม่ตายแล้วล่ะครูบุญชูก็บอกว่าอย่ากลัวฉันเลยจะกลัวฉันทำไมอ่ะก็จะไม่กลัวได้ไงครูตายไปตั้งแต่4 โมงเย็นแล้วเสร็จแล้วครูบุญชูก็หันไปบอกกับสามีบอกว่าฉันคงอยู่ได้ไม่นานนะแม้ว่าฉันจะยังไม่อยากตายเพราะว่าตอนนี้มีคนตามฉันมาฉันขอผลัดเขาไว้ก่อน
บอกว่าลูกยังเล็กพอพูดเท่านั้นก็เห็นน้ำตาสามีไหลลูกเล็กๆยังไร้เดียงสานั่งอยู่บนตักของสามีเนี่ยไม่รู้อินโนอินเนจ้องแม่ตาใสคนที่ตามมาเขาบอกว่าต้องไปขอผัดผ่อนกับเจ้านายเขาเองถ้าฉันตายเนี่ยเพิ่งเผาศพนะไว้สัก 3-4 วันให้ไปขอผัดผ่อนกลับมาเลี้ยงลูกให้โตก่อนครูบุญชูก็เล่าต่อปนเสียงสะอื้นนะสามีก็จับมือบีบนั่นจ้ะแต่ยังไงแม่พยายามอ้อนวอนขอให้เขาคืนชีวิตมาก่อนนะคนที่เป็นสามีพูดได้แค่นั้นน่ะก็เหมือนก็มีอะไรมาอุดตันในลำคอเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดพวกเขามารับฉันแล้วล่ะฉันไปก่อนนะพี่เลี้ยงลูกของเราให้ดีนะเดี๋ยวฉันลาก่อนละทุกคนผู้เฒ่าคนหนึ่งก็พยายามเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่มือให้ครูบุญชูเสร็จแล้วก็บอกให้ท่องพุทโธพุทโธครูบุญชูก็ท่องได้ 2-3 เที่ยวสติสัมปชัญญะก็ดับวูบลงซึ่งช่วงนั้นเป็นเวลา4ทุ่มเสร็จผู้ชาย2คนเดินขนาบข้างไอ้ครูบุญชูเดินกลางอีก2คนก็นำหน้าเดินไปไกลพอสมควรจนกระทั่งเธอรู้สึกเหนื่อยก็มาเจอโต๊ะอาหารตั้งอยู่ข้างทางมีเหล้ามีข้าวมีไก่หมูขนมจีนน้ำยาแล้วก็ขนมอื่นๆอีกเยอะทั้ง4คนเขาก็ตรงไปที่โต๊ะอาหารนั่งลงกินเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินได้ดิครูบุญชูก็เล่าว่าเธอก็ร่วมกินอาหารแก่ผู้ชายทั้ง4คนนะแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นอาหารของใครอ่ะแล้วเขาไม่ว่าหรือมาเอาของเขาไปกินน่ะกินเถอะไม่มีใครว่าหรอกมันเป็นอาหารเส้นผีบ้านนางลำเขาทำบุญต่ออายุผู้ชายคนนั้นก็ชี้ครูบุญชูว่ามองตามมาเห็นบ้านหลังหนึ่งทาสีเขียวเขาทำบุญต่ออายุนางลำแต่ก็นางลำก็จะอยู่ได้อีก2วันพอถึงวันนั้นพวกเราก็จะมารับแกไปจากนั้นก็เดินต่อมาอีกพักใหญ่ก็พบคนจำนวนมากยืนอยู่2ข้างถนนพวกนี้ส่งเสียงให้ชายโยโห่ร้องต้อนรับครูบุญชูใหญ่พวกเรามาคนแล้วครูบุญชูก็ยังมีกระจิตกระใจจะบอกพวกนั้นฉันไม่ได้มาอยู่กับพวกแกนะ2วันฉันก็กลับแล้วล่ะผู้คนเหล่านี้ส่วนมากไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอะไรถามชายทั้ง4คนคนหนึ่งก็บอกให้รู้ไอ้พวกนี้สมัยเป็นคนนี่ประมาทตระหนี่ถี่เหนียวไม่เคยให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นทานกับใครไม่เคยถวายใจจีวรพระตายไปเป็นผีจีเปลือยไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งจะห่มอย่างที่เห็นนี่แหละครูบุญชูก็ถูกควบคุมตัวต่อไปคราวนี้มาเจอสวนดอกไม้ออกดอกสวยงามเป็นทองคำเลยใบเขียวยังกับมรกตคุณครูก็อยากจะเด็ดนะก็ถูกห้ามอย่าเด็ดดอกไม้นะแต่เองเด็ดเอาดอกไม้แล้วเองจะกลับบ้านไม่ได้ครูบุญชูรีบหดมือกลับอย่างเร็วเลยก็นึกเป็นห่วงลูกเป็นห่วงผัวก็เดินทางต่อมาคราวนี้พบหมู่บ้านปลูกสร้างเป็นแถวมีระเบียบบ้านใหญ่หลังเล็กขนาดไม่เท่ากันบางบ้านก็มีคนอยู่ 2-3 คนบางบ้านก็มีคนเดียวนี่เป็นบ้านของพวกคนมีบุญใครทำบุญไว้มากก็มีบ้านหลังใหญ่สวยงามอยู่คนทำบุญร่วมกันก็ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วพวกที่อยู่ใต้ถุนบ้านนะทั้งที่มีบ้านมันก็ต้องมาอยู่ใต้ถุนบ้านทำไมรู้ไหมไอ้พวกนี้ทำบุญด้วยใจไม่บริสุทธิ์ทำบุญสักแต่ว่าทำแล้วก็บ่นไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวทำบุญพวกนี้ก็ต้องอาศัยใต้ถุนบ้านเขาอยู่จากหมู่บ้านนั้นก็เดินมาเจอลานกว้างมีต้นไทรใหญ่เบ้อเร่อเลยคนต้นมีแท่นหินบนโต๊ะก็มีชายร่างใหญ่หัวหยิกตาพองเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนน่ะครูบุญชูก็ถูกนำมายืนอยู่ข้างหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็บอกนี่ท่านโยมบ้านทำความเคารพท่านซะครูบุญชูก็รีบยกมือไหว้แงนดูหน้าท่านโอ้ยร่างใหญ่โตยังกะยักตอนที่ยืนอยู่ต่อหน้านะเอ็งทำไมดื้อนักข้าให้คนไปรับเอ็งอ้างโน่นอ้างนี่ก็ฉันเป็นห่วงลูกกับลูกฉันยังเล็กเอาฉันมาแล้วใครจะเลี้ยงดูลูกเล็กๆให้อ่ะอ้าวเอ๊ะทำไมเอ็งนี่มันมีลูกยังไงนี่มันผิดตัวแล้วนี่วะอีชูคนที่กูให้พวกเอ็งไปรับนี่มันยังไม่มีลูกนี่เสร็จแล้วก็ดูสมุดบัญชี
เล่มใหญ่หนาเชียวเอ้ยอีคนนั้นมันชื่อบุญชูจิตทองบ้านโพหมู่หนึ่งสิงห์บุรีตายเวลาตีหนึ่งครึ่งโรคไข้รับทับระดูอ้าวอีนี่ตายเกือบห้าโมงเย็นเป็นลมตายนี่มันไม่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวพวกแกไปรับอีบุญชูที่คนนั้นมาเสร็จแล้วโยมบาลก็ชี้มาทางครูบุญชูอ้าวเอ็งจะดูอะไรก็ดูซะในเมืองนรกนี่เดี๋ยวจะให้พวกนี้ไปส่งพวกเขารับมาปิดตัวเดี๋ยวเองก็ได้กลับไปอยู่กับลูกกับผัวพอได้รับอนุญาตครูบุญชูก็เดินดูรอบๆ บริเวณนั้นนะครูบุญชูเล่าว่าเห็นคนหลายคนที่รู้จักกันทนายสิริแต่ว่าเพราะเหตุฉะไหนครูบุญชูจึงเห็นทนายคนนี้กำลังปีนต้นงิ้วตั้งแต่ละต้นก็สูงเรียบๆน่ากลัวตอนนี้ไม่มีใครปีนต้นงิ้วแทบจะไม่มีหนามครั้นทนายสิริปีนต้นงิ้วขึ้นไปหนามก็ยาวออกมาเองได้แทงทะลุท้องและตามร่างกายแล้วคนอื่นๆที่กำลังปีนป่ายอยู่เยอะแยะหมดนะแต่แล้วมีพวกเจ้าหน้าที่นรกเอาครีมเหล็กมาคีบดึงออกมาจากเลือดหลายหยดอาบร่างมองแล้วชวนขนพองสยองกล้าวเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาน้ำจากโอ่งมาราดมารดชีวิตก็กลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นปีนกันอีกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวร่อนจ้อนโยมบาลก็บอกกับครูบุญชูบอกว่าพวกปีนต้นงิ้วเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็พวกมากๆในกามคุณคบชู้มากผัวไล่เมียอย่างพวกนอกใจผัวนอกใจเมียนะอย่างผู้หญิงคนหนึ่งครูบุญชูก็รู้จักชื่อนางทองม้วนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้โยมบาลบอกว่านางม้วนเนี่ยเล่นชู้กับนางหอมนายหอมเมื่อตายแล้วก็เลยมารับกรรมในนรกก็ขึ้นลงต้นงิ้วบางครั้งตายก็แก้ให้ฟื้นขึ้นมารับกรรมอีกไม่มีสิ้นสุดครูบุญชูเดินต่อมาก็เจอคนรู้จักอีกคนชื่อในเปลืองเห็นแล้วก็อดสงสารเวทนาไม่ได้มือสองข้างในเปลืองโดนตัดขาดครูบุญชูก็ถามว่าแกเป็นอะไรทำไมถึงไม่มีมือก็ได้รับคำตอบจากในเปลืองบอกว่าตอนข้ามีชีวิตอยู่ข้าเคยแอบไปยิงนกในวัดเอามาปิ้งกินกับเหล้าอีกกลุ่มหนึ่งกำลังถูกทุบหัวถูกเชือดเนื้อทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดโยมบาลก็บอกว่าพวกนี้ชอบฆ่าวัวฆ่าควายด้วยวิธีการทุบหัวพอควายตายก็แล่เนื้อเชือดเนื้อและต้องมาชดใช้ความทุกขเวทนาในขุมนรกอเวจีนี่บุญชูแกหิวข้าวหรือยังถ้าหิวข้าวเองอยู่โน่นนะโยมบาลก็บอกตอนนั้นครูบุญชูรู้สึกสบายใจแล้วเดินตามไปยังโต๊ะที่วางข้าวปลาอาหารอยู่เต็มโต๊ะพอจ้องมองเนี่ยครูบุญชูจำได้ไอ้ขันข้าวแล้วก็ทัพพีที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นขันข้าวที่เธอตักข้าวใส่บาตรอยู่ที่บ้านถ้วยกับข้าวถาดใส่ผลไม้ก็ล้วนเป็นของที่บ้านเธอทั้งนั้นข้าวสวยในขันยังกลุ่นด้วยไอร้อนและทั้งแกงในถ้วยทุกอย่างก็ยังสดน่ากินมีแก้วน้ำดื่มด้วยครูบุญชูก็เหลือไปดูอีกโต๊ะหนึ่งมีโถข้าวกับข้าวแต่ไม่มีขันหรือว่าแก้วน้ำโยมบาลเขาก็บอกว่าขันข้าวกับข้าวผลไม้แล้วก็ข้าวน้ำที่มีอยู่มากมายล้วนเป็นข้าวของที่เองเคยทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์เองถึงได้กินผลบุญมาเองตายแล้วโต๊ะนั้นทำไมไม่มีแก้วน้ำอ่ะพวกนี้ตักบาตรแล้วไม่มีน้ำไว้กรวดอุทิศส่วนกุศลอะไรพอตายแล้วกินข้าวกับข้าวตักบาตรแล้วมันต้องกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลด้วยโยมบาลก็ยังดีมีใจเมตตาให้ครูบุญชูเปิดสมุดบัญชีรายชื่อคนตายอ่านไปเจอชื่อนางสาวบุญชูจิตทองซึ่งเป็นไข้ทับฤดูตายซึ่งตอนนี้โยมทูตไปรับวิญญาณมามานรกแล้วเพราะว่าครูบุญชูได้ยินโยมบาลดุนางบุญชูคนที่ชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลเสร็จแล้วยมบาลก็สั่งยมทูตลงโทษบุญชูที่มาใหม่ด้วยแซ่หวายเสียงร้องครวญครางเจ็บปวดเล่นเอาครูบุญชูของจริงนี่สั่นสะท้านด้วยอาการหวาดสยองการลงโทษในเมืองนรกแต่ละข้อเนี่ยล้วนแต่หนักหนาสาหัสสากรรจ์เท่านั้นแหละพวกข่มขืนกระทำชำเราแล้วฆ่าพอตายลงยมบาลก็ตัดอวัยวะเพศแล่เนื้อทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วยมทูตทั้งสี่ก็มาส่งครูบุญชูกลับบ้าน
มาถึงบ้านจะเข้าบ้านไม่ได้เพราะเขาเสกข้าวสารสัตว์กันเอาไว้โยมทูตก็จับร่างครูบุญชูเวียงโครมมาบนบ้านจนเรือนไหวยบผู้คนก็ตื่นตกใจกันอีกว่าละหนึ่งคงมีแต่ลูกสาว4ขวบของครูบุญชูกับสามีที่ร้องขึ้นมาพร้อมกันว่าแม่ฟื้นแล้วแม่ไม่ตายพวกที่วิ่งหนีด้วยความกลัวก็พานกลับขึ้นมาดูเห็นครูบุญชูหายใจตามปกติก็เชื่อใจว่าไม่ถูกผีหลอกแน่ครูบุญชูก็มองไปข้างๆเขาเตรียมโลงศพไว้ใส่แล้วที่นำมาเล่าเพื่อเป็นคติเตือนใจให้ผู้ที่คิดดีทำดีทำแต่เรื่องกุศลเป็นบุญแก่ตัวเองคนที่คิดจะทำกรรมไม่ดีสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองและสังคมก็ให้ละเลิกเสียครับเรื่องนี้ท่านพระครูสิริปิยธรรมท่านรวบรวมไว้นะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นเรื่องเกี่ยวกับการตายแล้วฟื้นเพื่อจะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจของชาวพุทธให้ดำรงตนอยู่ในสังคมโดยไม่ประมาทอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ให้ระวังเรื่องของกฎของกรรมเป็นอย่าง

านผู้ฟังที่เคารพได้มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวันที่16ตุลาคม2529คุณวิโรจน์ปัญจบุรีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทันทีที่สิ้นชีวิตวิญญาณของเขาได้มาปรากฏที่วัดอัมพวันมากราบนมัสการหลวงพ่อจรัญโดยแสดงกายให้เห็นเป็นคนธรรมดาต่อหน้าพยานรู้เห็นซึ่งนั่งอยู่ณบริเวณแห่งนั้นหลายคนแต่ว่าที่สำคัญยิ่งกว่าความอัศจรรย์อันเหลือเชื่อก็คือสาระประโยชน์ซึ่งเป็นที่มาของเหตุมหัศจรรย์นั้นเพราะนั่นคือสิ่งล้ำค่าที่จะมาจุดประกายให้เกิดสติระลึกรู้ว่าการมีชีวิตในชาติภพนี้ควรจะดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อตัวเองต่อสังคมคุณวิโรจน์ปัญจบุรีนี่เกิดที่จังหวัดพะเยาครับมีพี่น้องร่วมท้อง4คนคุณวิโรจน์เป็นคนที่2เรียนจบโรงเรียนพะเยาพิทยาคมปี2520เรียนต่อวิทยาลัยครูเชียงรายได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพละศึกษาแล้วก็รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกพละศึกษาเมื่อวันที่2มีนาคม2526คุณวิโรจน์เป็นคนมีอุปนิสัยแจ่มใสร่าเริงไม่สร้างความเดือดร้อนทุกข์กังวลให้พ่อแม่ไม่เคยข้องแวะกับสิ่งเสพติดมึนเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรต่อทุกคนที่คบหาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มวัยรุ่นเป็นนักเรียนมัธยมปลายคุณวิโรจน์ก็มีความรักกับนักเรียนหญิงวัยเดียวกันชื่อกัลยาความรักเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่นี้ก็เป็นไปในขอบเขตของขนบประเพณีไม่ได้พากันเตลิดออกนอกลู่นอกทางทำให้เสียการเรียนหรือว่าทำให้อนาคตเบี่ยงเบนจากภาวะที่ถูกที่ควรคุณกัลยาแฟนของวิโรจน์เนี่ยเรียนจบระดับปวส.แล้วก็ออกมาทำงานฝ่ายธุรการที่อำเภอในจังหวัดพะเยาแล้วก็ยังคงคบหาสมาคมกันมาเสมอต้นเสมอปลายเดือนตุลาคม2525สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติก็จัดให้มีการอบรมและพัฒนาจิตใจผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเวลา7วันคุณวิโรจน์ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายก็ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามาเข้าค่ายอบรมด้วยขณะที่มาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาที่วัดอัมพวันโดยมีหลวงพ่อจรัญเป็นผู้ให้การอบรมคุณวิโรจน์ก็ปฏิบัติเคร่งครัดจริงจังต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งอยู่ต่อมาอาจารย์สมเด็จมุงเมืองซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อจรัญเคยมาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตใจได้เป็นผู้ริเริ่มประสานงานจัดให้มีการอบรมพัฒนาจิตของผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายอาจารย์สมเด็จก็ได้ชวนวิโรจน์มาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตใจครั้งนี้ด้วยในฐานะมาเป็นวิทยากรควบคุมดูแลค่ายอบรมเพราะว่าวิโรจน์เคยอบรมมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยยังเป็นนักศึกษาซึ่งวิโรจน์ก็ยินดีรับคำชวนแล้วก็มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดอัมพวันในครั้งนี้วิโรจน์ก็ไปชวนกัลยาให้มาอบรมปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันแต่กัลยาไม่สนใจก็บอกกับวิโรจน์บอกว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้ให้ฉันแก่คราวคุณย่าคุณยายซะก่อนแล้วถึงจะไปน่าเสียดายที่กัลยาคิดอย่างนั้นซึ่งน่าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็มักจะคิดเหมือนกันไว้การไปวัดไปสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นเรื่องคร่ำครึน่าเบื่อหน่ายก็เลยเหมาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ควรจะเป็นผู้ไปวัดเท่านั้นหรือคิดอย่างที่กัลยาคิดก็คือรอให้มีอายุมากสักหน่อยให้ถึงวัยชรามากกว่านี้เถอะถึงจะไปเข้าวัดไปอบรมจิตสร้างกุศลแต่แล้วก็หมดโอกาสทำอย่างที่คิดเช่นเดียวกับคุณกัลยาคนนี้
วันที่16ตุลาคมปี2526ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองพะเยาก็มีการแข่งขันบาสเกตบอลคุณวิโรจน์ก็ชวนกัลยาไปดูการแข่งขันครั้งนี้โดยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นก็เวลาล่วงเข้าไปมืดค่ำทั้งสองก็พากันกลับวิโรจน์ก็เป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กัลยาก็นั่งซ้อนท้ายมาตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ถนนสายนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงอันตรายเพราะว่าสองฝากทางเป็นป่าละเมาะเปลี่ยวแล้วก็เป็นเนินเขาวิโรจน์ก็เคยเตือนน้องๆเสมอว่าอย่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนช่วงนี้ตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ปลอดภัยแต่ตัววิโรจน์เองกลับเดินทางผ่านเส้นทางอันตรายในเวลามืดค่ำโรเพลสเองขณะที่วิโรจน์ขับขี่จักรยานยนต์โดยมีกัลยาซ้อนท้ายมาถึงถนนช่วงที่ว่าเนี่ยปรากฏว่ามีรถปิกอัพคันหนึ่งแล่นตามหลังมาด้วยความเร็วสูงลักษณะการแล่นของรถปิกอัพคันนั้นสายไปสายมาคล้ายๆกับผู้ขับขี่บังคับรถนี่กำลังเมาเหล้าหรือว่าเมายานี่พอรถปิกอัพทะยานมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวสองคนก็พุ่งเข้าชนด้านหลังเต็มเหนียวรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นออกไปจากผิวถนนพร้อมกับร่างของวิโรจน์และกัลยากระเด็นไปคนละทางแทนที่ปิกอัพคันนั้นจะรีบหยุดให้ความช่วยเหลือคนขับก็กลับเร่งความเร็วหลบหนีไปทันทีคุณวิโรจน์ตายคาที่กระโหลกศีรษะแตกช่องท้องฉีกขาดลำไส้ทะลักออกมากองกับพื้นส่วนกัลยาในบาดเจ็บสาหัสหมดสติกว่าจะมีผู้มาพบเห็นเหตุการณ์เวลาก็ผ่านไปนานทีเดียววันที่16ตุลาคม2526คือเป็นเวลาวันเดียวกันที่วัดอัมพวันน่ะมีการอบรมพัฒนาจิตใจนักศึกษาวิไลครูเทพสตรีลพบุรีเป็นวันสุดท้ายนะเมื่อปิดการอบรมแล้วคณะนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ก็เดินทางกลับตอนนั้นเย็นมากแล้วหลังจากที่เขากลับกันไปหมดหลวงพ่อจรัญก็ให้ทำความสะอาดศาลาประชุมเวลานั้นค่ำมืดนานแล้วหลวงพ่อจรัญก็นั่งดูแลเป็นประธานอยู่ด้วยผู้ที่มาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูก็มีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระบวชใหม่หลายรูปในจำนวนพระนวกะก็มีพระรูปหนึ่งเพิ่งสำเร็จปริญญาตรีหมาดๆอีกรูปหนึ่งก็สำเร็จปริญญาโทนะเจตนาที่มาบวชก็เพียงแค่ต้องการสถานที่สงบสงัดให้เกิดสมาธิเวลาดูหนังสือตำรับตำราหลวงพ่อแนะให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สนใจท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่เรื่องที่จะต้องบังคับขืนใจกันศาลาประชุมที่ว่าเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพรมปูพื้นไอ้ที่มีพรมปูในเวลาต่อมาก็เพราะว่าคุณแม่สิริกรินชัยแล้วก็คณะโยมยุวพุทธิกาสมาคมเขาร่วมกันบริจาคตอนนั้นก็ใช้เสื่อปูแต่ว่าปูเต็มพื้นที่วางเก้าอี้เรียงเป็นระเบียบหลังจากใช้งานแล้วก็ต้องเก็บเก้าอี้เก็บเสื่อขึ้นทั้งหมดแล้วก็ขวาดพื้นถูพื้นเพราะว่าฝุ่นมันเยอะพระบวชใหม่ปริญญาตรีปริญญาโทคู่นี้ก็มาช่วยทำความสะอาดด้วยเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณวิโรจน์มาที่วัดอัมพวันมาปรากฏต่อหน้าหลวงพ่อจรัญซึ่งกำลังอยู่ในศาลาประชุมในเวลานั้นไม่มีใครในศาลาประชุมเนี่ยรู้เห็นว่าวิโรจน์เข้ามาในศาลาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาทางไหนเพราะอยู่ๆคุณวิโรจน์ก็มานั่งคุกเข่าเรียบร้อยต่อหน้าหลวงพ่อก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งกราบแล้วก็กล่าวถวายรายงานเสียงดังฟังชัดว่ากระผมวิโรจน์ครับมาจากเชียงรายครับหลวงพ่อหลวงพ่อจำผมวิโรจน์ได้ไหมครับหลวงพ่อจรัญก็นึกไม่ออกเพราะนักเรียนนักศึกษาที่มาอบรมมันเยอะเหลือเกินแต่ท่านก็ตอบไปเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจว่าก็ครับคล้ายครับคล้ายนะเธอมีประสงค์อะไรอ่ะผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับจะมาอบรมครับผมเคยมาอบรมพัฒนาจิตใจครั้งหนึ่งแล้วเคยมานั่งเจริญสติปัฏฐาน4แต่ว่านั่งน้อยเกินไปกลับไปบ้านผมก็ไปนั่งต่อมาคราวนี้ผมก็บอกอาจารย์สมเด็จมุงเมืองบอกไว้แล้วว่าต้องมาแน่นอนถึงยังไงก็ต้องมาให้ได้ผมไปชวนแฟนมาด้วยแต่เขาไม่มาผมก็เลยต้องมาคนเดียวครับคราวนี้หลวงพ่อจรัญนึกออกจำได้ว่าอาจารย์สมเด็จมุงเมืองนี่จะนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายมาเข้าค่ายรับการอบรมท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเธอมาก่อนกำหนดล่ะเขาจะมาวันที่21ตุลาคมนี่นะก็นี่เพิ่งวันที่16ตุลาเท่านั้นเอง
ผมตายแล้วครับหลวงพ่อผมตายวันเนี้ยถูกรถชนตายผมก็รีบมาก่อนเอากระเป๋ามาครบครับหลวงตอนที่หลวงพ่อฟังเนี่ยวิโรจน์ตอบชัดเจนคนที่นั่นได้ยินกันทั้งศาลาพระปริญญาโทปริญญาตรีพอได้ยินผมตายแล้วครับถึงก็หยุดกวาดพื้นวางไม้กวาดเลยรีบเข้ามานั่งใกล้ๆหลวงพ่อจรัญทันทีพระองค์อื่นๆกับอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังช่วยกันทำความสะอาดก็หยุดมือพร้องมานั่งเรียงกันเป็นแถวหลวงพ่อเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าสองใบวางอยู่ใกล้ตัวคุณวิโรจน์กระเป๋าใบหนึ่งคงใส่เสื้อผ้าอีกใบมีลักษณะคล้ายๆเป้ใส่กระติกน้ำไว้เห็นชัดแล้วคุณวิโรจน์ก็เล่าถวายหลวงพ่อว่าเขาถูกรถชนตายยังไงเขากับแฟนซ้อนรถมาด้วยกันแล้วถูกชนตรงไหนตอนที่ตายแล้วยังมีสติดียังยืนดูรูปกายสังขารที่แตกหักถูกทำลายไปหัวก็เละไส้ทะลักออกมากองกระทั่งศพถูกนำไปตั้งอาบน้ำศพตามประเพณีจนกระทั่งถึงบรรจุโลงเขาก็ตามดูตลอดอ้าวแล้วคุณมายังไงอ่ะผมตั้งใจครับหลวงพ่อมุ่งว่าจะมาที่นี่เลยอาจารย์สมเด็จจะให้ผมเป็นวิทยากรควบคุมนักศึกษาแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษอีกด้วยพอดีผมถูกรถชนตายจิตวิญญาณก็มาถึงนี่เลยเพราะผมตั้งใจจะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่ครับเอ๊ะคุณน่าจะอยู่ที่โรงศพนี่นะเขากำลังสวดเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ที่ว่าคนตายอยู่ที่โรงศพจะสวดก็บอกคนตายจะกินก็บอกคนตายอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกครับผมอยากจะมาที่นี่ครับคราวนี้ทั้งพระบวชใหม่บวชเก่าอุบาสกอุบาสิกาพากันขยับเข้ามาใกล้หลวงพ่อไปอีกพยายามมองวิโรจน์ยังไงก็ไม่เห็นเป็นผีที่เห็นอยู่นี่ก็มันคนชัดๆเนี่ยเป็นปกติทุกอย่างเองถ้าอย่างนั้นพระสวดอภิธรรมสวดสังฆะแล้วใครจะฟังล่ะถ้าคุณไม่อยู่ฟังอ่ะก็ญาติโยมเขามีเขาอยู่กันที่นั่นนะครับหลวงพ่อครับสวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นฟังแต่วิญญาณเนี่ยไปสู่สถานที่ของเขาคิดดีก็ไปทางดีคิดไม่ดีก็ไปทางไม่ดีแต่กระผมคิดมาที่นี่ก่อนนานแล้วเพราะว่าตั้งใจจะมาปฏิบัติเพราะคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่แค่2คืนนอกเหนือจากนั้นวิทยากรก็มาผสมมากมายการปฏิบัติก็น้อยลงแต่ผมก็ซึ้งใจแล้วครับคุณมีโรดพูดฉาดฉานแต่ก้มหน้าไม่มองใครเสร็จแล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อครับกระผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมด้วยนะครับผมพักที่ไหนได้ครับหลวงพ่อจรัญก็บอกทางให้โอ้ไปดูเอาชนะกุฏิข้างโบสถ์ล่องไปทั้งตายอ่ะนะที่ไหนว่างก็พักตามสบายอ่ะหลวงพ่ออนุญาตพระเก่าที่นั่งติดกับหลวงพ่อรีบพนมมือหลวงพ่ออย่าให้พักกุฏิผมนะส่วนพระปริญญาตรีก็คิดไปไกลกราบเรียนถวายหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อผมไม่เชื่ออาจจะเป็นคนติดยาเสพติดมาหลอกลวงเราขอพักแล้วมาลักขโมยของในวัดก็ได้นะครับคุณวิโรจน์ก็ได้ยินแต่ไม่สนใจใครก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับว่านักศึกษาจะมาเมื่อไหร่หลวงพ่อท่านก็หยิบเอกสารหมายกำหนดการมาดูให้แน่ใจก็บอกวิโรจน์บอก5 โมงเย็นนี่เขาจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่นะหลวงพ่อครับเชื่อผมต้องมาดึกเพราะอะไรหลวงพ่อเชื่อผมเถอะเขาจะไปดูเขื่อนจังหวัดตากพานักศึกษาไปเป็นร้อยๆคนกว่าจะมาถึงก็ต้องมืดค่ำครับขอหลวงพ่อกรุณาให้บอกแม่ครัวด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทำอาหารเลยทำมืดๆเถอะกับข้าวมันจะได้ร้อนดีเขาจะได้ทานอร่อยถ้าทำตอน5 โมงเนี่ยข้าวปลาบูดหมดนะครับหลวงพ่อเชื่อผมเถอะจะมาดึกเขาดูเขื่อนที่จังหวัดตากก่อนครับหลวงพ่อครับผมอ่อนใจเหลือเกินผมขอพักก่อนหลวงพ่อเรียกใช้ผมได้นะครับจะให้ทำอะไรก็บอกนะครับวิโรจน์ก็ก้มกราบ3 หนเรียบร้อยกราบเสร็จเอาเป้สะพายบ่าคว้ากระเป๋าหิ้วเดินออกไปทันทีครั้งนี้ทุกคนที่อยู่ในศาลาประชุมก็ก้มลงมองดูทันทีตอนที่วิโรจน์เดินตัวตรงไม่มองซ้ายมองขวาไม่สนใจใครแม้แต่หลวงพ่อก็ก้มลงมองดูเหมือนกันเพราะอยากพิสูจน์ว่าเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ปรากฏว่าวิโรจน์เดินฝ่าเท้าไม่ติดพื้นลอยอยู่เหนือพื้นประมาณนิ้วหนึ่งพอออกไปถึงบริเวณที่สร้างวิหารหลวงพ่อโตซึ่งขณะนั้นเวลานั้นยังเป็นที่ว่างยังไม่ได้สร้างวิหารวิโรจน์ก็หายไปคราวนี้พระที่อยู่กับหลวงพ่อในศาลาประชุมก็พากันวิ่งไปเปิดกุฏิดูเพื่อตามหาคุณวิโรจน์รวมทั้งแม่ชีก็พลอยแตกตื่นไปดูที่กุฏิฝ่ายแม่ชีบ้างก็ไม่ปรากฏร่างของวิโรจน์หรือว่ากระเป๋าหรือว่าเป้ใส่ของอยู่ที่ไหนเลย
เรื่องที่คุณวิโรจน์มาปรากฏร่างต่อหน้าหลวงพ่อแล้วก็พูดจาสนทนาเป็นเวลานานถูกวิพากษ์วิจารณ์แทบไม่เป็นอันหลับอันนอนกันละพระปริญญาตรีปริญญาโทก็เข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อถามหลวงพ่อรับกรรมฐานไปปฏิบัตินี่จะทำยังไงครับกับผมมาอยู่หลายวันแล้วยังไม่เอาเหนือเอาใต้นี่ผมยังสู้ผีไม่ได้นี่ต้องแข่งกับผีซะแล้วล่ะหลวงพ่อก็แนะวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้พระบวชใหม่ทั้งสององค์ไปปฏิบัติก็ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดสำรวมเป็นอย่างยิ่งและนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญท่านบรรยายไว้ว่าต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาคือวันที่21ตุลาคม2526พอ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นไฟฟ้าดับหมดเลยที่อื่นไม่ดับดับที่วัดอัมพวันที่เดียวตอนนั้นสุนัขในวัดไม่มีเลยไม่รู้มาจากไหนหอนทั้งคืนยันรุ่งเลยอาตมาก็ให้พระเอาเทียนไปจุดตามห้องน้ำห้องส้วมใช้เทียนไขเพราะว่าไฟฟ้าไม่ติดไม่รู้จะทำยังไงนักศึกษามาถึงดึกกว่าหมายกำหนดการเสียงรถแปดแปดแปดตรงตามผีบอกเลยเราทายสู้ผีไม่ได้เมื่อเข้ามาถึงก็บอกอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยทานข้าวเขาบอกหิวจังเลยอ้าวแต่หิวก็กินก่อนก็เลยรับประทานอาหารก่อนเสร็จแล้วก็ปฐมนิเทศเพราะว่าพรุ่งนี้ร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมจะมาตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธาเป็นประธานยุวพุทธมีคุณอำนวยอินทรภูติมีหลายท่านพวกนั้นรู้หมดเขาจะมากันพอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่าร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมมาไม่ได้น้ำท่วมกรุงเทพต้องไปช่วยราษฎรอธิบดีสมพรเทพสิทธาก็มาเป็นประธานแทนพอทานอาหารเสร็จอาบน้ำเสร็จอาตมาก็เรียกคณะอาจารย์มาก็มีอาจารย์สมเด็จมงเมืองแล้วก็อาจารย์หญิงอีก3คนพระปริญญาโททั้งก็อ่านบันทึกที่ได้บันทึกไว้ให้ฟังคณะอาจารย์น้ำตาร่วงเลยเพราะว่าจริงตามนี้ทุกประการอาจารย์สมเด็จก็บอกหลวงพ่อครับพอเปิดอบรมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ก่อนนะครับผมจะไปงานศพของวิโรจน์วันที่23ตุลาคมเนี่ยครับให้เอาบันทึกไปพิมพ์แจกในงานศพนั้นด้วยนี่เรารู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่เขาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเราไปเล่าตามเขานี่มันเกิดมหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้นี่หลวงพ่อท่านว่านี่ละญาติโยมทั้งหลายโปรดถามวิทยาลัยครูเชียงรายนี่อาตมาก็บอกเขาไปก่อนเนี่ยบอกไม่ตายตรงโน้นจะไปตายที่เขื่อนทำให้คณะอบรมมาอบรมไม่ได้ทำมาแล้วมาเกิดจมน้ำตายเดี๋ยวมันยุ่งยากก็เลยรถชนตายที่ตรงนั้นแหละมันสะดวกดีเสร็จแล้วตัวเขาก็มาก่อนนะมาคอยอยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์ดีเล่าเรื่องวิญญาณรายงานตัวเนื่องจากว่าคุณวิโรจน์ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วก็สติเขาดีนะหลวงพ่อก็ถามเขาที่เขามาว่าปวดมากไหมเขาบอกว่าหลวงพ่อแวบเดียวเท่านั้นเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ไปพูดกับเขาคนอื่นเขาก็ไม่พูดด้วยเขาไม่เห็นครับนั่นคือเรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีวัดของหลวงพ่อจรัญธิตธัมโมพระเทพสิงหบุราจารย์ครับ

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ถ้าเขาไม่พร้อมเรา
2: คง
1: ก็ต้อง
2: ไ
1: ปตาย
2: กับ
1: เรา
2: แ
1: น่
2: ไปนะครับเชิญให้กราบเรียนหลวงพ่อครับเราไปดูว่าใช่ไหมครับพ่อครับดอกบัวสีชมพูสวยใจแค่นั้น
3: ไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์
2: ผมไม่ถาม
3: อ๋อผมเมื่อกี้ผมถาม
2: อยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรต่ออะไรเรื่องจิตใจแบบแต่เราอยู่นอกพุทธศาสนาว่าเรื่องสายอะไรยังไงอยากรู้จักไปถาม
3: ครับนะครับใช่ครับคือว่าน ี่ถ้าเปิดไปเล่าให้ใครฟังไม่มีใคร
2: ใช่
3: ใครเชื่อ
2: ที่ท่านตอบให้ท่านฟังนั่นแหละท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยถูกแต่ไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบแสดงหาศาสนาอื่นมียังท่านว่าไม่ได้ไปแล้วแต่ว่ามาถึงศาสนาพุทธก็พอคำที่ว่าพอและคนฟังเห็นแต่ท่านศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้คลำเนี่ยเห็นไหมส่วนหนึ่งมันอยู่ทางนี้ส่วนหนึ่งตรงเนี้ยท่านจับตรงกลางมันขึ้นตรงเนี้ยกลางต้นมันก็ยกขึ้นเองของมัน
3: ครับ
2: ศึกษาพุทธศาสนาและแต่นั้นมันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุดท่านทีเดียวท่านได้ไปศึกษาศาสนาอื่นหรือเปล่าศาสนาอื่นมันอยู่ทางสองนี้ตรงนี้เป็นจุดกลางแล้ว
3: ครับ
2: คือตรงนี้ท่านเห็นความมากไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีที่จะออกอีกแล้วแต่ความเข้าใจของท่านอย่างนั้นท่านตอบอย่างนี้แต่เราเข้าใจพุทธศาสนาแล้วพอแล้วกันบ้างเป็นอย่างนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนนับถือพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยแล้วนั่นอย่างโยมที่ว่าอาตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพุทธศาสนาจะผมไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกันถึงอยากจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยนะในตัวเรื่องนั้นเรื่องอะไรก็โยมศึกษาจะเรื่องของโลกทั้งหลายมันก็เลยดีไปทั้งโลกรู้เรื่องของโลกไปจากเรื่องนี้แท้จริงนั้นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นแหละแต่เรื่องศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่ค่อยไปดูเรื่องมันเป็นไปอย่างนี้
3: แต่ถ้าเพื่อนฝรั่งก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่ผมจะตอบว่าไงครับท่าน
2: อันนี้ไอ้โยมที่ต้องไปศึกษาพุทธศาสนาเองอย่ามาเอาความรู้กับคนอื่นไปตอบเลยมันเป็น
3: ผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายทางสมมติก็ถามมาแบบง่ายๆว่าพุทธศาสนาคืออะไรอย่างผมถามท่านพุทธศาสนาคืออะไรท่านพอจะ
2: ได้ไอ้จะมามันไม่ได้มันดีอะยังขอเลยพุทธศาสนานี่พุทธศาสนานี่คือความที่ถูกต้องเอาแล้วนะสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
1: มันเป็นความจริงใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ความจริงที่มัน
2: จริงหรือไม่จริงที่มันถูกต้องเลยน่ะทุกวันนี้ถ้าเราทำถูกแล้วก็สบายกันทุกคนมันไม่สบายเพราะทำไม่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคำที่ถูกต้องเนี่ยมันสำคัญมากที่สุดอ่ะ
1: อันนี้คุณหมดเลยคำตอบที่คุณได้ครับแจ้งเลย
4: อะไรนะครับอริยสัจคร
2: ับไม่ต้องออกชื่อมันหรอกไอ้จริงที่มันที่ถูกต้องนั่นแหละคือความเป็นจริงนั่นแหละมันพุทธศาสนาแหละถ้าเราไปถึงความเป็นจริงแล้วจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกเอาแก้วมาอะยกแก้วมาแล้วจะไปถามมันไม่หมดปัญหาแล้วเอานั่นอันนั้นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแก้วยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นเนี่ยนี่ไม่มีทางที่จะต้องไปแหละเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับกันนะเรื่องต้องมันเป็นอย่างนั้น
3: คือว่าผมก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับไม่ยอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอว่าที่จะรับ
2: นั่นแหละถ้ายอมรับก็ต้องมีปัญญาที
1: ่ยอมรับปัญญา
2: ปัญญาเราก็มีคำที่ว่ารับไปจะรับของปลอมไปรับอย่างแท้จริงที่อย่ารับได้รับเอาเสียอย่างฉันได้มากของใช้ไม่ได้มันก็มากกว่าจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีจะทำยังไงมันเป็นปริมาณซะมันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ทำไมพูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคุ้มหมดอ่ะ ให้มันคุ้มหมดทั้งนั้นนี่มีเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอาตมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังดูสิดูหาอะไรไปทั่วคิดป่ะอย่างเราออกมากันเนี่ยไปเรียนความรู้วิชาใช่ไหมเรียกว่าศาสตร์มันหลายศาสตร์จะเกินทุกวันนี่นะมันยัดศาสตร์ไปจนจะนับไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เดี๋ยววุ่นวายพุทธศาสตร์นี้เป็นศาสตร์อิจฉาและพยาบาทการแต่งบทละเอียดร้อยเมตตากรุณาท่านเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแล้วไม่เห็นเจอตัวเนี่ยนี่พุทธศาสตร์นี่ศาสตร์อื่นๆมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตร์เนี่ยดีหมดทุกศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสตร์นั้นคือความจริงนี้แหละเป็นศาสตร์ทะเลาะกันนั่นแหละนี่มันเป็นแค่อย่างนั้นอาตมาจึงบอกว่าไอ้ศาสตร์คือพุทธศาสตร์เนี่ยมันครอบแล้ว
3: ครับหลวงพ่อครับอยากจะย้อนกลับไป
2: ได
3: ้ถึงหลวงพี่นะ
2: ฮะ
3: ที่พอหลวงพี่ไปถึงเทียบปั๊บนะฮะปะข้อลายเก้านะถ้าเกิดข้าวต้องใส่แสดงว่าหลวงพี่ต้องจะเรียกว่า
2: จะงั้นจะเชื่อเรื่องอะไรนะไปตะคุบอะไรบ้างนั่นเถอะ
3: ท่านครับผมไม่ไปเจอนะครับเรื่องอะไรถึงไปปั๊บปั๊บ
2: ใช่คือเรื่องนั่นท่านได้เรื่องใสเฉยในเรื่องแท้จริงมันท่านมาค้นคว้าที่หลังนี่เห็นไหม
5: ม
2: ี
5: ศรัทธาก่อน
2: เออถ้ามีศรัทธาศรัทธาน่ะมันเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยๆตัวนั้นก็ได้มาทำอย่างนี้แต่มาค้นคว้าอีกการบวชปฏิบัติขึ้นมามันรู้เรื่องจันทร์จริงขึ้นมาทีหลังทักก็ไปอีกทีนึง
3: อ๋อแต่ได้แน่ใจตอนแรกอาจจะ
2: ไม่
3: สมบูรณ์ไหมคร
2: ับใช่อย่างผลไม้เนี่ยสีมันใสๆนึกว่าชอบเลยนึกว่ามันจะหวานนะเปรี้ยวไปอ้าวไม่ใช่แล้วนี
3: ่
2: แต่เขาเรียกใสมันทางแรกเขาทิ้งมันนี่ผลไม้ตัวนี้เป็นเหตุให้ทานก็ไปได้ค้นคว้าผลอื่นก็ไปอีกมันได้ความจริงอย่างนั้นใช่นี่เดี๋ยวว่าขั้นแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอติโมกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่เราเมื่อท่านเคยศึกษาและปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางหลีกเลี่ยงเนี่ยท่านเป็นจะยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยศรัทธามันสองอย่างเนี่ยไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้ต้องจับมาดูจะเป็นเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีสตาร์เฉยๆมีปัญญายังไม่รู้เรื่องตามความจริงมันอย่างผลไม้นึกว่ามันจะหวานเอามาเอามาทานแต่มันเปรี้ยวอ้าวใช่แล้วทิ้งมันไป
3: คร
2: ับต้องหาผลไม้มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นสตาร์ทางที่สองท่านได้มานั่งภาวนาได้มาพิจารณาอะไรพี่เคาะพิจารณาดีแล้วมันไม่ควรจากนี้ไปก็มีความเชื่อครั้งที่สองขึ้นมา
3: ครับ
2: ไอ้
3: น
2: ั
3: ่นนั่นผมจะพอจะเข
2: ้
3: าใจแล้วนอกจากสุภีพองค์นี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชมีมากครับ
2: เยอะแยะไปเยอะแยะพวงบาทหลวงก็มาบวชที่นั่นเนี่ย
3: โอเคแล้วที่บวชจะบวชเป็นพระนะฮะแต่งพุทธแต่งพระพุทธนะฮะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนอีกครับที่นั่นนอกจากที่เมืองไทยแล้ว
2: คนบวชหรือคนที่จะมาบวช
3: คนที่จะไปบวชได้คร
2: ับ บวชที่ไหน
3: ครับนอกจากเมืองไทยแล้ว
2: ได้ใครจะมีศรัทธาบวชก็บวชได้จะบวชในเมืองไทยตรงนั้น
3: ไม่ใช่ครับนอกจากจะเป็นผู้ที่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะที่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับ
2: ยังที่นี่ก็ได้ต่อไปได้
3: พูดถึง
6: ที่ไปบวชในเมืองไทย
2: ใช
3: ่ถ้าเกิดไม่บวชเมืองไทยก็อาจจะบวชอินเดียหรือ
2: ใช่ใช
3: ่ที่ลังกาหรือไงคร
2: ับ
3: สถานที่บวช
2: พูดถึงสถานที่บวชศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละพอเรามีศรัทธาว่าบวชเนี่ยคำที่ว่าบวชเนี่ยเป็นไงนะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยมันมีเถรวาทมีเถรสมาคมเป็นอาวุโสศาสตร์การบวชจะต้องมีเสมานะถูกสีมาตั้งสีมาสร้างสีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีสีมาจะบวชตรงไหนนี่บวชในทะเลสาบก็ได้
3: ผมว่าคำถามผมไม่ได้ความ
2: หมายนั้นเอาไหมเอาไหมพี
3: ่อย่างสมมติเรียนจะเรียนหนังสือนะมีเวลาอะไรดีๆอยู่สี่ห้าแห่งนะคำถามผมว่าทำไมต้องมาเลือกบวชเมืองไทยมากกว่าไปเลือกบวชที่ลังกาหรือมากกว่าเลือกบวชที่พม่า
2: อันนี้มันเรื่องไอ้เมืองไทยแล้วทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอ้ฝรั่งอ่ะเพราะมันตั้งรกรากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนานี
3: ่ผมไม่ได้หมายถึง
2: เปรียบเทียบสิเปรียบเทียบสิ
3: หมายถึงคนต่างประเทศที่ไปบวชที่เมืองไทยคร
2: ับ ใช่ความไม่รู้เขาละอันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาก็บวชเมืองไทยแต่ดูเรื่องของเขาไม่ได้ตรงนั้น
3: ต้องมีเหตุผลนะครับท่านครับ
2: นี่ที่เขาจะบวชอ่ะทำไมจะไม่มี
3: ห
2: ขาจะไปเมืองไทยมากเขาไปสืบกับพระมากเขาไปบวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนเพื่อนของคนคนหนึ่งมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมผมก็หลายขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลมันเป็นอย่างนั้น
1: และอย่างต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนาอีกคือทางอุปัชฌาย์กรรมฐานมิสมาธิเมืองนาก็อาจารย์ทั้งหลายที่ก็อยู่ที่โน่นอยู่ที่เมืองไทย
2: เขาจะโยมถามว่าโยมถามมาทำไมจะไปเมืองไทยหลายคือเมืองไทยนั้นไม่รู้จักมันเป็นอะไรเลยนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีฝักคนหนึ่งภาพประดังในเมืองนอกเมืองในที่ช่างมันเถอะก็ไปบวชตรงนั้นก็เลยความเห็นชัดขึ้นมานะที่สองก็ไปไอ้เพื่อนของคนคนนี้มันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอย่างวัดประพงษ์ครั้งแรกมีองค์เดียวท่านต้องมีองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเลย
3: ด
2: ี
3: คร
2: ับ หลายเป็นอะไรหมดทุกคนนะเรื่องเราบางทีมันมีศรัทธามีความเห็นมากคนก็เอาได้มากบางคนก็มาพรรษาพรรษาสองพรรษาสุดแต่คนที่จะอยู่ในสมัยได้ว่าเขาศึกษาต่างคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่าอะไรอย่างจะมาไปว่านะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันพอไม่พอมากไปพ่วนเหลือแต่จริงที่มันตายเนี่ยมันพังลงให้เราปวดมันอย่างเมืองไทยแล้วมันกันปวดเดี๋ยวนี้15วัน7วันเท่านั้นไม่รู้เรื่องอะไร
3: เขาเรียกว่าเป็นพิธี
2: นั่นแหละว่าเป็นพิธีอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาตมานี่ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยปวดต้องอยู่5พรรษาอยู่ด้วยที่จะปวดเป็นหน้ากันนี่เป็นต้นเนี่ยทั้งพรรษาหนึ่งหรือ2พรรษาทรมานให้หนักกว่าคนเมืองไทยมันก็เห็นชัด
3: แต่ผมว่าถ้าเบื่อหลวงพ่อพูดว่าทุกคนบวช4-5วันฮะสมมติว่าทุกคนชายทุกคนจะบวช4-5พรรษาเราไม่ต้องทำอะไรเลย

0: โอ้ยไปกลัวเลยอย่าไปกลัวนี่ไอ้ไส้เดือนมันกลัวดินจะหมดดินมันขี้ข้างในของบนเราจะไปคิดอย่างนั้นดิเออมันคิดแบบนั้นน่ะแบบจะตัดเสียเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมติว่าจะตัดบทจะไอ้ความจริงมันเป็นแบบไม่ได้อย่างนั้นยังอาตมาที่สั่งสอนให้ยอมเชื่ออาตมาไม่ต้องไม่กรรมบทหรอกผลที่สุดจะไปยอมไปย้อนไปหาได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นแต่เมื่อเหตุผลอาตมามีว่าถ้าบท7วัน15วันทุกคนจะเป็นยังไงอีกมันจะดีมั้ยใครจะมาสอนศีลธรรมให้กันอีกอย่างนี้มันก็คนในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้จะวัดเจ็ดวันที่ประมาณทุกคนไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ เออต้องวัดตลอดตายก็มี5ปี6ปีก็มี6วัน7วันเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้น
1: ครับ
0: ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดของใส่เดือนจำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาจจะมาคลามากรุงลอนดอนเดินมาเมืองนอกขั้นหนึ่งเนี่ยถูกกับ BBC เขาเนี่ยไปสัมภาษณ์จะได้ออกหนังเนี่ยฉายหนังวันสารพัดอย่างนะสัมภาษณ์ได้ก็พอใจตอนนั้นมาก็มีคนฝากพลังเข้ามาปวดเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดมาแต่ความเป็นจริงคือเรียกว่าเขายังไม่เคยเห็นการทำอย่างนี
1: ้
0: เขาก็อยากจะไปดูไปทำกันไปดูไปทำเนี่ยมันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ได้ไหมทุกคนนะจะเป็นคนทุกคนจะเป็นคนทุกคนมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยอย่างนั้นดิ
1: ผมมีความสนใจนะแต่ผมว่าศรัทธาผมอาจจะไม่แรงเหมือน
0: เออเดินเอาวันไปนั่นก่อนศรัทธาอย่ามาไว้ไอ้นี่เลย
1: ศรัทธาผมมีนะ
0: ใช่
1: แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าในทางที่ถูกนะฮะเรื่องอาจจะติดบ้างนิดหน่อยนะครับ
0: ไม่เป็นไรมันติดถูกก็สลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยแต่มันมีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไป
1: ครับจะทำให้ให้ถูกเหมือนหลวงพ่อเรื่องพี่นี่ผมว่าผมคงอาจจะยังมีปัญญาไม่ถึงครับ
0: ใช่ไปอยู่คนที่ใครจะเฝ้าว่านจะไปหมดละแล้วไปอยู่เฝ้าว่านทุกคนดิจะไปหมดกันดิ
1: ไม่ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: เข้
1: ามา
0: เลยอ๋อนั่นแหละนี่แหละเก็บวัดบ้านให้ดีนะทำบ้านให้สะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเข้าบ้านนะ
2: บ้าน
0: นี่
2: ต้อง
0: บ้านใช่ต้อง
2: บ้านสะอาด
0: ต้อง
2: สะอาด
0: เ
2: ป็นลึกซึ้งมากนะคะ
0: เอาดีวันนี้เลยตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานเรานี่แหละให้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดแต่เรื่องพุทธศาสนานี่ก็เรื่องไอ้พวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยมผู้ปฏิบัติศาสนาเองมันตายเลยที่จะไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบสักหน่อยนึงอาตมานี่ไม่ได้เรียนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พรรษาก็ออกป่าอันนั้นแต่คราวท่านอาจารย์มั่นยังอยู่เลยขนาดถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุเก่ากว่าเป็นเด็กมาอยู่นั้นไม่รู้เข้าไปอะไรกันก็ไปเขาอยู่กันนะ
1: ตอนอายุเก้า
0: ใช่ก็ไปอยู่ประเด็นเด่นก็เจ้าพระสงฆ์ทุกที
1: เลยไม่
0: ใช่ใช่เ
1: ล
0: ยใช่มันมีศรัทธาอย่างว่าน่ะ
1: มัน
0: ศรัทธาอย่างโยมว่าศรัทธาอย่างเขาไปอยู่วัด
1: แต่ไม่รู้อยู่พอ
0: ไม่รู้อะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ไม่ต้องสงสัยมันแล้วที่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันโตทุกวันเลยจนถึงทีมันถึงวันเกิดมาครั้งแรกไม่โตถึงนี่เราต้องให้อาหารมันทุกวันมันถึงโตมาบัดนี้เราก็ไปเสียสั่งสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปลี่ยนนี่ยังเด็กๆเราเกิดมาชอบเล่นอย่างหนึ่งโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นไหมนะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีประโยชน์แต่เราจะพูดให้ยายฟังมันจะถ้ามันมีประโยชน์เลยแม่มันเกลียดเลยนะใช่ไหมทำไมเราเป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทำไมมันเปลี่ยนนะเพราะว่านี่ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันได้เรียนได้เสพสมมาได้เรียนมันเป็นมาอย่างนี้มีการเรียนกับธรรมชาติของมัน
1: ครับ
0: แต่จะมาโอกาสให้โอกาสถามอยากโยมเรานี่ไม่ได้เอาอะไรมาพูดให้ฟังเอาความจริงนะพูดให้ฟัง
1: ครับผมมีปัญหาถาม
0: นี
1: ้
0: เดี๋ยวหมดเวลาต้อง
1: นั่งกรรมฐานนะ

0: อย่านั่งมาถามเลยคนนี่นั่งไหนกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากจะนั่งเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: แล้วผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ทั้งในทางร่างกายและจิตใจของการ
1: ได้
0: นั่งมาถามแล้ววิธีทำ
1: ได้
0: ครับ
1: วิธีทำก็ได้ถ้าโยมจะทำได้ไม่ยากเราจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกลัวจะมีคนเอาเท่านั้นนะก็ไม่มีคนรอ
0: ทำไมถ้าไปคิดกันนะครับผมจะยอมรับคน
1: ใช่ก็พูดให้คนฟังนี่จะทำยังไงเรื่องนี้เรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนั่นแหละสั่งสอนประชาชนทั้งหลายที่อุปการะพระมาสวรรค์มีเรื่องจะตัดตัวอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่และประสงค์ครอบตัวสงบคนอื่นเท่านั้นเรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีลนะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารุปง่ายๆเรื่องศีลนั่นนะเรื่องทำเราทางไหนเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทำไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าอย่างนั้นนะข้อที่สองความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นในความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มความสมาธิแบบความสะอาดนั้นจะมีปัญญาก็เกิดชอบเลยทีนี้มาพูดถึงการกระทำที่นี่มันจะทำยากได้หน่อยนะยากหน่อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมันมันต้องยากหน่อยมันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่ลืมตาหรอกถ้ามันมีสุขมันดับสนิทตรงนั้นเนี่ยคิดเหยียดไปเลยทุกข์ที่มันแทงกันไปเราดึงให้มีความคิดมากให้ขยายตัวเป็นมามาก
0: พวกเราดึงความทุกข์มาก
1: นั่นแหละนั่นแหละมีความทุกข์มากนี่ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องดูมันดีไม่ใช่ว่านั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆนะหมัดนี่ฉันหมัดแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันถึงหนักถ้าปล่อยในเฉยๆแก้วนี้มันไม่หนักไหมหนักจะไม่ปรากฏกับเราถ้าเราไม่ไปสัมพันธ์กับมันมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทำไมมันถึงหนักเพราะเรายกแก้วขึ้นมาทำไมมันถึงทุกข์เราไปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์จะเป็นของดีให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ก็หนักเสียงทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักทุกข์ที่ไปยึดขึ้นมานี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันเกินไปไอ้ยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนอะไรก็ไม่ดีจักท่านจึงสอนมายาแล้วอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเถียงท่านไปอยู่เหมือนกันนะเถียงเพื่อจะแบกเอาให้มันหนักขนาดไอ้นี่ทำให้หนักกันไม่สบายนี่หนักทั้งลิ้นทั้งลนนี่อันนั้นมันหนักก็พยายามเป็นตะโกยเอานี่น่ะคำที่ว่าท่านมาวางเงี้ยผมก็ไปทำมาหากินดีไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทำมาหากินดีแหละให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เสียค่าให้ขยันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รู้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารสำนักใส่น้ำมาดื่มอะไรอย่าไปดื่มตั้งแก้วนะถ้าดื่มตั้งแก้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่นี่แต่ไม่ใช่ของเราจะเอาไว้ใช้รักษาไว้ให้ดีก็จะได้ใช้แต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของเรารักษามันได้เมื่อทุกข์ความมันแตกแล้วก็แตกไปอย่างนี้ให้ใช้อันนี้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องจะพูดยากแต่ก็มีสัมพันธ์ในเรื่องของเราไม่ไปมั่นไปหมายมันจึงเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันมาเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราเข้าใจว่าของเรานี่เองมันจึงทุกข์เกิดขึ้นมามันยึดเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถึงจะได้จะต้องไปวิจัยต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงๆที่นั่นแต่ยังให้มั่งสมาธินั่งสมาธิแต่ไปนั่งไอ้คนศึกษาทางโลกออกมาฉันไม่นั่งหรอกไปนั่งกับตาเห็นไอ้ลืมตาก็ยังไม่เห็นไว้มันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองดีมองทางตรงใจเราเห็นด้วยสายตาเนี่ยเรานั่งดับตาถึงมันเรื่องทางนี้ทางจิตเนี่ยทางเราไปเห็นขนาดนั้นไปนั่งมันจะเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยพอเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งทับเดียวคือไม่รู้จักเรื่องของมัน ไอ้ความเป็นจริงอ่ะตาของคนเรานี่นะตาของคนเรานี่ท่านแยกเป็น2อย่างตาเนื้ออันหนึ่งตาปัญญาอันหนึ่งตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดิ้นรนไม่ดิ้นรนเพราะเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าพึ่งดิผมฟังไปก่อนมันแตกเมื่อมันแตกแล้วเสียใจเนี่ยเสียใจเพราะตาในคุณยังไม่มีถ้าตาในของคุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วแล้วคุณที่ต้องใช้แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี่กางเกงผืนนี้ก็ใช่กางเกงที่มันผุแล้วนะเสื้อนี่มันก็ผุอยู่แล้วเห็นชัดแล้วอย่างนี้แก้วใบนี้มันถึงแม้มันดีอยู่นี่ก็เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทำไมถึงเห็นว่ามันแตกอะไรแต่เห็นที่มันไม่แตกอะไรที่มึงบอกมันแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้วใบนี้เราใช่ไปโดยทางที่มีปัญญาเราใช่ไปมันจะแตกมันหรือไม่แตกบอกกับใครก่อนมันเป็นอย่างนั้นเองของมันนะทุกเป็นปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ถึงหนักไปคนนั้นอีกอย่างคนป่วยนะคือเราดูตัวตนจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคนป่วยปุ๊บเข้ามาถ้าไปโรงพยาบาลแต่คุณยังเรียกว่าโอ้หายหายแต่เออแต่คุณไม่หายหายถ้าจะเหนื่อยว่าอย่างนั้นถ้าไม่เห็นข้างเนี้ยแต่หายก็เอาไม่หายก็เห็นอย่างนี้เห็นทางที่ไม่ต้องทุกข์ถ้ามันหายไปมันไม่หายไปถ้าหายไปมันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมีก็ร้องไห้เท่านั้นนะเห็นไหมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้นเชื่อมันยังมีอยู่ธรรมะแต่สอนไปทางในนู้น
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อเราจะทำอะไรถ้าเผื่อเราทำไม่ดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นเองครับ
1: ใช่ก็มันสูดได้จะทำไงอยู่อ่ะ
2: อันนี้คือสรุปแล้วไหมพลังเมื่อมีการเกิดก็จะมีการ
1: แตกมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วที่เราทุกข์อย่างนี้นะเพราะอะไรนะอย่างคุณสองคนนี่นะเดินไปเห็นสัตว์สองอย่างเปรียบเทียบนะธรรมะต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นไหมไอ้เป็ดทำไมไม่เหมือนกับไก่มันน่าจะเหมือนกันไอ้ไก่กับเป็ดเนี่ยคิดเดี๋ยวไปอยากให้มันเหมือนกันอย่างนั้นจริงๆนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไม่ได้เกินไปคิดอย่างนั้นคิดอยากให้ไก่เหมือนกับเป็ดคิดอยากให้เป็ดเหมือนกับไก่คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเนี่ยถ้าคุณนี่เดินกับไปพวกไอ้เรื่องเป็ดไก่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องไก่มันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ไม่มี
0: คร
1: ับ นะปัญหามันสงบอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นตามความเป็นจริงมันอย่าง
0: นั้นใช่ท่านครับไอ้ข้อนี้กับผมยังไม่เข้าใจเลยทีเดียว
1: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
0: ตามหลักพุทธศาสนาว่าเห็นไปตามก็เห็นนะอย่าวางใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ผมไม่เข้าใจ
1: ดิให้เข้าใจถูกดิยังงั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดิพี่จะไปกินยาเลย
0: โอเคไปก่อน
1: นั่นนี่เรื่องโรคก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนอย่าเพิ่งกินยามันหายทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจขนาดนั้นบางคนหายบางคนไม่หายอย่างนี้ต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นทีนี้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทำไมมันไม่ไปปรับปรุงกันเงี้ยจะไปปรับปรุงมันทำไมเงี้ยเดี๋ยว
0: ครับแล้วเมื่อเราเกิดมาอีกกี่สิบปีแล้วมาตายแล้วเรื่องอะไรตระกูลยศ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดชนี้ไม่มีคนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นก็ยังกวาดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นนิสัยลูกเศรษฐีคนเศรษฐีแล้วยังรักษาในมั่นคงนี่มันคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนทุกข์ขี้เกียจอย่างนี้ไอ้คนที่เคยขยันมันเป็นกันดารอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เป็นกันดารอย่างนั้นถ้าเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนามันก็คิดไปแขนงนึง
0: อ๋อไม่ใช่
1: แต่ว่าให้หาให้มันมากก็ได้แต่อย่าเราอย่าให้มันทุกข์กับอันนี้เห็นไหมอย่าให้มันทุกข์อย่าให้นี่เป็นพาให้เราทุกข์แต่เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกข์อย่าเป็นทาสของสิ่งนี้ต้องหามันมาก็เป็นทาสมันพอแรงแล้ว มันจะแตกไปแต่ยังทุกข์กับมันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่แล้วเราเออนี่เรื่องจิตนะเรื่องจิตนะไอ้คุณแยกออกเป็นเรื่องจิตนะ
0: โอเคครับไอ้ที่ผมได้อ่านบทความของพระธาตุสิกุลนะว่าอย่าให้นึกว่าคิดมาว่าอย่าให้เป็นของกู
1: นะ
0: เออแต่พูดแล้วนะว่ากูของกูแล้วจะยึดมั่นในนั่นนะท่านหมายความว่าไงครับท่านพระธาตุสิก
1: ุลนี่แหละ
0: ที่ท่านอธิบายฟัง
1: ใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่มันจะของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดถือว่าของนี้เนี่ยมันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติเดี๋ยวนี้คุณยังพูดไม่เข้าใจกันคนหนึ่งพูดไปข้างล่างคนหนึ่งพูดขึ้นข้างบนมันเรื่องจิตเรื่องความเป็นจริงจริงกับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกันอันนี้มันเป็นภาษาคนมันเป็นเรื่องภาษาธรรมะแต่มันไปตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงๆถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นถึงมันเป็นอย่างนั้น
0: คร
1: ับ อันนี้ต้องอย่างน้อยท่านจะต้องไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบท่านจะไม่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เถียงกันไม่มีหยุดเลยเสียงนั้นไม่ได้หยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี
0: ้
1: มันไม่เห็นแน่ลงไปตรงนั้นไอ้ความจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันก็ยกกันมาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากัน
0: ใช่ผมว่านี่เป็นปัญหาของโลก
1: ใช่
3: คือผมจะเข้าใจแล้วครับก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วเพราะว่าเราเชื่อแต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้
1: อ
3: เราต้องไปหามาเพื่อใช้
1: จ้ะจะให้รู้ใบนี้อีกต่อไปให้รู้อย่างนั้นอีกต่อไปไม่ใช่ได้ไหมให้แก้วมีที่เรียกว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่าเมื่อโดยฐานที่สมมติต้องเป็นเราเช่นว่านี่ชื่อไม่ตรงกันทุกคน
0: ครับสมมติว่าโอเคเราเกิดมาไม่กี่ปีนะอยู่ชีวิตไม่นานแล้วเรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วเรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำมาหากินสร้างสะสมบัติไว้ให้ใครครับ
1: นั่นก็นั่นพี่ถึงว่านี่สร้างก็อยากให้มันทุกข์ปีแต่มาให้ทุกข์แต่มันอยากสร้างก็อยากให้ทุกข
2: ์ก็ไม่ต้องสร้างไว้ใคร
1: เออไม่ให้ใครตั้งแต่นี้สร้างให้ใครคุณทุกคนสร้างให้ใครมีไหม
2: ไม่ต้องคิดว่าให้ตัวเราสร้าง
1: เนี่ยใช่แต่พูดตามความจริง
0: เ
1: นี่ย
0: สมมติเราพี่แบบมันนะ
2: แ
0: ล้ว
2: แต่ไม่ยึดมั่นเจริญการทุกข์โทมนัสเมื่อเราต้องจากของรักไปอะไรอย่าง
0: เงี้ยเผื่อเราคิดแต่มันแล้วเราจะสร้างไอ้ประเทศชาติอะไรได้ไงครับ
1: ฮะ
0: เผื่อเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราสร้างไหมสร้างทำไมเมื่อไม่กี่ปีเราก็ตายแล้ว
1: นี่ใครสร้างใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างเนี่ยคนสร้างได้อะไรไหมนี่ทีนี้พระพุทธองค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นนะท่านไม่สอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแก้วใบนี้มีสตางค์มาก็ซื้อได้หลายเถอะเพื่อนมาใจคนใดใบแต่ใบเนี่ยใบดื่มนั่นก็ได้ไม่ใช่แบบไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเข้าไปทำไมมีมากก็ได้แต่เราอย่างไรมันเป็นทุกข์ให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบแต่นั้น
0: ครับนั้นผมปล่อยเข้าใจ
1: เ
0: ราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่าต้อง
3: กระจายสิ่งที่เราจะสร้าง
0: สร้างในสิ่งที่ให้ถูกทางไว้ไงครับ
1: ได้คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั่นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาสุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะนะแต่ว่าเมื่อบ้านมันจะพังเมื่อไรนั่นนะมันก็ยังเป็นของคุณนะมันจะทุกข์อีกมันจะลำบากอีกถ้าไฟมาไหม้ใครลำบากให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถึงจะคุณว่าให้เป็นของคุณก็จริงแต่ว่าผลที่สุดแล้วมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ของคุณถ้าหาวองเลยมันเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่งเป็นบ้าลงไปคนอีกขนาดแต่ว่านี่ไม่ใช่ของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้ยังกระจายจะไปหุบใหญ่มากไม่ใช่แต่ขนาดยังทะเลาะกันอีกยังปนกันอีกนะยังทะเลาะกันอีกนะเนี่ยของไม่ใช่ของใครสักคนกันเนี่ย
2: ไม่ใช่ของใคร
1: เท่านั้นนะให้มันเบาทุกลงไปเท่านั้นให้รู้จักละวางในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ทุกข์ของท่านนะท่านก็ไม่บังคับให้ท่านสร้างนะพระพุทธเจ้าเข้าบังคับให้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้เอง
0: ไอ้ความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่ามันเป็นความดีหรือความเลวครับที่เรามีความอยากทำนี่มันเป็นความ
1: ถ้าเรามีปัญญานั่นมันความอยากเป็นมันก็ดีถ้าเราโง่เนี่ยมีความอยากแต่มันก็ไม่ดีคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันเอาจะถามคุณยังไง
0: ท่านก็ถามว่าไงครับ
1: คนรวยกับคนจนใครดีกว่ากัน
0: มันผมว่าต้องถามว่าดีแบบไหน
1: แบบไหนแบบมันดีนะดอกดีถึงที่สุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรก็เอาครับ
0: ผมคนดีกับคนรวยดีกันนะคนจนกับคนรวย
1: คนจนกับคนรวย
0: ผมว่าก็ดีทั้งสองทั้งสอง
1: เคยรวยเคยมีทุกข์ไหม
0: ต้องต่อไปมีทุกข
1: ์แน่นั่นแหละมันก็สมมุติกันอย่างนั้นเห็นไหม
0: แต่ผมว่าคำว่าดีกันนี่มันไม่มีใครดีกัน
1: โลกใช่นี่มันสมมุติกันอย่างนั้นนี่พูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านถ้าคุณมีบ้านนั่งใหญ่กว่าบ้านนะคุณดีใหญ่กว่าเขาตั้งแต่มันพังนั่นก็พังใหญ่นะถ้าน้ำท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบริกรรมอย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นเรื่องอันนี
0: ้ผมไม่ได้ใจผมเข้าใจหรือเปล่า
1: ทีนี้ในเวลานี้ยังไม่เข้าใจให้ได้ยินไว
0: ้ครับ
1: คุณก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ยินไว้เถอะแต่ว่าที่พูดให้ฟังอย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อให้ฟัง
0: ไปฟังผมฟัง
1: ฟังไปเฉยๆฟังไว้รู้ด้วยเหตุการณ์ของมันที่เป็นไปยังไงคุณสำนึกอยู่เสมอว่าดีด้วยมันเป็นยังไงสังเกตดีด้วยดีด้วยดีด้วยไปมันเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่ากิ่งกือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้า
0: ครับ
1: น่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะจะจับตัวโตๆเขาวิ่งแข่งกันในจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่เออหรือขามันมากมันเกะกะเฉยๆตรงนี้นั่นที่ไอ้คิดทบทวนไปมาไปต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตของอันนี้ไอ้คุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนึงทางในอันนี้พูดเสริมมาแต่นี้มันฟังยากจังเลยในที่ว่าอย่างนี้อาตมาจะบอกให้ง่ายๆว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวขาไม่หายความสงสัยนั้นตายก็ไม่หายคุณจำไว้บทหนึ่งนะ นะถ้าหากว่าคุณจะหายสงสัยเมื่อคุณจะนั่งสมาธิวิจิตสงบอะไรหนึ่งมันรู้ขึ้นมาเองนั่นแหละ
0: แล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิ
1: ได้
0: ไม่ใช่ครับ
1: สมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำทำยากแค่หน่อยหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่เคยหยุดมาตั้งแต่เราเล็กๆมาจิตใจของเราเนี่ยจิตใจเรายิ่งไม่มีกำลังยิ่งมีความรู้มากคิดมากไม่มีกำลังถ้ากายมันมีกำลังต้องวิ่งออกกำลังกายมีกำลังจิตต้องให้หยุดพักนิ่งเป็นอันเดียวซะก่อนจิตมีกำลังเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่สักชั่วโมงหรือ5นาที3นาทีก็ยังดีนะจะรู้สึกว่าจิตนี่มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทีนี้มันจะลำบากที่เรามานั่งสมาธิเย็นๆเป็นนั่งดูได้ไหมกับตาหนึ่งสักนิดหนึ่งนั่นให้ทำความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องนึกคิดอะไรมากปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกลมมันออกแต่ลมมันเข้าลมมันออกให้รู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมันจะรู้อะไรมันจะมันอยากคิดบุญวายเลย
0: แล้วสมมติตอนนี้นั่งเนี่ยบางทีไอ้เลือดมันเข้าในจ
1: ิตเรื่องอะไร
0: ไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตหรือไอ้เรื่องที่เราเคยทะเลาะกับใครคนนึง
1: นั่นละ
0: มัน
1: นั่นละนั่นนะเรื่องทรมานมันนะนั่นอุบสิมันรวบตรงไหนก็อุบตรงนั่นดิ
0: แต่มันไอ้ตอนที่เรานั่งสมมตินั่งไอ้จิตอย่างเงี้ยมันเข้ามา
1: จิตอะไร
0: ไอ้เรื่องเลยเข้ามานี่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่มันไอ้ที่จะเราจะตัดโดยจะตั้งพักตัดให้มัน
1: ใจไม่ใช่เอาเดียวนี่นะนั่นนะนี่อีกมีชีวิตหนึ่งได้ก็ยังดีนะนี่พูดดีนะไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนั้นนะ ยังไงรู้มันเรื่องอะไร
0: ก็ผมจะว่านะครับบอกมันไอ้ที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรเกิดเข้ามาให้ว่างทีเดียวผมว่ามัน
1: ใช่เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นนะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณยังไงนะได้ยินนะได้ยินนะคุณจะนึกว่ายังไงคิดว่าเสียงมากวนเราเนี่ยเดือด
0: ผมไม่นึก
1: นึกยังไงจะสบายไหมจะสงบสงบไหม
0: ผมว่าผมสงบเสียงก็เสียงมีไป
1: ฮะได้ยังไงจริงเหรอหรืออันนี้ที่เป็นคำพูดเฉยๆนี
0: ่ไม่บางทีได้กันจริงแต่บางทีถ้าเผื่ออยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์อย่างนี้มันก็รบกวนเหมือนกันคร
1: ับ นั่นแหละมันรบกวนนี่รบกวนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นรบกวนเราไปรบกวนเขาหนึ่งเข้าใจไหม
0: ก็ถูกแล้วครับ
1: นั่นแหละนี่คุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงๆอยู่คุณจะว่าแม้นั่งสมาธิไม่ได้คนมารบกวนเสียงมารบกวนอย่างนี้พอคิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราไปรบกวนเขาไม่รบกวนเราถ้าคิดทางนี้คิดก็สงบง่าย
0: เดี๋ยวหลวงพ่อยอมรับว่าตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมีไอ้เสียงอย่างอื่นเข้ามารบกวน
1: มี
0: ใช่ไหมครับ
1: มี
0: ผมขอถามแค่นั้นนะคร
1: ับมีมี
0: แล้วหลวงพ่อทำไมครับ
1: เ
0: วลา
1: แต่รู้มันอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์เฉยๆจะไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านเป็นไก่มันผ่านเห็นสุนัขมันผ่านสุนัขมันผ่านไปแล้วมันอะไรมันผ่านก็ผ่านแล้วไปนี่ไปสงบอยู่เฉยๆแต่นั้นเนี่ยพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้จิตมันก็สงบ
0: หลวงพ่อยังไม่บอกวิธีนั่งเลยครับ
1: นี่นั่งอย่างเดียวนี่ผ่านไปเดินนั่ง
0: นั่งสมาธิ
1: เออนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับซ้าย
2: ขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้าย
1: นี่
2: ดูด้าน
1: สิครับเออด้านซ้ายตรง
2: มือขวาทับมือซ้าย
1: เออตรงนะนั่นปันจิตคุกนั่นเองนะ
0: โอ้ยทับซ้าย
1: ทับซ้ายนะแล้วก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เหลือแต่จิตคนเดียวเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยละเดี๋ยวนี้
0: ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร
1: เออใช่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วแบบเราจะปล่อยวางเออ
0: ได
1: ้แล้วกำหนดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นหลักฐานลมออก
0: ตัวหายใจให้มัน
1: เป็นหายใจให้มันสบายนะอย่าไปบังคับให้มันยาวนะอย่าไปบังคับให้มันสั้นนะ
0: ให้ไปตาม
1: สบายของมันนะที่จะมีอะไรมาผ่านก็ช่างมันจะปล่อยวางนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดก็ไม่ส่งเสริมมันนั่งไปยิ่งมันจะเป็นยังไงมันจะเห็นเลยยาไปคิดไม่เอาด้วยนั่นนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการดูลมเข้าออกนะจนกว่าที่เรามีความสงบไปดีดู
0: แล้วท่านต้องหลับตาป่ะครับ
1: หลับตานิ่งเหมือนกันจะไปหลับไปมัน
0: เข้าแล้วเวลานั่งไม่ต้องเพ่งอะไรนะคร
1: ับ
0: ไม่ต้อง
1: เพ่งอะไรดูนี่ดูลมเข้าออกนี่นะเอาเช็ดดูนี่ตอนเนี้ยไม่ต้องดูอะไรนั่งเอาการดังเราไปตามกำลังนะจะเป็นการมันมากนั่งนานชำนาญไปมันสบายอยู่ได
0: ้แล้วนั่งวันละกี่นาทีครับ
1: เอาเถอะมีโอกาสอะไรก็เอาเถอะบางคนจะไปนั่งหรือข้างวันมันก็ไม่ได้ทำงานเล
0: ยใช
1: ่ใช่เยอะประโยชน์สิมันจะมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วนี่นั่งมันเวลาเราจะนอนเลยไงเนี่ยหรือเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหาลมไม้ดีไปนั่ง
0: เดี๋ยวหลับเลยดีกว
1: ่
0: าน
1: ะหลับตัวคนมันหมดแล้วนะคุณขี้เกียจแต่มันดับเนี่ยเราพี่เขียนหนังสือเราเคยดับไหมมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทำบัญชีอะไรมันดับไหมมันจะดับยังไงมันเขียนอยู่จ้องมันหลับมันก็พังเท่านั้นเนี่ยจิตนี่ก็เป็นกันแต่นั่นมันก็แยกออกจากลมเท่านั้นเนี่ยจิตคนยังไม่ได้ทำนะสงสัยอาจจะมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำนะทีนี้ต่อไปนี่เมื่อยองในจิตสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งมากหรอกต่อไปนั่งทีละ5 นาทีนั่งไปที่มันจะเจ็บปวดกันนั่งไม่ต้องเมื่อคุณออกจากสมาธิจะไปทำงานอะไรที่ไหนจะทำอะไรไปตามจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่ว่าทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่นี้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะ
0: ช่วยได
1: ้ไหมอันนี้มันเป็นที่เรียกว่าให้กำลังเราที่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทำงานอันนี้ว่ายืนก็ต้องทำงานนั่งก็ต้องทำงานนอนก็ต้องทำงานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทำได้ลองดูให้จิตสงบลองดูลองนั่นจะเป็นยังไงไหมให ใครมาเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นั่นแหละเออไอ้ตัวที่มันไม่รู้นั่นน่ะอย่าไปถามคนอื่นเดี๋ยวให้มันรู้ขึ้นมานะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้น
0: ผมก็ลองทำดูครับ
1: เ
0: ออก็ผมคิดว่าแต่ผมไม่ทำแบบเป็นของพวกอินเดียนไม่ใช่ไอ้ transcendental meditation ของอินเดียหร
1: อก
0: แต่ก็ว่าให้พูดถึงคำโดยที่คำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทำให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคำที่ไม่มีความหมายมันก็คล้ายๆกัน
1: เ
0: องกับของพวกเรา
1: อันนั้นเรารู้เราไม่รู้ถึงแง่มุมของมันไม่ได้ถึงที่สุดเลยยังไม่รู้เรื่องของมันความเป็นจริงของว่างแค่ไพ่ละแก้วนี่ไม่มี
0: คร
1: ับมันมองเห็นแก้วที่ของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างหรือว่างมันเกิดจากของที่มีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่างนี่แค่เดินเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างตามจิตเนี่ยมันว่างตามจิตไม่ว่างจิตจะเอาอะไรไปทำมันมันว่างมันว่างกันหมดแล้วเนี่ยมันจนมุมมันคำที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่ความในของที่มีอยู่ยังไงนี่อันนี้มันเป็นของสมมติ
0: ท่านผู้สูงหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่หรือสิ่งที่นั่นอยู
1: ่
0: ที่มาผ่านเราม
1: ากระทบ
0: เราทั้งวัน
1: เ
0: ราให้ว่างจากสิ่งน
1: ั้
0: น
1: ให้ว่างจริงๆแต่อันนั้นมันมีอยู่นะมีคือรู้เฉยๆคือมีมันไม่ยึดแต่ยึดมันถือมันรู้จักอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รู้มันรู้เพราะสิ่งที่มันมีแล้วก็มันว่างมีก็เพราะสิ่งที่มันไม่ว่าง
0: ต
1: ้
0: องค
1: ิ
0: ดหน่อย
1: มันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้
0: คร
1: ับ มันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความจริงแก้นี่ไม่มีนะแต่คุณมาสมมติคือสมมติว่าว่าแก้นั่นนี่ไปสมมติมาจากอะไรเนี่ยสมมติมาจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่มันเป็นของสมมติไอ้ความจริงแก้วมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันใครว่าแก้วก็ยึดว่าแก้วไอ้คนนี้นึกว่าถ้วยว่าถ้วยไอ้คนไปพบแก้วกับถ้วยเนี่ยพูดคนในอย่างก็ทะเลาะกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันสมมติมันจึงต่างกันแต่ความสภาพของมันมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเราไปสมมติแต่มันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมติขึ้นมานี้อย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมาตั้งวันเกิดหรือเปล่านะเห็นไหมพอเกิดมาปุ๊บพอเนี่ยในคอนี่มันมีขึ้นเดี๋ยวนี้มีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไหมสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั่นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนเดียวกันจะมีคนตั้งร้อยคนพันคนเรียกว่าคนใครจะมาล่ะก็มาทั้งพันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะนี่จะเรียกนายกอกับนายกอกันมีประโยชน์แค่นี้สมมติไม่ใช่ความมีประโยชน์ที่ดีมุดมันก็พ้นจากนี้ไปคือว่ามันไม่ดีอะไรตรงนี้ที่มีเรียกนี่ก็เรียกว่าสมมติของเรานี่ก็มันของคนเอาแก้วไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถ้ามาหาพระไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของผมซื้อมาเดี๋ยวนี้ชื่อก็จริงซื้อมาก็ไม่ใช
0: ่
1: อย่างนี้มันร่างอย่างนี้
0: เราก็นั่งมาที่นี่ผลประโยชน์นี่ท่านยังไม่อธิบายผมว่าท่านเขาอยากให้ท่านอธิบาย
1: อาจจะมาเห็นว่ามันไม่ค่อยยากอะไรนะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุกันเถอะถ้าเราทำได้ผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่อยากจะรู้ก็รู้เช่นผลไม้ผลนี้เนาะจะทำให้เขาเข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจหมดนะอาจจะมาไม่เคยมาเมืองนอกนะไม่รู้ว่าผลอะไรนะข้าวไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อาตมาก็ชื่อผลอะไรเนี่ยอาตมาก็ไม่สำคัญมากไม่ต้องถามหานั่นแหละรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้ามีคนขอบคุณมาบอกคนนี้ชื่อนั่นแต่รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันให้อาตมาได้ทานผลไม้จะอยู่นี่ก็แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าอันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานขึ้นอีกนะมันไม่เพิ่มความเมตตาอะไรก็ดีก
0: ็
1: นี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรรู้ก็รู้ไม่ควรรู้ก็ไม่ผลเกิดคือเหยียดเกินธรรมะเนี่ยจิตของคนจะเหยียดเย็นคุณจะมีสติปั ันหาได้เกิดขึ้นมาผู้เป็นชนคนจะพยายามตัดนะมาให้เป็นทุกอย่างเป็นรู้ต่าง
0: รู้จักว่าอะไรเป็นอะไร
1: เออนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆสังเกตไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไป
0: ร้อนไปคร
1: ับ แต่อย่าให้ร้อนนะร้อนไปพบนะร่ำหนึ่งย้อนใหญ่นะ
0: ผมพยายามนั่งมาตั้งสามสี่ปีแล้ว
1: ครับให้วางซะคืออย่าไปเอาอะไรดินั่งนั่งการทำเรียนนั่งเพราะการปล่อยวางนี่ใช่ว่าจะเอาอย่างนั้นเน
0: ี่ยไม่ครับผมไม่ได้คิดอะไรครับนะเพื่อไอ้ความเพื่อไอ้พักผ่อนเพื่อ
1: สงบไหมหลักจิตสงบไหม
0: ก็สงบครับบางครั้งก็สงบบางครั้งก็มีเรื่องไม่ทัน
1: นั่นแหละ
0: มันก็แล้วแต
1: ่เรื่องในสังคมแต่ความคิดของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะให้ปุ๋ยถูกคนให้อาหารถูกคนจะเปลี่ยนลำเต้นของใครไปเรื่อย
0: แต่สรุปแล้วมันดีกับสุขภาพจิตผมดีกับสุขภาพ
1: ต้องเอาอย่างนี้
2: หลวงพ่อเจอมาเรียกหลวงพ่อกับมัน
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: เรา
0: ดี
2: คำถาม
0: เ
1: ดี๋ย
2: วเรื่องการนั่งกรรมฐานเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลองแล้วหนูได้ไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะคะเคยสอนเหมือนกันว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้นะคะแล้วให้เก่งจิตที่ลมหายใจเข้าออกระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่าจะสำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้คำพูดคือว่าหายใจเข้าคิดหายใจออกคือพูดตลอดเวลาหรือว่าเราจะเก่งจิตที่สายลมหายใจ
1: มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทำผ่านไปได้รู้จักที่เราต้องให้พุทโธพุทโธมันทำงานอย่างเราฝึกมาตั้งไหนว่าพุทโธพุทโธนั่งไปแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธที่เมื่อจิตมันละเอียดนะไอ้พุทโธมันเป็นของหยาบซะแล้วถ้ามามองเพ่งว่าพุทโธมันหยาบจะรำคาญเกิดความสงสัยไอ้นี่เนี่ยเราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมเนาะไอ้พุทโธมันคือตัวผู้รู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั้นคนรู้นั่นเรียกว่าพุทโธไอ้ตัวพุทโธนี่คือคำพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกอยู่ทุกขณะนั่นไม่เป็นตัวพุทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยเนี่ยท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธพุทโธเราก็ไม่ว่าพุทโธมันลมมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุทโธมันก็รู้อยู่แล้วไอ้ความรู้นั่นเรียกว่าพุทโธความรู้สึกว่าพุทโธนั่นเรียกว่าพุทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนท่านี่เข้าใจเองก็พอเนี่ยเอามาวางกับตัวนี้เฉยๆไอ้ตรงนั้นก็จะไปตรงนี้ก็ได้แต่รู้ว่ามันออกหรือมันเข้าเท่านั้นนิ่งอยู่ตรงนี้ผลที่สุดมีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นลมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ที่พร้อมแต่ความสงบจริงทั้งหลายแล้วนี่สงบลงไปแล้วจิตก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรจะพิจารณาตั้งแต่ที่สระมันจะหาปลายเท้าส่วนนี้หมดพิจารณากายกายทั้งก้อนเป็นกายจะพิจารณาของในกายนี่มีอะไรอีกบ้างไหมทุกครั้งอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายคนคนเราไม่ได้มีอะไรมากมายนะเนี่ยมันเด็กมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไหร่มันจะพิจารณามีปัญญาไปเองเมื่อมีปัญญาไปตัดทั้งหลายไอ้ความทุกข์ความยากมันก็ทอนกลับมาอย่างข้าววันนี้กินกี่จานทำไมมันกังวลบางวันทะเลาะกันพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้อยู่เป็นสุขเดือดทะเลาะกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะรู้จักปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสงบเห็นเนี่ยมันก็ปล่อยเห็นเนี่ยมันก็วางเป็นจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่เนียนหนาเป็นตำนานที่จะเกิดปัญญาของเราสำหรับให้เราเยือกเย็นในครอบครัวนี่ชีวิตเป็นอยู่ก็
2: แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือว่ามีท่านผู้ใหญ่ซึ่งอายุก็ผู้ยาวขาวคุณย่าคุณยายนะได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็ในกรรมฐานเนี่ยมันนั่งไปดันๆเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ว่าให้ฟังที่เป็นความ
1: อันนี้มันเรื่องเด็ดแต่เด็ดอันนี้มันเรื่องคนกับบุคคลมันเรื่องที่เหมือนกันแต่เห็นสวรรค์จะกระโดดขึ้นไปได้เห็นแสงสว่างที่เรียนเงินเลยแสงสว่างเยอะไปนะ
4: ไม่ต้องไปนั่งตาตาในยันสว่างหรอกเดินไปตามเมืองตามนาแสงสว่างมันเยอะแต่แล้วไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นอยากจะเห็นความเสื่อมของจิตดังนี้เมื่อถูกอารมณ์ไม่อยากใจมันไปยึดมั่นถือมั่นในมันเพิ่มจากทุกข์เท่านั้นอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปแบบมันเป็นเครื่องประดับของคุณมีปัญญามันเป็นของเด็ดประเด็ดนะไม่เป็นของในความยึดมั่นถือมั่นอะไรถ้าไม่ต้องการอันนั้นอันนั้นมันของภายนอกก็เป็นไปได้ทุกอย่างนั่นนะ
5: คือจิตประสงค์ของหลวงพ่อก็คือว่าการนั่งกรรมฐานที่ต้องการทำจิตใจให้สงบ
4: ใช่
5: แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กคือตั้งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้แบบ
4: นั่นแหละคนชอบเห็นมารู้คนชอบเห็นมารู้จะไปนั่งมันลำคาญทำไมกันนะนั่งไปดูจามีไม่รู้สึกของจะดูนะไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วรู้ว่ามันเป็นของปลอมมือไม่ต้องไปรู้อย่างนั้น
5: คือถ้าเกิดนั่งให้ต้องการจะเห็นจริงหรือเปล่า
4: ไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทำทำไมล่ะ
6: เออคนเราไม่ต้องการไม่เห็นอะไร
4: ใช่ไ
6: หม
4: เห็นอะไรจิตจะของมันจะออกฉะนั้นไง
6: ใช่ไอ้
4: เ
6: ด็กคนน้อยแค่นั้น
5: ว่า
6: ไอ้ที่ใครบอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ผมว่าไอ้จิตเขาออกมากกว่า
4: ตายในตัวมันวางเลย
6: แสดงว่าเขาจิตเขาไม่ว่างจิตแต่ตัวเขาเห็น
4: ใช
6: ่ตัวก็ท่าน
4: ถ้าเห็นจะเห็นมีเหตุผลดีตัวไหนเห็นเรื่องจนหนักหลังแล้วมันมีเรื่องเดี๋ยว
6: เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมากเลย
7: เวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใช่ได้พูดกันไม่เคยถามเพราะว่าวัดประโคมมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
8: ช
7: ิติยาโนโยมของชิติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคม3คืนและไปจะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดน้องประโคมแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโสตปัตตมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงพ่อพงษ์และวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาอะไรนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวัน เมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงจะเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงอกระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากว่าเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ เมื่อรวมตามภาษาสามัญในแบบกายปัจจัยกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิต
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: หมื่น 2,000 ล้านบาทในปี 2,568 และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
10: บางกกขึ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกกขึ้นก็จะติดยึดโยงอยู่บนนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IBF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
9: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
11: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงค์ออฟบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอันจุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัตว์พงมารายงาน
9: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
12: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมนักสืบปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
9: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
13: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้อนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยี่ยมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยี่ยมประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ55ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญในการพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือเข้าราชการกลุ่มเล็กการหารือเข้าราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริษณาสังการสุขรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า200,000ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครอง การประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิษฐาแก้ไขรายงาน
9: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน50,000 ล้านบาท

0: รวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
0: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
2: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
3: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสวนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอน ส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระโดกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่ำงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ริญนัดต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนัดต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนัดเตือนตนเอง
1: อันนามยังปปาจิตาปินาปัจเวก

องเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศรีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉางคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวันแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ
จ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุลนาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดกุบากอส065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนชอดฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจดจ์อาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตราสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้
57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

ับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสกจังตะโมโสตัพโพติต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาเรามาเพื่อปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายนะเอาไว้ใจอย่างเดียวนะคือรู้นะดูที่ใจอ่านที่ใจนะฉะนั้นในการที่เรามาถือศีลทำไมต้องมาถือจริงๆศีลนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะถือให้หนักเป็นสิ่งที่ทำให้เบานะคือทำให้เบาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทำให้เบาเป็นการละนะไม่ใช่การถือนะจริงๆแล้วเป็นการละ ละบาปบำเพ็ญบุญนะหลวงปู่ชาท่านบอกว่าการละบาปนี่สำคัญกว่าการทำบุญนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นบอกว่าถ้าเราทำบุญแล้วไม่ละบาปก็เหมือนเราอาบน้ำแล้วก็ลงไปขี้โคลนอีกแต่ฉะนั้นท่านจึงให้ละบาปก่อนพอเราละบาปมันก็จะเป็นบุญและเป็นกุศลอาจารย์ท่านไม่ให้เราฆ่าสัตว์แต่ถ้าเราจะการฆ่าสัตว์ได้จิตแจงเราก็จะเป็นเรียกว่ามนุษย์ มนุษย์ที่สมบูรณ์นะถ้ามีฮิริโอตปาไปก็จะเป็นถึงนะเทวดานะเรียกว่าเทวธรรมดังนั้นท่านให้ละจากการฆ่าสัตว์ละจากการลักทรัพย์ละจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ละจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อและจากการดื่มกินสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความมึนเมาแห่งความประมาททั้งหลายนะให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนะเขาเรียกว่าเราตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงอรุณวันใหม่เราก็จะงดอาหารนะแล้วก็ไม่ให้ขับร้องฟ้อนรำประคมดนตรีโดยการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลการทัดทรงดอกไม้ประดับตกแต่งด้วยของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันนี้ก็เป็นการละความสวยความงามความสนุกสนานเฮฮาอารมณ์กามทั้งหลายนะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่ทำให้เราเข้าถึงสมาธิได้ในละจากความสุขในการนอนไม่ให้นั่งเหนือที่นั่งที่นอนนันสูงใหญ่ภายในยัดนุ่นและสำลีนะอันนี้เป็นการมาขัดเกลาขัดเกลาแล้วได้อะไรนะนี่คือได้อะไร อันนี้เราต้องลองปฏิบัติดูมาก่อนอาตมาโอ้นะมันเป็นการทรมานแต่ว่าฝึกจริงๆเรานะมันความคิดกับความเป็นจริงจึงบอกว่าเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าใจได้นะศึกษาแล้วเราจะเข้าใจได้เป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลานะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้เฉพาะไม่สามารถจะเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดนอนฉะนั้นคนเรามักจะเขาจะบอกสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเราเห็นบางสิ่งบางอย่างก็จะเพิ่งไปสรุปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะมันอยู่ที่เจตนานะคือเจตนาของเราไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจึงต้องมาศึกษานะแล้วก็ปล่อยวางสิ่งภายนอกนะน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราอ่านใจของเราว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคนอื่นก็เป็นอย่างไรนะเราพยายามทำไมก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันจากครูบาอาจารย์ จากตอนแรกก็ฟังจากหลวงปู่ละไมต่อมาก็ฟังเทพของหลวงปู่ชาและการประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆเลยทำให้ได้เข้าใจนะและทำให้เกิดศรัทธานะอยากจะลองปฏิบัติตอนแรกอุ้ยนะคือตอนแรกมีศรัทธาบวชแต่ไม่มีศรัทธาปฏิบัติเลยกล่าวว่าบวชได้พอแล้วนะตามประเพณีก็พอแล้วแต่พอได้มาอ่านประวัติครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะลองดูในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติก็เลยลองเดินจงกรมลองนั่งสมาธิ
พอทำไปยิ่งมันยิ่งมีกำลังแต่พอเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิทำไปทำมายิ่งมีกำลังยิ่งอยากจะทำมายิ่งขึ้นอีกอยากจนอยากจะลองเนสัจฉิกลองไม่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งต่อไปก็วันเว้นวันต่อมาก็เลย2เดือน3เดือนดังนั้นพอเราปฏิบัติไปอินทรีย์ของเราจะแก่กล้าขึ้นอินทรีย์คือ1ศรัทธาถ้าศรัทธาเราแก่กล้าขึ้น2วิริยะความเพียรก็แก่กล้าขึ้น3สติ4สมาธิ5ปัญญานะอันนี้เรียกว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ธรรมที่เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงก็คืออินทรีย์5นะอินทรีย์5หรือพละ5พละก็คือกำลังถ้าทำ5อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะมีกำลังกำลังที่จะประพฤติจะปฏิบัติทำอะไรมันก็รู้สึกว่ามันมีพละมีกำลังนะแต่ถ้าคนเราไม่รู้นะก็คือไม่รู้ฉะนั้นอันนี้ทำไมครูบาอาจารย์ถ้าถึงไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอายุท่านมากแล้วท่านก็ทำพาทำพานั่งพาเดินอาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมท่านเดินให้ดูนั่งให้ดูนะบางทีท่านนั่งทั้งคืนเลยแต่นั่งบนเก้าอี้นั่งทั้งคืน บางทีท่านเดินให้ดูนะเดินยองกลมให้ลูกศิษย์ดูเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วคิดดูขนาดหลวงปู่ท่านเป็นเบาหวานอายุท่านก็ขนาดนี้สุขภาพท่านก็ขนาดนี้นะท่านยังทำได้ขนาดนี้แล้วเราเป็นใครทำไมถึงจะทำไม่ได้นะนี่เราเรียกว่าแบบอย่างดีกว่าคำสอนนะก็เลยทำให้มีกำลังใจก็เลยฝึกในวันพระเราไม่ต้องนอนกันนะก็ไปอยู่ใกล้ๆนะกุฏิชั้น4เขาวัดเขาสกิมชั้น5เป็นกุฏิหลวงปู่ก็เห็นท่านเดินนะมันก็มีกำลังใจทำให้ไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากเดินจงกรมอยากนั่งสมาธิอยากฝึกดังนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าคือพอเราไปอยู่กับคนที่มีศีลก็จะมีศีลไปอยู่กับคนที่มีสมาธิก็จะมีสมาธิอยู่คนที่มีปัญญาเราก็จะมีปัญญานะอยู่คนกินเหล้าก็กินเหล้าอยู่คนเล่นการพนันก็เล่นการพนันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเรียกว่าพอฝึกไปฝึกมาทำไปทำมาก็เลยทำให้เป็นนิสัยนะน่าเป็นนิสัยฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าแม้แต่สามเณรนะ ถ้าสามเณรนำมาอยู่ประมาณ40วันเดือนหนึ่งอีก10วันนะประมาณ40วันนะกลับไปนะพ่อแม่ดีใจนะอย่างวันนี้นะท่านพระเอกลุงคุณมาปัญญาวงก็ส่งข้อความมาบอกว่านะสามเณรนะสามเณรเอิบนะคนโตนะที่มาบวช นะตอนนี้เป็นเด็กชายเอิบกลับไปเปลี่ยนแปลงมากนะนะเปลี่ยนแปลงมากรู้สึกว่าพูดจาดีเพราะนะพูดจาเพราะขึ้นนะแล้วก็ใจเย็นขึ้นนะแล้วก็รู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษรู้จักอะไรหลายๆอย่างนะพ่อแม่ก็ดีใจนะลูกชายคนเล็กนะก็ตอนนี้ก็ทานอาหารเร็วขึ้นแล้วก็รู้จักไม่งอแงนะนั่นคือไม่มางอแงเหมือนเมื่อก่อนนั่นเราก็รู้จักวางแผนชีวิตนะหลายๆอย่างเขาก็เลยขอบคุณแต่ว่าคือที่ช่วยฝึกนะขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงทุกรูปที่ช่วยฝึกนะลูกชายสองคนให้นะเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกว่าลูกชายคนโตก็ชอบสวดมนต์นะกลับไปบ้านชอบสวดมนต์ชอบเพราะปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะเป็นโรคสมาธิสั้นทำอะไรได้ไม่นานฉะนั้นในเรื่องการฝึกการอยู่ใกล้ครูอาจารย์พาไปทุดงพาไปฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิก็จะมีบ้างเด็กๆนะการเล่นการสนุกสนานนะแต่ถึงเวลาทำเขาก็ทำ นะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาของผู้มีปัญญานะคือผู้รู้ผู้มีปัญญานะฉะนั้นพระฝรั่งหลวงพ่อประสันโนนะท่านนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วท่านบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้ใหญ่ไม่ใช่ศาสนาของเด็กน้อยคือเป็นศาสนาของผู้ใหญ่คืออยากได้อะไรต้องปฏิบัติเอาเองอยากได้มรรคผลอะไรก็ต้องปฏิบัติเอาไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอร้อง
ถ้าจะบอกศาสนาอื่นเป็นเหมือนศาสนาของเด็กน้อยนะอยากได้เราก็ไปอ้อนวอนจากพระเจ้าแต่พระเจ้าของเราเนี่ยต้องบอกว่าอยากได้มรรคผลตรงไหนอยากได้สมาธิก็ต้องปฏิบัติเราอยากได้ปัญญาก็ต้องภาวนา ทุกอย่างจะต้องทำเอาเองนะไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะเป็นคนเนรมิตให้หรือทำให้นะทุกอย่างอยู่ที่เราทั้งหมดอาจารย์ท่านจึงศรัทธานะศรัทธาว่าเออนวลเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ขับจริตของชาวตะวันตกเพราะเขาเป็นคนที่มีไอคิวสูงมีปัญญานะพอฟังปุ๊บก็เข้าใจเรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ฉะนั้นนี่เราจึงมาน้อมระลึกถึงวันสำคัญวันประสูติวันตรัสรู้ วันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งตรงกับเพ็ญเดือน6ซึ่งศาสดาอื่นนั้นไม่มีนะนั่นคือไม่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะประสูติเพ็ญเดือน6ประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าดังนั้นอันนี้แหละนะคือ วัดป่าของเราก็จึงต้องมีความร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะนะเพราะธรรมชาตินั้นก็ 50% นะอย่างพาสนะการได้ไปชมไปเข้ากับสู่ธรรมชาติมันสงบไปนั่งอย่างอาตมาไปเข้าไปพาเนมประทุดงรู้สึกเราจิตสงบได้เห็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะนั่งสมาธินะยิ่งคนสุดท้ายไปฟังเสียงน้ำนะไปนั่งอยู่ใกล้ฟังเสียงน้ำภาวนาแต่นี่มันเป็นธรรมชาติทำให้จิตสงบได้เร็วดังนั้น อันนี้นะการที่ญาติโยมออกมาจากบ้านจากเรือนภาระหน้าที่ต่างๆของเราวางไว้หมดเรามีหน้าที่แค่เดินเดียงกลมนั่งสมาธิสวดมนต์ดูจิตของเราไม่ออกไปข้างนอกถ้าผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารตามรักษาจิตของเราให้นิ่งจิตของเรายิ่งนิ่งยิ่งมีกำลังแต่เรื่องของจิตแต่เรื่องของกายต้องเคลื่อนไหวถึงจะมีกำลังดังนั้นเรายิ่งนิ่งยิ่งมีกำลังพยายามทำจิตให้นิ่งทำอะไรถึงจะนิ่งถ้าอยากนิ่งก็ไม่ต้องคิดนะถ้าอยากสงบก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดก็ไม่สงบมันก็มีอยู่แค่นี้นะขอรัตบาลก็พยายามหาทำยังไงก็ไม่สงบนะไปอ่านหนังสือหลวงปู่ชาติถ้าอยากสงบก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดก็ไม่ต้องสงบนะแค่นี้มันปิ้งขึ้นมาโอ้โหนะทำไมนะเราก็ฟังมาเยอะแยะวันนี้ทำไมมันถึงเข้าใจตรงนี้ก็เลยหยุดความคิดนะก็เลยหยุดความคิดได้ก็เลยสงบดังนั้น จริงๆไม่ได้ไกลนะแต่มันอยู่แค่นิดเดียวนะอยู่แค่ความคิดแต่การจะหยุดความคิดได้มันต้องฝึกนะคิดไปแล้วมันก็แค่นั้นเองปรุงแต่งไปก็แค่นั้นเองนะก็เลยนะพยายามนะพอเราเข้าใจจริงก็นะจะคิดไปทำไมก็เลยถึงเวลาก็ไม่ต้องคิดถึงเวลาจะคิดเราก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องที่ยังเรื่องงานเรื่องการเรื่องนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แก้ปัญหานะถ้าฉะนั้นนี่จริงถือว่าถ้าจิตของเราท่านนิ่งได้นะมันจะมีกำลังนะทำงานมันรู้จักเหน็ดจักเหนื่อยใครจะมาว่าใครจะมามีปัญหาอะไรมันก็ธรรมดานั่นคือธรรมดาเฉยๆนะเป็นกลางๆมันเป็นเรื่องโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์นะนี่เป็นเรื่องของโลกธรรมนะเขาจะบอกว่าคนแบกโลกอยู่ต่ำคนถือโลกอยู่กลางคนวางโลกอยู่สูงนะถ้าเราแบกโลกเราก็อยู่ต่ำมันมีแต่เด็กคนนั้นว่าฉันก็โอ้ยทุกข์อีกแล้วคนนี้สรรเสริญก็ดีใจนะเขานินทาก็เสียใจนะจริงๆแล้วเราห้ามเขาไม่ได้ความคิดของคนเรานะฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าเองก็ยังมีคนด่าก็ยังมีคนไปด่าท่านเป็นถึงพระเจ้านะยังมีคนไปด่านะฉะนั้นเราเป็นใครนะจะไม่ให้เขาด่าหรือไม่ให้เขาคิด อะไรนั้นมันคงจะยากมันเป็นเรื่องปกติจนนู้นนะจนเราดับราสังขารไปนั่นเองนะนั่นแหละ
นะความดีก็เราจะพังพลูขึ้นมานะนะพังพลูขึ้นมาให้เห็นมีแต่ความดีความไม่ดีไม่รู้หายไปไหนนะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกแต่ถ้าเรารู้จักความเป็นจริงเรื่องโลกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์อย่างข่าวๆต่างๆที่เราได้ยินนะฉะนั้นอันนี้แหละก็มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องความไม่เที่ยงนั้นเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์สุดท้ายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนของใครนะฉะนั้นอันนี้เราญาติโยมมาปฏิบัติก็เพื่อแสวงหาความสงบแสวงหาความพ้นทุกข์นะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้มาศึกษาจิตมันก็อยู่ในจิตใจของเรานี่แหละทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายคือความแก่ความเจ็บความตายความไม่สบายใจคือความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะฉะนั้นอยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็เป็นทุกข์ถ้าอยากก็เป็นตัณหาไม่อยากก็เป็นตัณหานะฉะนั้นอยากและไม่อยากนี่มันมีค่าเท่ากันดังนั้นท่านจึงให้ทำใจเป็นกลางๆนะทำใจเป็นกลางๆนำมาศึกษาแล้วก็รู้จักวิธีดับทุกข์และข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8นั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าย่นย่อแล้วถ้าจะถึงต้องมาสมาทานศีลและปัญญามาทำศีลพิจารณาศีลแต่ละข้อว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรจนเกิดถ้าพอเราพิจารณาไปในอารมณ์เดียวอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เป็นยังไงชีวิตใครใครก็รักชีวิตใครใครก็หวงแต่พิจารณาไปถ้าเขาจะมาฆ่าเราให้หมื่นหนึ่งเอาไหมให้แสนหนึ่งเอาไหมให้ล้านหนึ่งเอาไหมพอคิดไปคิดมาเขาถ้าลูกเราหลานเราคนที่เรารักมีคนมาทำร้ายเป็นอย่างไรนะพอคิดไปเกิดแต่บางทีมันเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาโอ้นะเราเคยไปฆ่าเขาเคยไปทำร้ายเขาเคยไปฆ่าสัตว์เขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะพอคิดนะพอคิดแล้วภาวนาไปแล้วมันเกิดจิตสงบนะเกิดความสลดสังเวช สังแปลว่าเจริญเวคาแปลว่ากำลังนะเกิดการเจริญกำลังนะที่จะให้เรานั้นเจริญกำลังกลัวบาปกลัวกรรมนะกลัวตายตอนนี้กลัวความดีไม่พอกลัวจะตกนรกกลัวไปเป็นเปรตกลัวเป็นอสุรกายกลัวเป็นสัตว์เดรัจฉานนะตอนนั้นก็เลยอาตมาก็ที่อยู่ได้ก็เพราะกลัวตรงนี้นะกลัวไปไม่ดีนะถ้ากลัวไปไม่ดีก็เลยอยากจะประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยนะก็ให้ได้มนุษย์สมบัตินะอย่างน้อยให้ได้มนุษย์สมบัตินะก็เลยนะภาวนาไปภาวนาไปมันก็เลย มีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ปัญญามาทำศีลนี่แหละนะเห็นอานิสงส์ของศีลเห็นประโยชน์ของศีลเห็นการที่ไม่มีศีลเป็นอย่างไรนะฆ่ากันเป็นอย่างไรลักขโมยกันเป็นยังไงนะกินผิดลูกสามีภรรยากันเป็นอย่างไรโกหกกันด่ากันทะเลาะกันนินทากันเป็นอย่างไรนะกินเหล้าเมาสุรา เป็นอย่างไรนะก็ดูนะก็เลยเห็นโทษของการไม่มีศีลนะเห็นโทษของการไม่มีศีลนะก็เลยอันนี้เรียกว่าเกิดปัญญามันจะละเองทีเนี้ยนะมดตัวเล็กจะให้มือไปบี้มันทำไม่ได้เห็นของเขาหลงตกหล่นอยู่จากจะได้มันไม่คือไม่อยากจะเอานะกลัวจะไปเป็นหนี้เป็นขี้ข้าเขาอันนี้แหละก็เลยทำให้ เกิดเรียกว่าเกิดปัญญานะเลยทำให้เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอาจารย์ก็เลยพยายามที่อยากจะญาติโยมได้รู้เลยก็เลยจัดกิจกรรมพยายามจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญในวันในวาระต่างๆนะเพื่อที่จะญาติโยมได้มาใครว่างก็มาประพฤติมาปฏิบัติมาถือศีลภาวนามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิฝึกฝนสะสมทรัพย์ทีละเล็กทีละน้อยนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นนิสัยนะบางคนไม่ได้มาก็ฟังธรรม
นะดูทางไลฟ์สด เพจของวัดป่าเสงาม นะก็สามารถที่จะเกิดความนะซาบซึ้งแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคือไม่ประมาทอันนี้ก็ถือว่าเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยให้คนเรานั้นนะเกิดประโยชน์เอื้อประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จึงเนี่ยไม่ได้หวังอวดนั่งอะไรเนอะหวังเพื่อที่จะจะจมูกเขาขอ ขอบอกว่าอยากจะฟังเทศฟังธรรมบ้างถ้าอยากจะสวดมนต์ร่วมบ้างถ้าอยากจะเห็นนะญาติโยมเดินโยมกลมนั่งสมาธิถ้าประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดกำลังใจถือว่าวันสำคัญที่เรามาเรื่องนึกถึงมหาบุรุษของเรานะนะเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรในวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้ก็เพ็ญเดือน6ปรินิพพานเข้าเพ็ญเดือน6นะอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะนะคือไม่ใช่ธรรมดานะบุคคลธรรมดามันเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจึงถือว่าเราโชคดีขนาดไหนนะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่เสียชาติเกิดอย่างน้อย แล้วก็ปิดประตูบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นอันนี้การเกิดเป็นมนุษย์นะก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรนะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีหมดไปนี่ก็พอแป๊บจะเข้าพรรษาอีกแล้วอีก2เดือนก็จะเข้าพรรษาอีก3เดือนก็ออกพรรษาเดี๋ยวก็กฐินเดี๋ยวก็ปีใหม่นะสงกรานต์เข้าพรรษานะมันเร็วมากนะนะปีหนึ่งนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรตายแล้วจะไปไหนนะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาพุทธศาสนาจริงเราจะรู้ว่าเราได้มนุษย์สมบัติส่วนสมบัติพรหมสมบัติเดินนิพพานสมบัติแล้วก็จะรู้ในจิตใจของเราดังฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกเขาบอกเลือกเกิดไม่ได้จริงเลือกได้แต่พระเจ้าท่านชี้ให้นะคือเลือกได้ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยต้องมีศีล5บริสุทธิ์ถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องมีทาน นำมันให้ทานศีลทำให้รูปสวยทานทำให้มีทรัพย์ภาวนาทำให้เกิดเป็นคนมีปัญญานะดังฉะนั้นอันนี้รูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาคือทานศีลภาวนานี่เองถ้าอยากจะไปสวรรค์แล้วก็ทำจิตให้มีความลายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปให้มากด้วยมีฮิริ

พรหมจรรย์เรามีพรหมวิหารสี่แล้วก็ประพฤติปฏิบัติเราก็ดูจิตของเรานะอยากไปนิพพานก็ดับนะ ดับปวิชาดับสังโยชน์สิบนะดับสังโยชน์สิบไปได้นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สักกายทิฏฐิความสำคัญหมายมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะพิจารณาจนกายนี้สัตวธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะพิจารณาจนเห็นนะจนเข้าใจเป็นเพียงเครื่องอาศัยไม่ยึดมั่นหมายมั่นนะศีลพัตรพามาศไม่ลูกคำศีลเล่นนะตั้งเจตนางดเว้นจริงจังตายก็ไม่ยอมไม่ศีลขาดนะตายก็ไม่ยอมไม่ศีลขาดวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเชื่อ 100% นะไม่สงสัยไม่มีอะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่ก็เรียกว่าละสังโยชน์3ด้านนี้ก็นะโสดาบันนะบรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงให้เหลือน้อยนะก็จะสีทาคามีนะถ้าละสังโยชน์นะปฏิฆะความขุ่นเคืองความโกรธนะละความโกรธได้ไม่มีความขุ่นเคืองเลยละละกามราคาได้อันนี้ก็ระดับพระอนาคามีที่ท่านว่าไว้นะฉะนั้นเราก็สารพาลานต้องละสังโยชน์อีก5ข้อหลังนะมานะอวิชชานะแล้วก็อาตมาก็ลืมเหมือนกันนะฉะนั้นนี่เราต้องศึกษาแล้วก็ดูจิตของเราว่าเราละอะไรได้บ้างนะฉะนั้นอันนี้เราต้องดูจิตของเราว่าเราตอนนี้เราอยู่ระดับไหนถ้าระดับอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าปิดประตูวัยภูมิได้ 100% อย่างมากก็อีก7ชาติท่านบอกนะอีก7ชาติอย่างกลาง3ชาติหรืออาจจะเหลือชาติเดียวก็ได้ถ้าเกิดอีกครั้งเดียวก็ได้นะเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วได้บรรลุนะฉะนั้นอันนี้ก็แต่บางรูปท่านก็สร้างบารมีโพธิสัตว์นะคือยังไม่อยากรู้จะช่วยผู้อื่นแต่อยากจะเพื่ออื่นขอเป็นคนสุดท้ายนะขอเป็นคนสุดท้ายที่จะข้ามฝั่งขอช่วยคนอื่นก่อนนะคือช่วยคนอื่นนะขอทนทุกข์ทรมานนะต้องเวียนว่ายตายเกิดนะอีกนะเพื่อที่อยากจะช่วยนะมนุษย์ทั้งหลายนะแค่นั้นก็ยังครูบาอาจารย์หลายรูปนะยังครูบาศรีวิชัยนะท่านก็ปรารถนาอยากจะช่วยคนสัตว์แต่ท่านยังไม่อยากจะหลุดพ้นทีเดียวนะท่านก็พยายามพาสร้างบารมีนะพาสร้างมีหลายๆอย่างนะฉะนั้นตัวก็เคยได้ฟังจากหลวงปู่สมชายนะท่านบอกว่าละท่านบอกว่าท่านเลย 5% จะไปก็ได้แต่ก็ห่วงลูกศิษย์คนเราไม่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันก็ไม่มานะคือไม่มาใกล้ชิดไม่มาผูกพันจะสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่คนที่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันแค่เห็นก็เข้าใจเหมือนพระฝรั่งเคยลงบูชาในศรัทธาเลยนะคือเกิดความศรัทธาขึ้นมาอยากเข้าใกล้อยากฟังอันนี้มันเป็นเองโดยอัตโนมัติแค่ได้ยินชื่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าคนเราถ้าไม่เคยสั่งสมบุญบารมีร่วมกันแล้วอันนี้มันยากแต่แม้แต่เป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่นะมันก็โปรดไม่ได้แต่มันมีลูกศิษย์เป็นพระมหาพระเรียนท่านก็บอกเขาไม่รู้จะโปรดโยมพ่ออย่างไรนะให้เลิกดื่มสุราแต่สอนคนอื่นได้บอกคนอื่นได้แต่พ่อตัวเองบอกไม่ได้นะคือบอกไม่ได้เพราะถือว่าเป็นลูกนะคือสอนไม่ได้ไม่ยอมรับให้มาปฏิบัติธรรมเขาไม่ใหม่ด้านนี้แล้วก็เลย จะว่าแต่เป็นแค่มาขนาดพระโมคคัลลานะนะพ
พระโมคคัลลานะ

มีฤทธิ์ไปเยี่ยมนรกเยี่ยมสวรรค์ได้นะแต่โปรดแม่ไม่ได้นะโปรดแม่ไม่ได้แต่พอจะไปโปรดแม่แม่โอ้ยเนี่ยซึกจะไปเที่ยวขอทานเขาทำไมทรัพย์สินเงินทองเรามีมากมายบอกไม่ใช่พูดอย่างไรก็ไม่ฟังนะพูดอย่างไรก็ไม่ฟังให้รับบาปให้ยังไงก็ไม่ฟังนะไม่ยอมรับเลยนะลูกบวชเป็นพระนะความที่มีทิฏฐิไม่ยอมฟังไม่ยอมอนุโมทนาด้วยเนี่ยตายไปก็เลยไปเกิดเป็นนอนนะคิดดูนะลูกเป็นพระอรหันต์นะแต่แม่กลับไปเกิดเป็นนอนนะพอไม่ฟัง มีทิฏฐิต่อต้านนะอยู่ตลอดคิดนะไม่ดีอยู่ตลอดก็สุดท้ายไปเกิดเป็นนอนพอเป็นนอนพระโมคคัลลาก็รู้ก็สงสารก็ไปโปรดอีกนะไปโปรดแม่อีกแม่บอกว่าเป็นนอนแล้วเป็นไงก็สบายดีนี่นะไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนะนะถึงเวลาก็เรามีคนมาส่งคือทิฏฐินะแม่นะขนาดอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นอีกนะจนน้ำท่วมนะจนน้ำท่วมเราก็เกิดนะสาสร้างขึ้นมาอะไรขึ้นมาจนรู้แล้วก็สุดท้ายพระโมคคัลลานะก็เลยไปโปรดจึงยอมรับนะพอยอมรับแล้วก็เลยพอแค่ยอมรับก็เลยได้ไปขึ้นสวรรค์ดังนั้นนะคิดดูทิฏฐินะขนาดลูกเป็นพระอรหันต์นะคือไม่ยอมรับแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมฟังไม่ยอมถือว่าเป็นลูกนะสอนไม่ได้นะทิฏฐิคำว่าตัวเองเป็นแม่นะดังนั้นอันนี้แล้วก็จึงนะญาติโยมไปพิจารณานะคนเราถ้าหากว่ามีทิฏฐิมีมานะไม่ยอมรับใครก็ช่วยไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้านะแม้แต่พระอรหันต์ขนาดลูกเป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้นะพระสารีบุตรก็เหมือนกันที่แรกแม่ก็มีทิฏฐิแต่สุดท้ายท่านก็เลยไปโปรดแม่แม่ก่อนที่จะเสียชีวิตแม้แต่พระเจ้าของเราก็ยังต้องไปโปรดพุทธบิดาโปรดพุทธมารดาดังนั้นนี้การประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นของเฉพาะทําแทนกันไม่ได้แม้แต่พระเจ้าเองก็ยังไม่สามารถที่จะทําแทนพระบิดาพระมารดาได้ก็ต้องไปโปรดพุทธบิดาไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงไปโปรดพุทธบิดาก่อนจะสวรรคตจนได้อนาคามีนะคือละสังขารได้ทุกอย่างยอมรับก็เลยบอกว่าเข้าใจนะพอมารู้ธรรมนะเลยเข้าใจโอ้นะเมื่อก่อนก็อยากจะให้ลูกเนี่ยไปครองเรือนไปเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะแต่พอได้ลิ้มรสธรรมะจริงๆแล้วถึงได้รู้นะลูกมาถูกทางแล้วคือลูกมาถูกทางแล้วมันมีความสุขเป็นบรมสุขไม่มีอะไรที่จะสุขเท่าเลยว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนั่นก็เลยเข้าใจไปก่อนคิดว่านะเป็นพระราชาความยิ่งใหญ่ความอะไรสุดท้ายก็มีความหวาดระแวงกลัวเขาจะมาฆ่าชายแดนก็ต้องมีทหารคอยดูนะประตูพระราชวังก็มีทหารเฝ้าประตูห้องก็มีคนเฝ้านะคือมีแต่ความหวาดระแวงนะแต่พอจิตถึงธรรมะแล้วที่สุดแล้วคนเราก็ต้องตายนะคือที่สุดก็ต้องแก่ตายนะเจ็บตายดังนั้นคนเราก็ต้องตายถึงยอมรับความจริงดังนั้นนั่นนี่ก็แต่บางทีมันก็ยากนะโปรดพี่น้องนะนะโปรดพี่น้องนี่แต่มันยากแม้แต่พระนางมันตาเทรีนันทาเทรีนะนันทาเทรีนี่เป็นน้องของพระนันทะนะเป็น โอรสพระธิดาของพระนางนะพระนางนางประชาบดีนะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะหน้าตาดีนะก็กลัวนะก็ไปบวชบวชเป็นภิกษุณีเพราะแม่ไปบวชแล้วนี่แต่พ่อสวรรคตพระนางประชาบดีก็เลยชวนกันไปบวชนะก็ตัวเองก็เลยต้องไปด้วย
นะไปกับแม่นะแต่ไม่ได้มีศรัทธานะก็ไม่กล้าไม่ยอมไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครูพระเจ้าว่าจะไม่สวยจะไม่งามนะพอถึงวาระที่ต้องไปฟังธรรมก็ให้คนอื่นไปนะไปฟังแทนแต่ก็ฟังคนอื่นก็มาเล่าก็รู้สึกนะแต่ก็กลัวนะใจหนึ่งก็อยากจะไปฟังใจหนึ่งก็กลัวจนวันหนึ่งพระเจ้าก็เลยบอกว่าห้ามนะห้ามส่งคนอื่นมาฟังต้องมาฟังด้วยตนเองพอเข้ามาพระเจ้าก็เลยเนรมิตแต่เนรมิตนางฟ้ามาอุปถากมาวีพัดวีให้อะไรให้พอเห็นโอ้โหนะนางฟ้าคนทำไมสวยเหลือเกินนะคือสวยมากอะไรมากจนมองถึงแต่สุดท้ายพระเจ้าก็เลยเนรมิตให้นางฟ้าคนนั้นค่อยๆแก่ไปแก่ไปแก่ไปสุดท้ายก็แก่ชราแล้วก็ตายก็เลยพิจารณาโอ้โหเนี่ยที่สุดคนเราก็แค่นี้เองนะแค่นี้เองก็เลยได้ธรรมะก็เลยพิจารณาสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่กว่าจะบรรลุได้กว่าจะยอมรับนี่ขนาดเป็นน้องสาวหน่อย ขนาดเป็นน้องสาวกว่าจะโปรดได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะนั่นไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะพระพุทธเจ้านะฉะนั้นกว่าใจจะยอมรับกว่าจิตจะยอมนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่านะพระเจ้าขอจะไปโปรดพระญาติจริงๆนะท่านก็ใช้เวลาหลายปีตัดสรุปแล้วต้องสร้างบริวารก่อนสร้างความเชื่อถือให้เขาเห็นเพราะเขาจะไม่เชื่อนะฉะนั้นอันนี้ในการจะบางครั้งคนใกล้ชิดนะคนสนิทกันบางทีก็ยากนะคือยากที่จะเข้าใจเพราะถือว่านะคือมันเหมือนคุ้นเคยนะแต่บางคนนะไม่รู้จัก แต่บางทีก็ได้อะไรอย่างหลวงปู่ชานะท่านก็เคยเทศหลานท่านเองเนี่ยชอบรักชอบขโมยเป็นนักเลงเนี่ยพี่สาวเลยมาฝากทำมาฝากพอมาฝากเสร็จแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันหนีนะถอดพ่อขาวหนีไปเลยนะหนีไปแล้วบอกว่าคือบอกทำไม่ได้นะอยู่อีกไม่นานนะก็ถูกไปขโมยของเขาสุดท้ายถูกเขาจับมัดมือไพ่หลังแล้วก็ทุบเสียชีวิตแล้วก็โยนลงแม่น้ำมูลนะโยนลงแม่น้ำมูลลอยมานะพี่สาวท่านก็ร้องไห้นะต้องบูชาก็บอกอย่าไปร้องไห้โศกเศร้าเลยเขาต้องการอย่างนี้ก็ถึงได้อย่างนี้นะนะเขาปรารถนาจะนี้เขาถึงได้อย่างนี้คือก็พยายามอบรมสั่งสอนแล้วในเมื่อเขาไม่เอาความดีเขาอยากจะ เป็นอย่างนี้นะเขาเลยได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในบางครั้งนั่นลูกชาถอนสอนฝรั่งได้แล้วแต่บางทีหลานตัวเองคือไม่มีนิสัยทางธรรมเคยร่วมบารมีกันมามันก็ไม่ได้นะฉะนั้นนั่นนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันต้องเคยนะร่วมบารมีทางธรรมนะกันมาก็จะเข้าใจนะคือพาหลายรูปคู่กันบางรูปนี่ไม่ยากในบางรูปนี่ไม่ยากเลยพูดไม่กี่คำเข้าใจแต่บางรูปนี่พูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะฉะนั้นอันนี้เราจึงเรียกว่ามันก็ไม่ง่ายนะในเรื่องของธรรมะนะก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นในถือว่าญาติโยมโชคดีนะในโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติในวาระโอกาสนะเวียนมาครบรอบปีหนึ่งเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาวันที่พระเจ้าของเราตรัสรู้คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจนสร้างประชาชาติให้เป็นวันสำคัญของโลกถือว่าพระเจ้านั้นเกิดมาสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์โลกนะเขาก็เลยยอมรับเป็นวันสำคัญนะเป็นวันสำคัญนะฉะนั้นก็ถือว่าเราเป็นคนพุทธเป็นชาวพุทธนี่ถือว่านะถ้าเราศึกษาให้ถึงจริงๆแล้วนะเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะอาตมาเองก็นะถือว่าเราโชคดีอย่างที่ได้เกิดเป็นพระพุทธศาสนานะถ้าเชื่อถ้าก็ไม่เชื่อโยมแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์
นะไม่เชื่อโยมแม่ไม่เชื่อโยมยายไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็คงจะนะไม่เห็นสัจธรรมนะความจริงนะฉะนั้นนั่นนี่แล้วก็จริงที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าใหม่ๆก็นะอาศัยต้องเชื่อโยมแม่ขอร้องโยมยายขอร้องนะได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็เลยทำให้เข้าใจนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมันก็อยู่ที่เราด้วยนะเราต้องมีความภาคความเพียรนะศึกษาประพฤติศึกษาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธินะศึกษาอ่านประวัติครูบาอาจารย์อ่านประวัติพระพุทธเจ้าอ่านประวัติพุทธสาวกสาวิกาทั้งหลายนะจนทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นอันนี้ก็ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือการทำปฏิเวทก็คือผลฉะนั้นท่านนี้แล้วก็ญาติโยมก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเมื่อก่อนวัดป่าสง่าเราสมัยก่อนโอ้ยนะยุงเยอะนะยุงเยอะมากนะสลาก็เล็กๆที่พักก็ไม่ค่อยมีนะน้ำก็ท่าทุกอย่างก็นะไม่ได้สะดวก สมัยก่อนปฏิบัติธรรมก็นะใช้ถังกะลอนนะหรือโอ่งมังกรสูบใส่แล้วก็ญาติโยมก็ที่อาบน้ำญาติโยมนะพัดลมก็ไม่ค่อยพอนะน้ำปานะอะไรหลายๆอย่างมันก็แต่ก็ทุกคนก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดังนั้นจริงๆแล้วถ้าทุกอย่างอยู่ที่จิตใจนะส่วนนั้นเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยนะองค์ประกอบเล็กน้อยเรื่องอาหารเรื่องที่พักอาศัยเรื่องอะไรต่างๆนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่แต่สำคัญอยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าอยู่ที่ความมีศรัทธา ความภาคเพียรนะความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้ามีสมาธิคือตั้งใจมั่นในอารมณ์เดียวแล้วก็มีปัญญารอบรู้นะรู้ว่าจิตเราคิดอะไรนะพอคิดไปไม่ใช่นะไม่ใช่เวลานี้เป็นเวลาแห่งความดีเป็นชั่วโมงแห่งความดีเราตั้งใจมาทำความดีนะปล่อยวางไว้ก่อนอันนี้แหละธรรมะเขาใช้เป็นใหม่ๆครับคิดไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแห่งความดีนะอย่ามายุ่งนะอย่ามากวนนะเขาพยายามที่จะออกไปเราก็พยายามใช้อุบายนะแล้วกุศลหรือกุศโลบายนะเป็นกุศโลบายหรือกุศลนั่นเองนะนะที่จะ อบรมจิตของเราไม่ให้ออกไปนะฉะนั้นก็อะไรนะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะเป็นวันแรกนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญนะฉะนั้นก็ญาติโยมก็จะได้ นะภาวนาส่วนตัวนะเราฟังมามากแล้วก็นะถ้านอนไปหลับก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธินะที่ศาลานี้ก็ได้นะนะก็ได้นะหรือตรงไหนที่เราเห็นว่าเหมาะสมตอนนี้นะช่วงนี้เดือนก็หงายนะนะก็ถือว่าสามารถปฏิบัติภาวนาได้ตักตวงให้เต็มที่นะลองทำให้เต็มที่ดูว่ามันจะแค่ไหนเมื่อก่อนอาตมาก็ที่แรกก็โอ้ยปวดขาบ้างอนุนบ้างอันนี้บ้างก็เลยที่สุดแล้วหิวข้าวนะสารพัดนะมาใหม่ๆจนที่สุดจิตหนึ่งก็บอกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันจะทุกข์ขนาดไหนนะลองเอาให้ถึงที่สุดที่นะค่อยเดินเดินนั่งพยายามนั่งมันสุดๆทำไปทำมาก็เลยอันนี้เขาเรียกว่าเงินยิ่งใจจะหมดความอดยิ่งใจยิ่งมีนะความอดทนก็เลยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นถ้าเราไม่ใช้ความอดทนความอดทนก็ไม่เกิดดังนั้นเขาเรียกว่าเงินยิ่งใจยิ่งหมดความอดยิ่งใจยิ่งมีนะดังนั้นอันนี้แหละนะญาติโยมก็ต้องฝึกก่อนถ้าฝึกเอาความอดทนเดินฝึกเดินฝึกนั่งฝึกไปฝึกมามันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างอัศจรรย์ยิ่งภาวนายิ่งมีกำลังแปลกเหมือนกันยิ่งอดหลับอดนอนบางทีอดข้าวมีสถานอดข้าว3วัน7วันแต่เมื่อก่อนนั้นอู้ยในเรื่องกินเรื่องใหญ่ แต่พอฝึกไปมันกลายเป็นเรื่องเล็กฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้นะดังนั้นนั่นนี่ก็จึงถือว่าญาติโยมก็ลองปฏิบัติเอานะ
ศีลสมาธิปัญญาเอาปัญญาไปทำศีลแล้วเราศีลมาทำสมาธิสมาธิมาทำปัญญาถ้าศีลละเอียดสมาธิก็จะละเอียดเมื่อสมาธิละเอียดปัญญาก็จะละเอียดถ้าฉลองกล่าวลาต่อไปก็จะได้สวดสาธุการ แล้วก็จะได้กราบพระนะพระปริยัติบทพวกนี้ก็ฟังสัญญาณระฆังแล้วก็มารวมกันสวดมนต์ภาวนากันนะเรามีโอกาสที่ดีแล้วนะฉันก็ตักตวงให้

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟัง

0: ุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤตตอนที่หนึ่งธรรมกถาตามคำอาราธนาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551
1: กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ที่เคารพอย่างสูงเนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี2551ขึ้นซึ่งเป็นโอกาสในการถ่ายทอดสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆแก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายในคณะในการนี้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาวิกฤตในสังคมไทยในหลายๆด้านทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจค่าครองชีพแพงขึ้นอย่างมากวิกฤตทางธรรมชาติเช่นภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อนวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นทำให้คนในสังคมไทยมีความตรึงเครียดมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแดนเมืองสมานเมืองยิ้มก็กลายเป็นไม่ค่อยยิ้มหรือว่ายิ้มไม่ค่อยออกจึงเห็นเป็นโอกาสอันสมควรที่จะกราบนิมนต์เชิญท่านเจ้าคุณช่วยชี้แนะว่าคนในสังคมควรจะวางตนและดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะสามารถฟื้นสุขภาวะขึ้นมาใหม่ในสังคมยามวิกฤตขณะนี้เจ้าค่ะกราบนมัสการนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูง
2: เจริญสวัสดิ์คณะผู้จัดและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้คณะกรรมการการประชุมวิชาการ120ปีศิริราชได้กำหนดให้พูดเรื่องฟื้นฟูสุขภาวะยามสังคมวิกฤตชื่อเรื่องนี้ฟังแล้วก็หนักหน่อยก็อยากจะเข้าเรื่องโดยตรงทันทีเลยไม่ต้องล่าช้าเริ่มด้วยชื่อเรื่องเองมีคำว่าสุขภาวะคำว่าสุขภาวะนี่เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่คิดว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในระยะ 2-3-4-5 ปีนี้แหละแล้วก็ยังเป็นที่สงสัยว่าคนจะเข้าใจความหมายกันชัดเจนพอหรือยังก็เลยถือโอกาสทักนิดหน่อยว่าเรื่องถ้อยคำที่ใช้พูดกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันจะต้องมีความชัดเจนเพราะเป็นเรื่องความเข้มแข็งทางปัญญาคือถ้าเรามีคำพูดใหม่ๆและบางทีพูดกันเพียงโก้โก้ไม่มีความชัดเจนในความหมายก็จะต้องเรียกว่าเป็นความอ่อนแอทางปัญญาเพราะเมื่อถ้อยคำที่สื่อสารเนี่ยมันชัดเจนแล้วต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรความเข้าใจเรื่องต่างๆก็ไม่ชัดไปหมดเลยต้องระวังมากเวลานี้ในสังคมไทยนี่มีถ้อยคำใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและบางทีก็พูดกันอย่างที่ว่าโก้โก้แต่ว่าความหมายนั้นคลุมเครือสำหรับคำว่าสุขภาวะนี่ก็เป็นคำสำคัญผู้พูดเองก็ไม่รับประกันตัวว่าเข้าใจชัดดีพอไหมแต่ว่าเอาเป็นเครื่องเตือนสติให้ไม่ประมาทว่าต้องพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนสิ่งต่างๆนี้จะต้องมีความชัดเจนเวลาเราเรียนเราศึกษาอะไรนี้ต้องชัดต้องถามตัวเองว่าที่รู้เข้าใจเรื่องนี้ชัดไหมถ้าไม่ชัดไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องชัดรู้ชัดเนี่ยตัวศัพท์มันบอกแล้วปัญญารู้ทั่วชัดอันนี้ชัดมันก็มีหลายระดับแต่อย่างน้อยต้องชัดในระดับการสื่อสารเอาไว้ก่อนระดับนี้เป็นขั้นต้นเลยถ้าสื่อสารไม่ชัดแล้วต่อไปไม่ชัดหมดถ้าเริ่มสื่อสารชัดก็จะก้าวไปเองค่อยๆก้าวไปสู่ความชัดเจนในระดับที่ลึกลงไปนี่เรามีคำว่าสุขภาวะที่ว่าเกิดขึ้นไม่นานเนี้ย เราก็มาใช้คู่กับคำเก่าที่ใช้มาก่อนคือคำว่าสุขภาพหรือบางทีแทบจะแทนที่คำว่าสุขภาพไปเลยคำว่าสุขภาพนี้คนทั่วไปก็เข้าใจและใช้กันมานานก็มีความหมายที่อยู่ในขอบเขตจำกัดหมายถึงด้านร่างกายคือความไม่มีโรคมีภัยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราก็เรียกว่ามีสุขภาพดีนี่ตอนนี้เราก็มองเห็นกันว่าเรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องทางกายอย่างเดียวน่าไม่พอหรอกเวลาดูคนสุขภาพทางกายก็ต้องโยงไปหาสภาพที่ดีที่สมบูรณ์ทางด้านอื่นด้วยเริ่มตั้งแต่ทางจิตใจเป็นต้นไปออกไปทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ต้องมองกว้างออกไปเราก็เห็นว่าสัพท์ว่าสุขภาพนี้ไม่พอก็ใช้คำว่าสุขภาวะเกิดมีคำนี้ขึ้นมาทีนี้คำว่าสุขภาวะก็เป็นคำใหม่แต่ว่าที่จริงแล้วคำว่าสุขภาวะเนี่ยเป็นคำที่เก่าที่สุดก็หมายความว่าคำว่าสุขภาพที่จริงเป็นคำใหม่กว่าคำว่าสุขภาพเป็นคำใหม่เกิดขึ้นในภาษาไทยแล้วเราก็นำมาจากภาษาบาลีที่มีคำเดิมว่าสุขภาวะนี่เองสุขภาวะนี่เป็นคำเดิมในภาษาบาลีแล้วเรามาใช้ในภาษาไทยเราก็แผลงวอเป็นพอเหมือนกับที่เราชอบแผลงตัวอื่นๆก็สุขภาวะซึ่งที่จริงเป็นคำเดิมคำแท้นั่นแหละก็กลายมาเป็นสุขภาพไปตอนนี้เราจะกำลังจะกลับไปหาคำเก่าที่แท้ดั้งเดิมคือคำว่าสุขภาวะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสุขภาวะในที่นี้เราก็อาจจะต้องให้คำจำกัดความของเราเองเพราะความหมายที่เราใช้อาจจะไม่ตรงกันทีเดียวกับความหมายเดิมในภาษาบาลีของพระคำว่าสุขภาวะในภาษาบาลีเดิมก็แปลง่ายๆก็ภาวะแห่งความสุขหรือความเป็นสุขนั่นเองสุขะก็เป็นสุขภาวะความเป็นภาวะแห่งความสุขหรือความเป็นสุขก็เป็นสุขภาวะแต่ท่านก็อธิบายกันเป็นต่างๆเช่นบอกว่าแยกเป็นกายิกสุขสุขทางกายและเจตสิกสุขสุขทางใจทั้งสองอย่างต้องพร้อมบริบูรณ์ตรงนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ชักจะเข้ากับทางภาษาไทยเราแต่ในที่นี้เราจะไม่ลึกลงไปถึงภาษาบาลีเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปก็รวมความเป็นอันว่าตอนนี้เรามีคำว่าสุขภาวะคำเดิมที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเป็นคำทางวิชาการไปแล้วนี้สุขภาวะก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเวลามองเนี่ยเราก็มักจะมองเริ่มไปที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายก่อนนั่นแหละพอดูจะเหมือนว่าคำว่าสุขภาวะก็เราก็มาเริ่มที่วงการของเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขคือมองที่คนไข้คนเจ็บคนป่วยเราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าดูว่าคนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แม้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บหายก็สุขภาพอาจจะดีแต่สุขภาวะสุขภาพหรือความเป็นสุขทางด้านอื่นอาจจะไม่มีหรือขาดแคลนก็เลยต้องให้มีคำที่มีความหมายกว้างเราก็ได้คำว่าสุขภาวะขึ้นมาแม้แต่ในระหว่างที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ต้องดูหลายๆด้านด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะสุขภาพทางร่างกายแต่ต้องดูทางด้านสภาพจิตใจทางอารมณ์เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างขวางออกไปทีนี้มาดูเรื่องคนไข้เนี่ยคนไข้ที่ว่าสุขภาพร่างกายเขาไม่ดีก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยถูกโรคทางพระเรียกว่าอาพาธเบียดเบียนเมื่อถูกอาพาธเบียดเบียนมีโรคก็เจ็บปวดเป็นต้นจิตใจบางทีก็ไม่สบายหรือมักจะไม่สบายไปด้วยนี้เวลาใจไม่สบายก็มีปัญหาหลายอย่างจิตใจก็ท้อแท้หดหู่เสื่องซึมเหงาหงอยเบื่อหน่ายเป็นต้นเป็นภาวะที่ไม่ดีบางทีก็จิตใจก็เครียดหรือก็ถึงกับขับแค้นใจหมดหวังสิ้นหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเราถือว่าป่วยทางจิตใจด้วยตอนนี้ก็หมายความไม่ได้ป่วยแต่เฉพาะทางกายแต่ว่าทางจิตใจป่วยนี้ทางจิตใจป่วยเนี่ยมันก็โยงไปหาเรื่องอื่นคิดไปถึงเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเป็นห่วงเขาจะเป็นยังไงกันอีกแล้วก็มีคนเอาใจใส่ดูแลไหมบางทีไม่มีคนดูแลให้กำลังใจเอ้าก็โยงไปทางสังคมอีก ทางสังคมจิตใจก็นั่นแหละก็เริ่มไปจากจิตใจก็โยงไปหาทางสังคมไม่มีความอบอุ่นถ้าทำให้จิตใจยิ่งท้อแท้เข้าไปอีกเบื่อหน่ายหมดหวังยิ่งขึ้นก็สุขภาวะนิยมไปถึงเรื่องทางสังคมแหละแล้วก็โยงไปทางเศรษฐกิจคิดถึงการเงินเราจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเราจะทำยังไงดีเอ้าเศรษฐกิจก็โยงไปการเมืองอีกได้แต่สภาพการเมืองแบบนี้เศรษฐกิจของเรามีหวังจะได้เงินหรือเปล่าอะไรมันก็โยงกันไปเลยไอ้สุขภาวะนี่มันเลยโยงไปหาเศรษฐภาวะแล้วก็ไปภาวะอื่นๆไปภาวะทางการเมืองทางสังคมอะไรอะไรกว้างออกไปโยงไปหมดนี่ก็แค่คนไข้เท่านั้นเองนี่เรามาพิจารณาเอาแค่ที่คนไข้ก่อนว่าคนเจ็บคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพทางกายแล้วก็โยงไปหาสุขภาวะทางอื่นเนี่ยความจริงคนไข้เนี่ยถูกโรคภัยไข้เจ็บโจมตีทางร่างกายเนี่ยก็บอบช้ำไปด้านหนึ่งแล้วนะเราเรียกว่าถูกกระทำทางด้านร่างกายนี่ถูกกระทำก็เจ็บป่วยทางกายนี้ปัญหาว่าความจริงนั้นโรคเนี่ยมันไม่ได้ไปทำอะไรใจเขาเลยมันก็ไปกระทบกระทั่งเบียดเบียนร่างกายเขาใจเขาก็อยู่ดีๆเนี่ยแต่ว่ากลายไปว่าบางทีด้านที่ถูกกระทำมากที่สุดเป็นด้านจิตใจพอกายถูกกระทำและใจถูกกระทำด้วยทั้งๆที่ใจนี่ก็อยู่ดีๆไม่ได้ถูกกระทำแต่กลายเป็นตัวถูกกระทำแล้วพอรักษาแม้แต่มีการรักษาที่ดีและคุณหมอมาช่วยรักษาให้แล้วผู้ป่วยเองก็ร่วมมือก็รักษาก็เรียกว่าตอนนี้ก็กระทำตอบต่อโรคแหละเราก็กลายเป็นผู้กระทำแต่หันไปดูทางจิตใจเนี่ยจิตใจยังถูกกระทำอยู่ปัญหาสำคัญของเรื่องสุขภาวะเนี่ยก็คือว่าไปเป็นผู้ถูกกระทำซะใจเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนกับที่กายถูกกระทำแต่ว่าที่จริงนั้นใจไม่ได้ถูกโรคกระทำเลยแล้วใครกระทำแล้วก็ตัวเองทำนั่นแหละตัวเองทำเพราะฉะนั้นจะต้องจับจุดนี้ให้ได้ก็คือว่าอย่าให้ใจถูกกระทำสิมันเรื่องอะไรล่ะเราไปถูกกระทำเราก็แย่แม้แต่แค่ตั้งรับก็ไม่ไหวแล้วอย่าทำอย่างนั้นต้องเป็นผู้กระทำต่อมันและใจเราก็ยังเป็นอิสระอยู่นี่วางท่าถูกขณะนี้กายเราถูกโรคมันกระทำเอาแล้วเราต้องตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้กระทำต่อโรคแล้วต่อเรื่องต่างๆนะต้องเป็นผู้กระทำถ้าผันตัวขึ้นมาเป็นผู้กระทำได้นี่สุขภาวะด้านจิตใจเป็นต้นจะมาทันทีเลยนั้นจุดสำคัญอันแรกก็คือเขายอมตัวเป็นผู้ถูกกระทำหรือทำตัวเขาซะเองนั้นสิ่งแรกก็ต้องตั้งสติรู้ตัวขึ้นมาเลยว่าอ๋อตอนนี้ทำไมเราไปเอาตัวเป็นผู้ถูกกระทำก็ตั้งตัวไปผู้กระทำซะโรคมันกระทำต่อกายเราใจเราอย่าถูกกระทำไปด้วยเราก็เป็นผู้กระทำต่อโรคพอเริ่มเป็นผู้กระทำเนี่ยเราก็เข้มแข็งมีกำลังขึ้นมาทันทีถ้าคนไปผู้ถูกกระทำนี่มันย่อบแยบอ่อนแอปวกเปียกไปหมดนั้นเราก็เป็นผู้กระทำต่อโรคซะนะวิธีกระทำต่อโรคก็มีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวลาร่างกายของเราเป็นอย่างนี้โรคมันเป็นอย่างนี้โรคแบบนี้นี่เราควรจะดำเนินชีวิตแบบไหนมันจะเหมาะกันปรับตัวปรับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตให้เข้ากับโรคเอาแล้วเสร็จแล้วปรับชนิดที่ว่าเอาประโยชน์จากการเป็นโรคนี้ให้ได้ว่างั้นว่าโรคนี้เป็นอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้ดีที่สุดแบบนี้แล้วเราจะเอาประโยชน์จากมันได้อย่างไรอย่างบางทีเราปรับสภาพชีวิตการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้เราทำอะไรหลายอย่างงานบางอย่างเราทำไม่ได้แล้วก็หันไปทำสิ่งที่ทำได้บางคนอาจจะไปทางดนตรีไปทางศิลปะไปทางศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือว่าไปเล่นเรื่องงานอดิเรกทางธรรมชาติปลูกต้นไม้อะไรต่างๆไปอย่างนี้เป็นต้นหรือศึกษาค้นคว้าธรรมะหาความเจริญงอกงามพัฒนาทางจิตใจทางปัญญาได้หมดทางไปเยอะแยะหมดเลยแม้แต่คนเป็นโรคเอดส์ก็เคยบอกว่าเนี่ยบางทีนะคุณจะเห็นว่าตอนเป็นโรคเอดส์เนี่ยเป็นโชคดีที่สุดไม่แน่นะคนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดตอนที่แย่ที่สุดเหมือนอย่างว่าบางท่านเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีเล่าไว้บรรลุอรหัตผลตอนที่เจ็บป่วยหนักที่สุดนั้นพุทธศาสนานี้ท่านว่าไว้มนุษย์นี่ไม่มีหมดหวังเลย แม้แต่ขณะสุดท้ายแห่งชีวิตก็อาจจะได้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่คนอื่นหาไม่ได้แม้แต่คนที่ร่างกายดีที่สุดนั้นคนเจ็บไข้ไม่ได้เสียเปรียบใครนั้นก็ให้สบายใจไว้เลยแต่ว่าตั้งหลักต้องเป็นผู้กระทำนะเป็นผู้กระทำถ้าเราเป็นผู้กระทำเราก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาทันทีสุขภาวะก็มาเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์หลายอย่างที่เราจะทำได้นอกจากปรับตัวปรับวิถีชีวิตเข้ากับมันหาประโยชน์จากมันทำประโยชน์จากชีวิตในตอนนั้นให้ได้แล้วอย่างน้อยก็ศึกษามันถือโอกาสตอนนี้เราเป็นโรคอะไรก็ศึกษามันซะหรือว่าไม่มีเวลาศึกษาบางทีเป็นหลายโรคเวลาศึกษาไม่พอก็เลยเราก็ดูมันสินะแค่ดูมันเราก็เป็นผู้กระทำแล้วนะดูมันเป็นสิมันเป็นยังไงเรื่องอะไรเราจะต้องไปถูกมันกระทำอยู่นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีการที่ว่าเรื่องของสุขภาวะเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเราก็สามารถผันบิดเบนพลิกตัวเราขึ้นมาแม้เป็นอันว่าอย่าถูกกระทำแม้แต่อย่าไปพูดตั้งรับก็ไม่เอาต้องเป็นผู้กระทำเท่านั้นพอไปผู้กระทำแล้วทีนี้เราก็เดินหน้าเลยนี่ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพทางกายเมื่อเราดูเรื่องของคนที่เป็นปัญหาสุขภาวะทางร่างกายแล้วเราก็มาดูกว้างออกไปอ้อขอแทรกอีกนิดเดี๋ยวจะลืมไปคือวิธีคิดก็เป็นเรื่องสำคัญวิธีคิดวิธีมองอย่างคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีก็ไปหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องตัวเองเราจะเป็นยังไงเราจะไม่มีชีวิตที่ดีเราจะมีความทุกข์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยมัวไปหวาดไปกลัวไปหมดความหวังท้อแท้อะไรหดหู่เสียใจความจริงถ้ามองอีกทีเนี่ยนะมองไปเนี่ยโอ้เรานี่เราอยู่ในภาวะอย่างนี้นี่คนอื่นที่เป็นโรคอย่างเราบางคนนี่เขายากจนแร้นแค้นแล้วก็ไม่มีญาติมีมิตรแล้วเขาป่วยอย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะยิ่งแย่ใหญ่โอ้กลายไปว่าเรื่องเจ็บป่วยของเรานี่เรื่องเล็กน้อยแล้วนะคนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าเราต้องเยอะแยะคราวนี้ก็คิดสงสารคนอื่นสิอันนี้กลายไปว่าโรคภัยมันมาเตือนเราให้เราคิดสงสารเพื่อนมนุษย์นะให้รู้จักทุกข์ภัยของมนุษย์ทั้งหลายเราจะได้ไม่ประมาทแล้วก็คิดหาทางว่าช่วยเหลือเขายังไงต่อไปเราหายจากโรคนี้เราออกไปเราจะต้องไปช่วยคนเป็นการใหญ่นี่คิดอย่างนี้ตั้งใจดีเป็นบุญเป็นกุศลหายโรคไปเองเลยนะอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างน้อยแม้ตัวเองจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากไม่มีทรัพย์ไม่มีฐานะดีก็ยังคิดได้คนที่เขาอยู่ในภาวะที่แย่กับเรายังมีอีกเพราะนั้นอย่าไปมัวทุ่นคิดเรื่องตัวเองอยู่เพราะคุณคิดเรื่องตัวเองก็ยิ่งทุกข์ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้เราก็มามองดูเรื่องของสุขภาวะที่กว้างขวางออกไปเวลานี้ผู้คนในสังคมก็บ่นกันละเป็นอันว่ามีปัญหาใจคอก็ไม่สบายระยะที่แล้วมานี่ใต้แต่ก่อนเลือกตั้งอัตมภาพก็ได้ยินญาติโยมก็บ่นกันเหลือเกินระเบื่อการเมืองนะโยมใกล้ชิดวัดคือพระเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่วัดนะโยมมาบ่นให้ฟังเองโยมก็ใกล้ชิดมาพูดแล้วพูดอีกบอกว่าทีวีก็ไม่อยากเปิดดูอยู่ข่าวนี้ออกมารีบปิดทันทีเนี่ยวิทยุก็ไม่อยากฟังหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านเนี่ยเบื่อการเมืองกันเหลือเกินแล้วก็หันไปฟังคนโน้นคนนี้ก็เบื่อกันไปทางนั้นเลยจนกระทั่งเกิดเป็นหนังสือเรื่องเบื่อการเมืองก็เพราะว่าโยมมาบ่นเรื่องเบื่อการเมืองแล้วก็มาคุยกันไปกันมาก็เกิดเป็นหนังสือขึ้นนี่เรื่องเบื่อการเมืองต่อมามันชักหนักเข้าไปมันจะเบื่อบ้านเมืองนี่เบื่อบ้านเมืองแล้วแย่เลยสถานการณ์ก็บอกว่ายังไม่มั่นใจเลยใจคอไม่ดีชักจะเบื่อบ้านเมืองบางท่านก็ได้ยินบอกทำนองว่าไม่อยากอยู่แล้วประเทศนี้ชักจะอยากย้ายประเทศซะแล้วย้ายประเทศชาติไม่พอจะย้ายสัญชาติซะอีกเออไม่อยากเป็นคนไทยซะแล้วก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าจะตามใจไม่ได้เห็นใจแต่ไม่อาจตามใจต้องเป็นเรื่องที่มามองกันให้ถูกก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องพินิจพิจารณาให้ดีเรื่องของสังคมนี้และก็เรื่องรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยมันก็เรื่องของชีวิตของเราที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ก็มีผลต่อชีวิตของทุกๆคนแหละแม้แต่พระนี่สังคมการเมืองเป็นยังไงมันก็มีผลกระทบมาด้วยก็อยู่ที่ว่าเราจะวางจิตวางใจเริ่มต้นแต่การมองอย่างไรตั้งใจต้องมองให้ถูกต้องมองให้ดีมองให้ถูกแล้วก็จะพลิกสถานการณ์ได้นี่ปัญหาเรื่องสังคมเรื่องบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสภาพแวดล้อมใหญ่ที่มีผลกระทบต่อทุกคนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแหล่งสำคัญแห่งปัญหาสุขภาวะจิตใจของเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมอันนี้กระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาบางทีก็แทบทั้งวันทีเดียวนั่นมันมีผลแน่นอนก็จะต้องตั้งหลักกันให้ถูกต้องนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าน่าเห็นใจแต่ไม่อาจตามใจเราก็ต้องมาตั้งใจทำความเข้าใจกันคือต้องมองให้ถูกต้องนั่นเองสังคมของเรานี้ก็เป็นสังคมที่เรียกกันว่ามีปัญหามานานแล้วเราพูดคำว่าวิกฤตกันมานี้ตั้งนานแล้วกี่ปีแล้วอย่างวิกฤตเศรษฐกิจนี่ก็ปีอะไร2540มั้งนั่นก็11ปีเข้าไปแล้วแล้วก่อนนั้นก็เคยพูดบอกก่อนที่จะเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยสังคมไทยมันวิกฤตมานานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่เอาประโยชน์จากสิ่งเตือนสติมาตั้งหลักแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาหาทางแก้ไขกันก็ยังอยู่ในความประมาทเมื่อประมาทต่อมามันก็ยิ่งเลื่อนไหลลงไปทุกทีทุกทีนี้เราก็มาดูตอนแรกเราก็ต้องมาพิจารณาให้ดีที่บอกว่าไม่อาจตามใจได้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือสภาพสังคมที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลกรรมของสังคมนี่เองที่สะสมมานานหรือพูดกันไปก็คือสังคมไทยเนี่ยได้รับผลที่สมกับกรรมของตนเองทำมาทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เราเนี่ยเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ได้คิดแล้วก็เราก็มองไปแต่คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงสังคมของเราก็เป็นปัญหามาอยู่นานแล้วเราทำกรรมอะไรคำว่ากรรมนี่ที่จริงมันก็คือเหตุปัจจัยนั่นคือเหตุปัจจัยในแง่ที่เป็นเรื่องของคนเราเรียกว่ากรรมที่จริงคำว่ากรรมก็คือเหตุปัจจัยพูดอีกครั้งนึงว่ากรรมคือเหตุปัจจัยในแง่ที่เป็นเรื่องของคนทีนี้กรรมนี่ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันยากที่เป็นเรื่องของคนหมายความว่าคนนี่แหละที่ยากกรรมไม่ได้ยากอะไรทีนี้เราจะเข้าใจเรื่องกรรมก็ต้องเข้าใจเรื่องคนเรื่องคนมันเรื่องยากคนนี่มีจิตใจมีอะไรต่ออะไรซับซ้อนเหลือเกินฉะนั้นเราจะเข้าใจเรื่องกรรมเมื่อกรรมมันเป็นเรื่องของคนเราก็ต้องเข้าใจคนเมื่อเข้าใจเรื่องคนแล้วก็จะเข้าใจเรื่องกรรมได้ง่ายเองไม่ต้องห่วงนี่เรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วคนนี่ก็ทำกรรมกันมาทำกรรมก็เกิดจากเจตจำนงและเราก็ทำกันมาตลอดเวลายาวนานจนกระทั่งสังคมนี้ผุกร่อนมากแล้วจะเป็นบางอย่างนี่มันเหลือแต่ซากและต้องขออภัยเรียกว่าอย่างนั้นนะสังคมไทยนี่เหลือแต่ซากถ้าเป็นคนป่วยถ้าป่วยไปหนักเข้ามันกลายเป็นศพทีนี้ถ้าเป็นสังคมมาผูกกร่อนหนักเข้ามันก็กลายเป็นซากไปเหมือนกับสิ่งวัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นซากอย่างไรที่จะมาดูกันอีกทีนี่ก็เรื่องของสังคมตัวเองเราจะไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่รู้ปัญหานั่นเองไม่รู้ปัญหามันก็แก้ได้ยากหรือไม่รู้จะแก้ที่ไหนและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากไม่เข้าใจไม่รู้จักสังคมของตัวเองชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาไปสัมพันธ์กับภายนอกคือต่างสังคมเนี่ยเราก็ไม่มีท่าทีในการรับที่ดีที่ได้ผลที่จะเอาประโยชน์มาได้ตอนนี้ก็เลยขอโอกาสพูดแทรกสนิทพูดถึงฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกไว้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาเขียนไว้นานแล้วหนังสือเล่มนี้อ๋อคนเขียนน่ะชื่อไนเกสเลอร์เขียนหนังสือชื่อ The Lotus and the Robotโลตัสก็แปลว่าดอกบัวแล้วก็โรบอทก็แปลว่าหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลอัตโนวัตกรรมนี้เครื่องจักรกลนี้ก็หมายถึงตะวันตกแล้วเขาก็เทียบถึงตะวันออกกับตะวันตกถ้าพูดโดยสาระสำคัญใช้คำหยาบก็คือเขาด่าตะวันออกมาแทบทั้งเล่มนี้ตอนหนึ่งเนี่ยเขาพูดไว้ซึ่งเป็นคำที่ถือได้ว่าสรุปเป็นข้อความสำคัญ ต้องขออภัยที่จะใช้ภาษาอังกฤษเวลานี้เวลาพูดภาษาอังกฤษอย่างในรัฐสภาเนี่ยเขาขออภัยนะ แสดงว่าเวลานี้คนไทยรู้ตัวว่าไม่ควรจะใช้ภาษาอังกฤษพร่ำเพรื่ออย่างน้อยก็ควรจะใช้ต่อเมื่อจำเป็นหรือมีเหตุผลอาตมาก็ขออภัยด้วยนี่ขออภัยแต่ไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษแต่เอาภาษาอังกฤษมาพูดที่ว่าภาษาอังกฤษมาพูดก็คือเขาเอาข้อความภาษาอังกฤษเนี่ยมากล่าวให้ฟังฝรั่งในเกสเลอร์เนี่ยเขาบอกว่า as pupils we were not bad but hopeless as teacher ว่างั้นเอาลองแปลดูสิก็แปลเป็นภาษาไทยก็บอกง่ายๆบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนแล้วเขาใช้ได้ทีเดียวแหละนะแต่ถ้าให้เป็นครูแล้วเขาไปไม่ไหวหมดหวังหมายความว่าไงหมายความว่าตะวันตกเนี่ยมาเรียนจากตะวันออกมาหาความรู้มาศึกษาวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลย as pupil we were not bad นะแต่ถ้าจะให้เป็นครูสอนตะวันออกตะวันออกจะไปเรียนอะไรจากเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่ะเขาสอนไม่ไหวไม่ได้ประโยชน์อะไรมานี่เขาว่างี้แรงไหมนี่ฝรั่งว่านั่นเลยพอหนังสือเล่มนี้ในเกสเลอร์นี่เขียนไว้เมื่อเอาปีเขียนนี่คงไม่รู้แน่เขาเขียนปีไหนแต่พิมพ์ก็แล้วกันพิมพ์ปี1961ก็คือพ.ศ.2504อาตมาเคยพูดเอามาอ้างเตือนคนไทยเมื่อ26ปีไปแล้วก็จืดจางหายไปไม่เห็นมีอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาอ้างใหม่ว่าเราควรจะอ่านหนังสือที่เขาด่าเราให้มากๆเพราะว่าเรื่องที่เขาด่าก็คือเรื่องไม่ดีแล้วที่เราจะแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมนี่ก็คือแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะไงจะรู้สิ่งที่ไม่ดีก็รู้จากสิ่งที่เขาด่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาด่าเนี่ยกว่าเขาจะด่าออกมาได้นี่เขาคิดนานเขากลั่นกรองเยอะเราก็เอาประโยชน์จากปัญญาของเขามาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันอ่านหนังสือที่เขาด่าประเทศไทยเนี่ยให้มากๆเราจะได้ประโยชน์เยอะเลยเนี่ยเขาเขียนไว้ตั้งนานแล้วในคนเนี้ยแล้วชื่อคนเนี้ยลองไปเปิดเอ็นไซโครพีเดียหรือสารานุกรมฝรั่งแทบทุกเล่มมีเท่านั้นแหละในเกสเลอร์เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งก็เอาละนี่ก็เป็นเรื่องวาทะที่ฝรั่งเขาว่าไว้เมื่อกี้บอกว่ามันเสื่อมโทรมผุกร่อนมากจนจะกลายเป็นซากไปเยอะแล้วก็ขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีข่าววิทยุบอกว่ามีคนไปเถียงกันในงานศพที่วัดกินเหล้าแล้วก็ยิงกันตายว่างั้นเถียงกันเรื่องการเมืองว่างั้นเอาละแค่นี้แค่ว่าคนเถียงกันในวงเหล้ายิงกันตายในวัดแค่นี้มันส่อถึงอะไรหลายอย่างเลย 1. งานศพกินเหล้ามันก็ไม่เคารพศพแล้วนิวัฒนธรรมมันหายไปไหนแล้วก็งานศพนั้นก็อยู่ในวัดก็กินเหล้าในวัดในงานวัดแล้วก็ต่อไปก็ยังฆ่ากันตายแล้วก็ฆ่ากันตายเพราะเรื่องการเมืองอีกนะการเมืองก็เป็นเรื่องที่สำคัญควรจะเถียงกันได้ปัญญามาเถียงกันในวงเล่าว่างั้นควรจะยกขึ้นมาพูดการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติจะเจริญหรือไม่เจริญจะแก้ปัญหายังไงมันเป็นเรื่องสําคัญต้องใช้ปัญญาแล้วมาใช้ปัญญาในวงเล่ามันจะได้อะไรนั้นก็สอถึงสภาพสังคมไทยที่น่ากลัวอย่างน้อยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยเพราะจัดงานศพในวัดทั้งงานศพทั้งเรื่องในวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมและสภาพที่เกิดขึ้นที่ว่าในงานศพก็มีการกินเหล้าตั้งวงเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะเถียงกันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงการที่วัฒนธรรมเนี่ยมันเหลือแต่รูปแบบสิ่งที่เหลือแต่รูปแบบมันไม่มีเนื้อหาสาระก็คือซากนั่นเองเพราะนั้นวัฒนธรรมไทยเวลาเนี้ยมันแทบจะเหลือแต่ซากแล้วนั่นเลยแล้วก็มีข่าวออกมาอีก2วันก็บอกว่าโจตะลุมบอลกันในงานวัดว่างั้นนะก็อันนี้ก็เป็นเด็กก็อย่างที่จริงเด็กทำอย่างนี้ยังเบากว่าก็ผู้ใหญ่ยังไปเถียงกันฆ่ากันตายในงานศพในงานวัดแล้วจะไปเอาอะไรกับเด็กล่ะใช่ไหมนั้นเราจะไปว่าเด็กเขายังไงก็ผู้ใหญ่ทำถึงขนาดฆ่ากันตายในงานศพในงานวัดเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วมาเมื่อวานหรือวันซืนนี้เองก็มีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงผลงานวิจัยออกมาได้ความทำนองว่าเวลานี้สตรีชาวอีสานนิยมมีสามีเป็นฝรั่งว่างั้นก็ให้สถิติอะไรต่ออะไรเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็หลายท่านก็อาจจะมองในแง่เป็นห่วงทางวัฒนธรรมว่าสังคมไทยนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าถ้ามองไปอีกทีนึงเทียบกันกับพวกผู้หญิงชายสารที่นิยมมีสามีเป็นฝรั่งกับสภาพอย่างในสังคมที่เจริญอย่างในกรุงเทพเป็นต้นที่มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างๆแล้วก็มาหลอกลวงกันในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องทางไม่ดีไม่งามเรื่องของการเสพบริโภคเรื่องอาศัยเทคโนโลยีที่เจริญเหล่านี้มาใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมันจะร้ายกว่ากันก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาแต่ยังไงก็ตามก็จะร้ายหรือไม่ร้ายในนี้เราไม่พูดในแง่ว่าอันไหนควรสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างกรณีของคุณผู้หญิงมีสามีเป็นฝรั่งมองในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าอาจจะเกิดประโยชน์ขึ้นก็ได้ในเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วนะก็ไปรับวัฒนธรรมตะวันตกอาจจะรับในเนื้อหาสาระมากกว่าโดยวิธีทางอินเทอร์เน็ตได้ซ้ำนะด้วยการแต่งงานเนี่ยแล้วก็ทำไงเราจะให้คนผู้หญิงของเราเนี่ยรักษาวัฒนธรรมที่ดีไปด้วยในเมื่อแต่งงานไปแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มที่ดีก็ได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเราต้องเกี่ยวข้องจะเอายังไงจะปฏิบัติยังไงให้ดีที่สุดอันนี้ต่างหากคือบางเรื่องในโมไปเถียงกันว่าจะเอายังไงจะหนุนหรือจะค้านก็เถียงกันฝ่ายหนึ่งก็หนุนฝ่ายหนึ่งก็ค้านบางเรื่องมันไม่ต้องเถียงกันมันไม่ใช่เรื่องจะหนุนจะค้านแต่เป็นเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นและเราเกี่ยวข้องแล้วเราจะทำไงแล้วปฏิบัติต่อมันให้ดีที่สุดเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราจะเห็นเองว่าส่วนไหนควรหนุนส่วนไหนควรต้านควรค้านหรือควรแก้ไขก็จะมองเห็นไปเองก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเดินหน้าไปแต่รวมความก็คือเป็นเรื่องของสภาพสังคมที่เป็นเพียงตัวอย่างให้มองเห็นว่าเวลานี้มันเป็นยังไงถ้าสภาพสังคมอย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันเหลือแต่ซากอย่างนี้แล้วเราต้องคิดแก้ไขเราก็มาดูเรื่องของท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ในเมื่อสังคมมันมีความตกต่ำมีปัญหาอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นขึ้นมา 2-3 ชั้นเลยขั้นที่1เรามองว่าคนเนี่ยนะเขามีปัญหาสุขภาวะทางกายไม่พอสุขภาวะทางจิตใจสุขภาวะทางจิตใจเป็นเรื่องด้วยสุขภาวะทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ไปยุ่งทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็มีปัญหากันมากมายอย่างนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องคนทีนี้คนที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตใจทางสังคมอะไรเป็นต้นเนี่ยมันก็ยังพอว่านะคือใช่ว่าสุขภาวะทางเศรษฐกิจนะบางคนก็อาจจะไม่มีเงินหรือบางคนก็อาจจะว่ามีเงินแต่มีไม่รู้จักพออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาวะทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ต่อไปมันก็มีปัญหาสุขภาวะทางด้านที่ไปเกี่ยวข้องทางสังคมการเข้ากับผู้คนไม่ได้ไม่มีความอบอุ่นอะไรต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นเฉพาะบุคคลเนี่ยมันก็ยังพอว่าเรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาวะของคนหรือคนนั้นป่วยทางสังคมป่วยทางจิตใจป่วยทางอารมณ์แต่ว่าถ้ามันเกิดมาถึงอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่แค่คนป่วยทางสังคมคนป่วยทางอารมณ์คนป่วยทางเศรษฐกิจแต่มันกลายเป็นเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยซะเองแล้วเราก็คิดว่ามาถึงขั้นนี้แหละพอมันมาถึงขั้นที่ว่าเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยซะเองแล้วตอนนี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดเลยครอบคลุมสังคมรวมทั้งพระศาสนาป่วยด้วยนะก็อาจจะเป็นได้นะเวลานี้ก็คงจะเป็นได้พูดกันว่าทั้งเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยศาสนาป่วยการเมืองป่วยกันไปหมดแหละนี่ว่าสถาบันองค์กรกิจการงานของบ้านเมืองสังคมส่วนใหญ่มันป่วยซะเองแล้วเนี่ยคนที่เป็นส่วนย่อยของกิจการหรือของสังคมนั้นก็มีทางที่จะป่วยได้ง่ายนั้นเราจะมาแก้ปัญหาสุขภาวะในจิตใจคนแต่ละคนเท่านั้นไม่พอก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยการเมืองป่วยเป็นต้นนี้ด้วย อันนี้พอสังคมหรือหน่วยใหญ่นี่มันป่วยแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องพลิกตัวกลับมาตั้งหลักเพราะว่าสังคมเป็นต้นที่มันป่วยมันจะหายได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยคนนี่แหละมารักษาและนี่ถ้าคนไปมัวป่วยยอบแยบแยมท้อแท้มีแต่ความท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยวหงอยเสื่องซึมหม่นหมองขุ่นมัวครับแค้นใจอยู่เนี่ยถ้าคนเป็นอย่างนี้ซะเองแล้วสังคมมันจะคืนดีได้ยังไงเพราะนั้นตอนนี้กลายไปว่าคนนี่แหละต้องตั้งหลักกลับมาจะกลับไปรักษาสังคมที่มันป่วยนั้นทุกท่านจะต้องตั้งหลักใหม่อย่าไปนึกไอ้สังคมป่วยแล้วเราจะไปพลอยยิ่งแย่ป่วยมันก็หมดทางสังคมนี้ก็สิ้นหวังนั้นตอนนี้มันถึงเวลาที่ว่าต้องจับหลักที่ว่าเนี่ยตอนแรกคนป่วยเป็นรายๆไปก็สังคมนี้จะต้องมาช่วยกันแก้ถ้าสังคมป่วยเองคนนี้ต้องมาตั้งหลักช่วยกันแก้แหละหมายความว่าเราต้องมาชวนกันทุกท่านทุกคนเนี่ยมาช่วยกันรักษาสังคมนี้ก็หมายความว่าพอเราตั้งตัวขึ้นมาว่าเราจะเป็นผู้รักษาก็เราก็จะเป็นผู้กระทำขึ้นมาทันทีพอเราตั้งตัวเป็นผู้กระทำเนี่ยเราจะมีกำลังขึ้นมาทันทีพอเรามีกำลังขึ้นมาเราก็มีสุขภาวะขึ้นมาทันทีได้เหมือนกันดังนั้นความเสียสุขภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยเบาไปเลยถ้าโยมตั้งใจให้ถูกตั้งหลักขึ้นมาเลยตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้มารักษาสังคมนี้หรือสถาบันอะไรต่างๆทุกอย่างในสังคมนี้รวมทั้งศาสนาด้วยตั้งใจให้ถูกอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นมาพอคนเข้มแข็งตั้งใจได้เป็นหลักนะก็ทำให้เกิดทางพระเรียกว่าสติสมาธิมันจะมาง่ายพอสติสมาธิมาในปัญญามันเตรียมมาทันทีเลยนะฉะนั้นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญามันไม่มีที่ทำงานมาไม่ได้พอเราตั้งตัวได้ถูกมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมีสติสมาธิขึ้นมาปัญญามาเริ่มทำงานได้ฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นทางตั้งท่าทีเขาจิตใจให้ถูกก่อนนั้นเวลานี้ปัญหาสำคัญของคนเนี่ยเราป่วยกันหลายอย่างป่วยทางกายเราก็ทำใจให้ถูกก็อย่างที่ว่าป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยนะอันนี้พอป่วยใจป่วยทางอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลไปทำให้ปัญญาไม่ทำงานอันนั้นก็ปัญญาก็ป่วยเวลานี้สังคมไทยนี่ที่ป่วยร้ายที่สุดคือป่วยทางปัญญาขอให้พิจารณาดูนะเวลาเนี้ยน่ากลัวที่สุดความป่วยทางปัญญาแล้วทั้งสองอย่างมันเนื่องกันป่วยทางใจกับป่วยทางปัญญาหรือป่วยทางอารมณ์กับป่วยทางปัญญาพออารมณ์เสียจิตใจไม่ดีปัญญาก็ไม่มาแล้วก็ถ้าปัญญาไม่ดีก็มาทำใจไม่ถูกอีกก็เลยซ้ำเติมตัวเองก็เป็นวงจรร้ายที่ทำให้ยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นตั้งท่าทีให้ถูกพอตั้งจุดถูกมีสติขึ้นมาตั้งใจถูกต้องอย่างที่ว่าเนี่ยเราจะต้องตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้รักษาสังคมแค่นี้แหละมันแก้ปัญหาความป่วยทางอารมณ์ความป่วยทางจิตใจทางความรู้สึกคนไทยนี่เอาความรู้สึกมาเป็นหลักใหญ่อยู่กับความรู้

แสวงปัญญาด้วยเวลามองพิจารณาอะไรต่ออะไรในความรู้สึกและอารมณ์เข้ามาก่อนรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยจะมองอะไรต่ออะไรพิจารณาอะไรอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจะมองว่าคนนี้กลุ่มนี้พวกนี้พรรคนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะมักจะไปติดที่ความชอบใจไม่ชอบใจนะถ้าชอบใจไม่ชอบใจนี้ถือว่าเป็นภาวะทางอารมณ์หรือทางจิตใจทางความรู้สึกก็หมายความว่าเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินเพราะความรู้สึกไปแล้วทีนี้ก็นำไปหมดเลยเพราะว่าพวกไหนคนไหนที่ตัวชอบไม่รู้ทำอะไรแต่อะไรดีไปหมดพอในคนนั้นพวกนั้นที่ตัวไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดมันกลายเป็นอย่างนี้ไปขอให้สำรวจกันเองเป็นชิปหรือเปล่านี่ทางพระท่านมีวิธีท่านไม่เอาหรอกวิธีนี้ท่านไม่เอาคนเป็นประมาณไม่เอาความรู้สึกไม่เอาอารมณ์เป็นประมาณเอาทางปัญญาปัญญานี่ถืออะไรเป็นเกณฑ์ถือธรรมเป็นเกณฑ์ถือธรรมเป็นเกณฑ์ก็หมายความว่าเอาธรรมเป็นประมาณตั้งหลักการเป็นเกณฑ์เอาธรรมเป็นประมาณตั้งหลักการเป็นเกณฑ์ทำยังไงเอ้าเราจะวัดอะไรหรือดูเลยตั้งธรรมะขึ้นมาหลักว่าอย่างนี้หลักความดีความชั่วตั้งขึ้นมาแล้วดูว่าในคนนี้กลุ่มนี้เป็นยังไงตามเกณฑ์นี้ข้อนี้เสียข้อนี้ได้รวมแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างธรรมะในพระสูตรหนึ่งท่านเรียกว่ากามโภคีสูตรก็วัดง่ายๆวัดคนชาวบ้านที่อยู่กันทำหมากินประจำวันเนี่ยแต่ละคนละคนเนี่ยว่าเป็นคนที่ได้คะแนนทางธรรมะเท่าไหร่พระพุทธเจ้าจัดไว้เองเลยนะเป็นตัวอย่างนะบอกว่าเอาดูคนที่อยู่คลองเรือนเนี่ยว่าตามเกณฑ์เนี่ยเขาได้คะแนนดีหรือเสียเท่าไหร่จะไปเหมารวมจะไปพูดแบบเหมาไม่เอานะท่านก็บอกเอ้าดูสิเรื่องการทำมหาเลี้ยงชีพแยกเป็นหนึ่งด้านการหาการแสวงหาทรัพย์สองด้านการเก็บรักษาสามด้านการใช้ประโยชน์สี่การวางท่าทีต่อทรัพย์สี่อย่างอารวัตคะแนนสี่ด้านด้านที่หนึ่งการแสวงหาทรัพย์เป็นยังไงในคนนี้แสวงหาทรัพย์โดยทางสุจริตชอบธรรมหรือโดยวิธีรุนแรงทางที่ไม่ชอบทำเอาคะแนนไปหรือเสียคะแนนไปด้านที่หนึ่งต่อไปด้านที่สองด้านการเก็บรักษาได้มาแล้วเก็บรักษาดีไม่มีความไม่ประมาทไม่รู้จักประหยัดอะไรต่ออะไรไม่อันนี้ด้านที่สองดูว่าได้หรือคะแนนเสียคะแนนเท่าไรได้ไปต่อไปด้านที่สามการใช้ทรัพย์เขาได้ทรัพย์มาแล้วบางคนอุตส่าห์หาซะสุจริตชอบทำขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างดีหาทรัพย์แล้วมาเก็บขี้เหนียวไม่ใช้ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตตนและประโยชน์ผู้อื่นเสียคะแนนศูนย์ในหมวดนี้นะก็มีก็กลายไปว่าต้องดูว่าเขาเอาทรัพย์นี้ไปใช้ประโยชน์ไหมเลี้ยงดูตัวเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรบริวารคนรับใช้คนงานคนในความรับผิดชอบตลอดจนกระทั่งเอาไปใช้ทำประโยชน์ไปทำบุญทำกุศลไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนอันนี้ก็ได้คะแนนหักคะแนนกันไปนี่บางคนเนี่ยพอมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นสำคัญแล้วเราจะเห็นคะแนนสูงขึ้นมาแล้วทีนี้ต่อไปก็ไปหมวดที่4ท่าทีต่อทรัพย์ว่าจิตใจเขาและปัญญาของเขานึกถึงทรัพย์อย่างไรมองทรัพย์นี้ด้วยจิตใจที่หวงแหนด้วยความรู้สึกที่มีแต่ห่วงมีแต่ความกังวลแล้วก็มีความทุกข์เพราะทรัพย์นั้นและอีกคนหนึ่งก็มีความรู้เท่าทันว่าทรัพย์เนี่ยเราต้องหาด้วยสุจริตชอบธรรมขยันหมั่นเพียรและก็เก็บรักษาด้วยความไม่ประมาทให้ดีที่สุดแต่มันเป็นของไม่เที่ยงขึ้นต่อเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยที่เหลือวิสัยเรารักษาเต็มที่แล้วเอาไว้มาอยู่มันหายก็หายไปนะอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ทันอนิจจังทุกขังอนัตตาวางใจได้อยู่อย่างรู้เท่าทันวางใจถูกต้องไม่ทุกข์เพราะทรัพย์ได้แต่สุขอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นหมวดที่4เนี่ยท่านวัด4ด้านเลยแล้วก็ได้คะแนนกันไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลานี้เราไปเอาคนเป็นประมาณแทนที่จะเอาธรรมเป็นประมาณตั้งธรรมขึ้นมาเป็นเกณฑ์ตั้งหลักการเป็นเกณฑ์แล้วก็วัดกันไปเลยอย่างนี้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วฝ่ายไหนได้คะแนนไปเราไม่รู้ด้วยเวลาเถียงกันไม่ต้องมาเถียงเรื่องคนแล้วนะจะเป็นฝ่ายไหนก็มาดูกันที่ตัวหลักการนี่แหละเนี่ยเอาอย่างเงี้ยนี่ก็คือเรื่องของวิธีปฏิบัติเป็นเรื่องทางปัญญาแล้วความรู้สึกหรือทางอารมณ์จะเข้ามาครอบงำได้ยากไม่งั้นไอ้เจ้าความรู้สึกหรืออารมณ์มันเข้ามาครอบงำหมด
แล้วก็เลยเถียงเกิดเรื่องเกิดอะไ

0: กันอย่างที่ว่ายิงกันตายในวงเล่าเพราะเสียงการเมืองอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ประโยชน์การเมืองมันเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก้ปัญหาช่วยสังคมนี้ให้ดีเรื่องอะไรไปทำให้เป็นเรื่องเสียหายก็ต้องทำให้มันดีให้ได้ทำให้เป็นประโยชน์แม้แต่พระต้องเกี่ยวกับการเมืองพระเกี่ยวกับการเมืองยังไงพระไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ต้องให้ธรรมะกับการเมืองแล้วธรรมะนี่แหละพระให้ธรรมะไปโยมก็เอาธรรมะนี่ไปเป็นเกณฑ์สำหรับไปวัดอีกทีแต่พระนี่ไม่ต้องไปวัดนะคือถ้าไม่จำเป็นแล้วพระจะไม่ไปวัดด้วยละพระถ้าให้แต่หลักเกณฑ์ให้โยมเอาไปวัดโยมวัดได้เนี่ยโยมก็วัดกันเองพระก็คอยให้หลักไว้หลักการเนี่ยก็คือวิธีปฏิบัติต่อการเมืองการเมืองเกี่ยวข้องกับทุกคนแต่ทุกคนเกี่ยวข้องกับการเมืองต่างๆกัน
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอาริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายลำดับต่อจากนี้ไปญาติโยมสาธุชนจะได้ฟังนิทานธรรมะซึ่งเป็นบุคคลาธิฐานเพื่อนำไปพิจารณาแล้วคิดปฏิบัติตามเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปขอญาติโยมตรงตั้งจิตจงตั้งใจประดุจดั่งภาชนะทองเพื่อรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้บรรยายในโอกาสต่อไปนี้นิทานธรรมะในวันนี้ขอนำเรื่องนิทานที่ชื่อว่าผมงอกเส้นเดียวมาฝากกับญาติโยม

ั้งนั้นมีพระเจ้ามัคราชยจมเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์นั้นนี่มีพระชนมายุยืนนานถึง 25,000 ปียจมครั้นต่อมาวันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกช่างกลบกช่างกลบกก็คือช่างตัดผมนั้นมาแต่งพระเกศาของพระองค์ขณะที่ช่างกลบกกำลังตั้งหน้าตั้งตาตกแต่งพระเกศาของพระองค์อยู่นั้นบังเอิญช่างได้เหลือบไปเห็นพระเกศาเส้นหนึ่งซึ่งงอกขาวจึงทูลแก่พระราชาว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นเห็นพระเกศาของพระองค์งอกอยู่เส้นหนึ่งพระองค์นั้นจะทรงอนุญาตให้ถอนไหมพระองค์พระองค์ก็เลยรับสั่งว่าถอนสิถอนมาให้ข้าดูหน่อยสิพระองค์นั้นรับสั่งทันทีโยมหลังจากนั้นช่างกลบกช่างตัดผมนั้นก็รีบจัดแจงเอาแหนบทองนั้นขึ้นมาบรรจงถอนพระเกศาเส้นงอกนั้นออกมาให้พระองค์นั้นได้ทอดพระเนตรโดยไม่รอช้าโยมหลังจากที่เอาพระเกศามาถวายพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงตกใจและก็พูดว่าอะไรกันนี่ข้าถึงขนาดนี้ข้าแก่ถึงขนาดนี้แล้วหรือนะพระองค์นั้นทรงอุทานขึ้นขณะที่รับพระเกศานั้นมาทอดพระเนตรอย่างพินิจพิเคราะห์พิจารณาข้านี่ไม่เชื่อตัวเองเลยว่าข้านั้นแก่จริงฝ่ายช่างกลบกก็เลยทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพียงพระเกศางอกเส้นเดียวเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะช่างกลบกนั้นทูลข้าพระเจ้าคิดว่าพระองค์ยังไม่แก่เลยเองอย่าปลอบใจข้าเลยในช่างคนเรานี่ลงว่าผมนั้นเป็นสองสีเสียอย่างนี้แล้วนี่ถ้าไม่แก่ก็ผิดไปแล้ววะจากนั้นทรงรับสั่งแล้วก็พลางเกิดความสลดหดโหพระราชาฤทัยขึ้นมาทันทีญาติโยมเอาอย่างนี้ดีกว่านายช่างเองไปเรียกลูกข้ามาหาข้าหน่อยเถอะไปเร็วเข้าพระพุทธเจ้าข้าช่างรับพระราชโองการพร้อมกับถวายบังคมออกไปจากที่นั่นโดยเร็วสักครู่หนึ่งญาติโยมเขาก็กลับมาเฝ้าพระองค์อีกพร้อมด้วยพระโอรสเสด็จพ่อเรียกหม่อมฉันหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระโอรสนั้นทูลถามทันทีที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้ามัคคราชพยักหน้าพลางรับสั่งว่าถูกแล้วลูกถูกต้องแล้วลูกพ่อนั้นต้องการพบเจ้าเพื่อที่จะยกราชสมบัตินี้ให้แก่เจ้านะเสด็จพ่อล่ะพระพุทธเจ้าค่ะพระโอรสนั้นย้อนถามด้วยความสงสัยเสด็จพ่อจะไปไหนหรือพระเจ้ามัคคราชไม่ทรงตอบในทันทีญาติโยมพระองค์นั้นนิ่งเป็นครู่ใหญ่ครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นช้าช้าว่าลูกเอ๋ยลูกพ่อนะแก่แล้วนะลูกนะพ่อนั้นใกล้ความตายเข้าไปทุกทีควรจะออกบวชบำเพ็ญศีลภาวนาตามประสาคนแก่ดีกว่าเรื่องการบ้านการเมืองควรจะเป็นเรื่องของเจ้าซึ่งยังหนุ่มยังแน่นนะลูกนะฝ่ายพระราชโอรสพอได้รับสั่งพระราชดำรัสอย่างนั้นแล้วก็เลยทูลต่อไปว่าแต่ลูกยังเด็กเกินไปนะพุทธเจ้าค่ะโอรสนั้นทูลทักทานขอเวลาให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่านี้สักหน่อยเถอะเสด็จพ่อค่อยออกบวชนะเสด็จพ่อไม่ได้หรอกลูกพ่อรอต่อไปไม่ได้แล้วเอาเถอะถึงขณะนี้เจ้ายังเด็กอยู่สักหน่อยเจ้าก็ยังมีอมาตย์ผู้รอบรู้กิจการงานเมืองทุกอย่างคอยช่วยเหลือเจ้าจงทำตามที่พ่อสั่งเถอะอย่าได้มีอะไรขัดข้องเลยนะลูก
ครั้นแล้วก็ทรงหันมาหาช่างกลบกทันทีแกก็เลยตรัสว่านี่นะนายช่างในฐานะที่เองเนี่ยรับใช้ข้ามานานนี่ข้านะขอยกบ้านสวยให้เองสักสองแห่งเป็นรางวัลก็แล้วกันยังไงเองก็เก็บรายได้จากบ้านสวยเลี้ยงตัวและลูกเมียไปเถอะนะเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะช่างกลบกช่างตัดผมนั้นก้มลงกราบแทบพระบาทด้วยความซาบซึ้งข้าพเจ้าจะรอให้ลูกโตสักหน่อยแล้วก็จะออกบวชตามเสด็จของพระองค์นี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะ

่อพระราชานั้นได้ทรงจัดแจงการมอบราชสมบัติทุกอย่างให้กับพระราชโอรสพร้อมทั้งทรงสั่งสอนพระราชโอรสให้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมแล้วพระเจ้ามัคคราชก็ทรงออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระองค์บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุฌานสมาบัติและเมื่อสวรรคตก็ได้ไปอุบัติในพรหมโลก

ิทานเรื่องนี้สอนให้ญาติโยมเข้าใจได้อย่างไรญาติโยมก็หมายความว่าให้เรานั้นอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวเองนั้นยังเด็กแล้วก็ไม่ทำความดีอย่าคิดว่าตัวเองแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ทำความดีอย่าคิดว่าตัวเองนั้นแก่แล้วไม่ทำความดีท้ายที่สุดเป็นอย่างไรญาติโยมก็เขาก็หามเข้าวัดนี่แหละนะเขาเชิญไปวัดไปวาไปฟังพระเทศนะเปิดวิทยุฟังธรรมะอย่างนี้ไม่ฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าคนประมาทแล้วละญาติโยมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ควรที่จะระหนักในถึงของชีวิตของเราว่ามีเวลาเพียงน้อยนิดเปรียบเสมือนว่าชีวิตเรานั้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องมาก็คือชีวิตเราเปรียบเสมือนน้ำค้างน้ำค้างอะไรญาติโยมน้ำค้างที่มันอยู่บนยอดหญ้าเมื่อแสงอาทิตย์มันมาเมื่อไรแล้วล่ะก็ญาติโยมมันก็เหี่ยวแห้งเร็วชีวิตเราก็เปรียบเสมือนที่เปรียบเสมือนโคที่เขาจูงเข้าไปฆ่าซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเวลาไหนที่เราจะตายเพราะฉะนั้นคนฉลาดญาติโยมย่อมไม่ประมาทย่อมไม่มัวเมาหลงในตัวเองว่ายังไม่แก่ญาติโยมเราแก่ตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะแม้แต่เห็นผมงอกเส้นเดียวก็เกิดความสลดใจรีบหันหน้าเข้าวัดบำเพ็ญศีลภาวนาทำบุญตักบาตรบำเพ็ญเพียรภาวนานี่แหละญาติโยมแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดูหัวตัวเองแล้วหรือยังว่าผมงอกหรือยังนะผมงอกหลายเส้นแล้วหรือยังถ้างอกแน่ไม่ยังไม่รีบทำความดีนี่ประมาทนะญาติโยมต้องรีบทำความดีนะเพื่อให้เราเกิดความสลดใจพิจารณานี่แหละว่าโอ้ยมันไม่ใช่ของเรานะญาติโยมนะผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของเราก็ถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้สั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าป่วยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาญาติโยมพิจารณาเพื่อให้เกิดความสลดใจคิดอยากจะทำความดีใส่ตัวเถอะญาติโยมนะในฐานะที่เราเกิดมาชาติหนึ่งควรทำความดีเอาไว้ในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็คงจะต้องยุติในส่วนของนิทานธรรมะเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะญาติโยมขอความสุขความสวัสดีที่เกิดจากการบรรยายในครั้งนี้ก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขความเจริญต่อไปก็แล้วกันในวันต่อไปก็จะขอนำนิทานธรรมะมาเสนอทุกวันญาติโยมประมาณ5โมงเย็นอย่างนี้ต้องติดตามรับฟังนิทานธรรมะนะญาติโยม

0: เรื่องราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกณบริเวณป่าหิมพานต์ในถ้ำทองแห่งหนึ่งมีราชสีห์พี่น้อง8ตัวอยู่ด้วยกันเป็นราชสีห์ตัวผู้7ตัวและเป็นราชสีห์ตัวเมีย1ตัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์ตัวพี่คอยดูแลราชสีห์ตัวน้องทั้ง7ตัวราชสีห์พี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ราชสีห์ตัวพี่จะออกไปหากินและปล่อยราชสีห์น้องสาวเฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังไม่ไกลถ้ำทองนั้นนักมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งและที่ภูเขาเงินลูกนั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่หนึ่งถ้ำสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในนั้นวันหนึ่งขณะที่ราชสีห์พี่ชายทั้ง7ออกไปหาเหยื่อและปล่อยราชสีห์น้องสาวให้เฝ้าถ้ำอยู่ตามลำพังสุนัขจิ้งจอกก็ออกมาเดินเล่นไปจนถึงถ้ำทองและได้พบกับราชสีห์สาวซึ่งออกมายืนอยู่หน้าถ้ำทอง
1: สวยจังเลยแม่ถ้าเราได้นางมาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็เราคงจะมีความสุขมากใช่ไหมเนี่ยว่าไงจ๊ะน้องสาว
2: เขามองทำไมของเขานะ
1: นี่น้องสาวเรานะแม่มีกำเนิดแตกต่างกันแต่ก็มีสีเท้าด้วยกันจริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักกันมันก็ไม่แปลกอะไรพี่พร้อมที่จะเป็นผัวเธอพร้อมจะเป็นเมียพี่หรือยัง
0: ราชสีสาวได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเพราะในบรรดาสัตว์สีเท้าสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำขณะที่ราชสีเป็นสัตว์ชั้นสูงจึงไม่สมควรที่สัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะมาเกี่ยวพาราศีสัตว์ชั้นสูงเช่นราชสี
1: ว่าไงจ๊ะน้องสาวมายืนนิ่งจ้ะนี่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะรู้เปล่า
0: ถึงตอนนี้ราชสีสาวเริ่มโกรธเพราะนึกไม่ถึงว่าสัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะกล้าลวนลามไม่หยุดนางสู้ข่มความโกรธเอาไว้ในใจ
2: เอาเถอะเอาไว้พี่ชายเรากลับมาก่อนเราค่อยบอก
0: ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นราชสีสาวไม่ตอบและเดินกลับเข้าถ้ำทองก็รู้ได้ว่าราชสีสาวโกรธตนจึงรู้สึกเสียใจจากนั้นก็เดินคอตกกลับเข้าไปนอนสมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกอันเป็นที่อยู่ของตนด้วยความปวดร้าวใจส่วนราชสีพี่ชายทั้ง7ตัวนั้นตัวหนึ่งล้มควายป่าได้หลังจากกินเนื้อจนอิ่มหนำก็คิดถึงน้องสาว
3: ป่านี้น้องเราคงจะหิวแล้วมีใครเอาอะไรไปกินบ้างแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้กลับถ้ำท้องกันดีกว่าจะได้คาบเนื้อควายไปฝากน้องสาวด้วยเออน้องพี่อ่ะกินซะสิ
2: ไม
3: ่เอา
2: น้องไม่กิน
3: ทำไมล่ะ
2: น้องไม่สบายใจ
3: เป็นอะไรไปนะ
2: ก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกบ้านน่ะสิมันพูดจาลวนลามน้องอ่ะ
3: ฮะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะมันจะมากเกินไปละมั้งไหนมันอยู่ไหนฮะ
2: มันอยู่ในถ้ำก้าวผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี
3: ่ดีละกูจะฆ่ามึงไอ้ม้าจิ้งจอก
0: ราชสีพี่ชายรีบร้อนเกินไปไม่ทันได้พิจารณาถึงถ้ำแก้วผลึกซึ่งมีลักษณะโปร่งใสวิ่งไปชนถ้ำแก้วผลึกอย่างแรงแล้วตกลงมาขาดใจตายที่เชิงเขาฝ่ายราชสีพี่ชายอีก5ตัวที่เหลือครั้นกลับมาได้ทราบเรื่องราวสุนัขจิ้งจอกพูดจาเกี่ยวพาราศีน้องสาวก็มีความโกรธดุจเดียวกัน แต่ละตัวหลุนผลันไปที่ภูเขาเงินหมายจะฆ่าสุนัขจิ้งจอกแต่ก็ต้องวิ่งไปชนถ้ำแก้วผลึกตกลงมาขาดใจตายที่เชิงเขาเหมือนราชสีห์ตัวแรกราชสีห์ตัวพี่ชายใหญ่กลับมาทีหลังครั้นได้ทราบเรื่องราวจากน้องสาวแล้วก็มีความรู้สึกไม่พอใจเช่นกัน
3: ไหนน้องมันอยู่ไหนฮะ
2: อยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี
3: ่เราต้องสอนให้มันรู้สึกตัวสักบ้างมันจะมากเกินไปละแต่ว่าน้องชายของเรานั้นโง่ไม่ยอมไตร่ตรองให้รอบคอบจึงได้วิ่งชนถ้ำแก้วผลึกตายกันหมดใช่ถ้ำแก้วผลึกมีทางขึ้นลงและโปร่งใสสุนัขจิ้งจอกมันต้องขึ้นไปทางนั้นแน่เลยใช่แล้วใช่แล้วเอาละเราจะแผดเสียงร้องให้มันตกใจมันจะได้ตื่นขึ้นแล้วก็ออกมาให้เราจัดการเอาละเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เดี๋ยวเถอะจะต้องรู้สึกแน่
0: ราชสีห์แผดเสียงกึกก้องกัมปนาทเหมือนแผ่นดินภูเขาจะถล่มทลายสุนัขจิ้งจอกซึ่งกำลังนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกสะดุ้งตกใจเพราะเสียงคำรามของราชสีห์มันหวาดหวั่นยังบอกไม่ถูกความเสียใจประกอบกับความหวาดกลัวจึงทำให้สุนัขจิ้งจอกดิ้นทุรนทุรายและขาดใจตายในที่สุดหลังจากบรรลือสีหนาถสั่งสอนสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกตายแล้วราชสีห์พี่ชายก็เดินทางกลับไปยังถ้ำทอง
3: เอาละต่อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วล่ะน้องพี
2: ่ทำไมล่ะ
3: เมื่อกี้นะพี่คำรามขู่จะสุนัขจิ้งจอกมันไปแล้วอย่าเสียใจไปเลยนะน้องน้องยังมีพี่อีกตัวที่จะอยู่กับน้องพี่จะดูแลเหมือนอย่างที่พี่เคยดูแลมาแล้วไม่ต้องกลัวนะ
0: ราชสีห์สองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรด้วยความร้อนรนมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายๆบางทีนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลาและเสียชีวิตอีกด้วยเหมือนราชสีห์หกตัวไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบร้อนรนรีบจะไปฆ่าสุนัขจิ้งจอก

0: สาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนา

้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญ

ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาส

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมขเวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูนี่แหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดระยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับขวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงๆอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วหลายญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาหน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกังๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียว
นิจมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไก่ตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกา

0: จะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
1: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้ไหม
2: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบจากกิริยาท่าทางของท่าน
1: ข้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
2: มีสิจ้านายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยแล้วยิ่งสบายใจใหญ
1: ่นี่ไม่ต้องประจบหรอกนะกาท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาเถอะ
2: ข้าไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่าน
1: สหายกาเอ๋ยท่านกับข้านะฮะกินกันคนละทางนะจะมาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ลำบากยิ่งจะมารับใช้ข้าด้วยแล้วก็ท่านยิ่งลำบากใหญ่เลย
2: ไม่ลำบากหรอกนายจ๋าเวลาท่านออกหากินข้าพเจ้าก็ออกหากินไปกับท่าน
1: เอาละถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอเตือนหน่อยนะท่านจะต้องไม่ประมาทนะ
2: ได้จ้ะนาย
0: นกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลไม่ยอมกินสัตว์กินแต่หญ้าและพืชผักเท่านั้นส่วนกานั้นตรงกันข้ามเที่ยวหากินแต่สัตว์ที่มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงบินมาหานกพิราบ
2: นายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไรจะกลับร้านสักทีล่ะกินมากไปไม่ดีนะ
1: แล้วท่านอิ่มแล้วเหรอ
2: ข้าพระเจ้าไม่กินทั้งอิ่มหรอกกินแต่พออยู่ได้กินอิ่มเกินไปอันตรายมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะท่านนะ
1: เอาล่ะไม่ต้องพูดมากอยู่เลยงั้นเรากลับกันดีกว่านะ
0: นกพิราบพูดตัดบทเพราะกาทำลีลาโยกโยแล้วบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐี

าใสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ธรรมคือการสำรวมจิตของเราให้สงบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัดความคิดของเราให้น้อยลงให้เหลือน้อยลงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทำสติให้จิตรับรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งดังนั้นการปฏิบัติก็คือการตั้งสติของเราให้รับรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเช่นเราหายใจเข้าเราก็รู้เราหายใจเข้าเราหายใจออกเราก็รู้ว่าเราหายใจออกจึงสรุปว่าการปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธินั้นจึงเรียกว่าทำจิตของเราให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งหรือรู้อยู่กับความคิดหนึ่งรู้อยู่กับจุดหนึ่งจิตของเรานั้นมีความคิดมากหลายอย่างมีสิ่งที่จะต้องให้จิตคิดมากหลายประการเมื่อจิตของเรามีความคิดแตกกระจายมากหลายเรื่องมากเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านพระนักปฏิบัติญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทุกท่านจึงพยายามรวมความคิดของตนให้เหลืออยู่กับความคิดหนึ่งความคิดหนึ่งนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเมื่อจิตของเรารู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นคือจิตเป็นสมาธิโยมอาจจะฟังกลับไปกลับมาไม่เข้าใจขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหมายความว่าเราทำจิตของเราให้รู้อยู่กับความคิดหนึ่งให้จิตรู้อยู่กับความคิดหนึ่งเช่นหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความคิดหนึ่งเรียกว่าจิตตั้งมั่นหรือเรียกว่าจิตเป็นสมาธิความตั้งมั่นของจิตหรือความเป็นสมาธิของจิตนั้นแปลว่าความตั้งมั่นในความรู้หนึ่งเมื่อจิตของเรามีความตั้งมั่นอยู่กับความรู้หนึ่งแล้วจึงชื่อว่าเราฝึกจิตของเราให้สงบอานุภาพของความสงบของจิตทำให้จิตตัดความกังวลเรื่องอดีตทำให้จิตตัดความกังวลเรื่องอนาคตจิตของเรานั้นเมื่อไม่มีเรื่องอดีตอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องจิตของเราก็จะรู้สึกเบาสบายส่วนใหญ่ปัญหาของจิตก็คือความคิดความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดบางคนคิดมากจนเป็นโรคประสาทบางคนคิดมากคุมความคิดไม่ได้จนเป็นโรคเศร้าซึมหรือซึมเศร้าเพราะฉะนั้นปราทางพระพุทธศาสนาจึงให้เราปฏิบัติ
แล้วก็ตัดความคิดความกังวลอื่นๆออกจากจิตให้หมดให้จิตเหลืออยู่แต่ความคิดหนึ่งภายในเมื่อจิตของเรามีความรู้อยู่ในจุดหนึ่งของจิตภายในแล้วจิตของเราก็จะเริ่มเบาสบายจิตของเราก็จะเริ่มตัดความกังวลจากอดีตและอนาคตออกได้ถ้าเราไม่ฝึกให้จิตคิดอยู่กับสิ่งหนึ่งหรือไม่ฝึกจิตให้คิดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตของเราก็จะฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนื่องจากคนนั้นมีเรื่องมีปัญหาต่างๆที่เกิดจากเหตุ3อย่าง1เกิดจากการได้ยิน2เกิดจากการเห็น3เกิดจากความนึกคิดการได้ยินนั้นก็มีอยู่2อย่างคือได้ยินสิ่งที่เราชอบกับได้ยินสิ่งที่เราไม่ชอบการเห็นก็เหมือนกันเห็นสิ่งที่เราชอบกับเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบการคิดก็เหมือนกันคิดตามสิ่งที่เราไม่ชอบกับคิดตามสิ่งที่เราชอบผลของการเห็นผลของการได้ยินผลของความคิดก็จะส่งผลไปให้จิตของเราเป็นสถานที่รับรู้เป็นสถานที่แบกภาระความคิดนั้นถ้าคิดในสิ่งที่ไม่ชอบผลของความไม่ชอบเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์แปลว่าจิตถูกบีบจิตถูกบังคับบีบให้เจ็บปวดบังคับให้ทรมานเมื่อจิตของเราถูกบีบถูกบังคับให้ทุกข์ให้ทรมานแล้วเพิ่มความทุกข์ทั้งภายนอกและภายในภายในจิตก็ทุกข์ภายในกายก็ทุกข์แสดงออกมาให้เห็นชัดดังนั้นสิ่งที่กำจัดความทุกข์ที่กล่าวมานี้ก็คือความคิดหนึ่งของจิตหรือเรียกอย่างว่าความเป็นสมาธิของจิตความเป็นสมาธิของจิตนั้นเราต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความพยายามเป็นเครื่องกำหนดถ้าเราไม่เคยฝึกเลยในขณะที่ชีวิตของเราเผชิญอยู่กับปัญหามันเป็นเรื่องลำบากมากที่จิตของเราจะสงบได้แต่ถ้าเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติจิตของตนให้มีความสุขมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยเรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแต่ตั้งจิตของเราให้มีความรู้สึกที่เป็นหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ต่อเนื่องรู้ตลอดเวลาจนความรู้นั้นชินแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในจิตความสงบตัวนี้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ในสิ่งที่เกิดดับประจำจิตของเราเพราะเหตุของการได้ยินเพราะเหตุแห่งการเห็นเพราะเหตุแห่งการได้ดังใจนึกและไม่ได้ดังใจนึกมันก็ถูกบันทึกไว้เหมือนกันเป็นผลเสียคือความทุกข์ส่วนจิตของเราได้กระทบไปสิ่งที่ดีๆก็มีทั้งดีและไม่ดีผลดีก็คือจิตไม่ถูกบีบคั้นผลเสียก็คือจิตเราจะหลงติดข้องอยู่กับสิ่งที่เราคิดชอบกับมันเพราะคนเรานั้นบางทีสิ่งที่เราชอบนั้นไม่ได้ถูกต้องตามทํานองของธรรมเช่น
นชอบเอาเปรียบคนอื่นเมื่อได้เปรียบคนอื่นแล้วมีความสุขคนชอบโกงคนอื่นเมื่อโกงคนอื่นได้แล้วก็มีความสุขคนชอบชนะเมื่อได้ชนะแล้วก็มีความสุขแต่สิ่งที่ชนะนั้นสิ่งที่ได้เปรียบนั้นสิ่งที่โกงนั้นไม่เที่ยงวันหนึ่งถ้าคนที่เราโกงเขารู้ว่าเราโกงเขามาพูดเข้าเราก็จะต่อต้านว่าไม่จริงแล้วก็เริ่มทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านัตถิโลเกระโหนามะปาปะกัมมังนกุปโตซึ่งแปลว่าชื่อว่าความลับของผู้ทำบาปนั้นทำกรรมนั้นไม่มีในโลกพุทธภาษิตนี้บ่งบอกนัยยะถึงสองประการด้วยกันประการหนึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าเราทำบาปแต่จิตของเราเองรู้เพราะฉะนั้นความรู้ในจิตของเราจึงไม่เป็นความลับเลยเมื่อจิตของเรารู้ว่าเราทำผิดทำบาปเหมือนกันดังนั้นเราพุทธบริษัททั้งหลายการที่พวกเราทุกคนเข้ามาวัดจะเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือมาบวชสร้างบารมีธรรมในพระพุทธศาสนานี้จุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญก็เพื่อให้จิตของเรานั้นมีสติรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดดับนั้นไม่มีอะไรมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดของเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำพูดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เองเป็นต้นเหตุของความสุขและความทุกข์ถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันว่าเราควรทำอะไรเราควรพูดอะไรเราควรคิดอะไรถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันทั้งสามอย่างนี้ถ้าเราได้ประกอบกิจกรรมที่เป็นที่เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นกับผลของการกระทำการพูดความคิดของเราแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่าเข้าใจชัดความคิดกับความพูดกับการกระทำเมื่อเรารู้ชัดแล้วเราก็งดเว้นจากการกระทำนั้นงดเว้นจากคำพูดนั้นงดเว้นจากความคิดนั้นจิตของเราก็จะสบายผลของความสบายก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติตนในทางที่ผิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนจะมีสติรู้เท่าทันตามความเป็นจริงนั้นได้จิตของเราต้องมีสติมากการที่จิตของเรามีสติมากเราต้องฝึกให้จิตของเรารู้จุดรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้มากเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งมากจิตของเราก็มีสติมากเมื่อจิตของเรามีสติมากการกระทำการพูดการคิดก็ผิดพลาดน้อยมากอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีความสุขุมรอบคอบผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีสติควบคุมจิตของตนให้มีความสุขุมรอบคอบเพื่อป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากความคิดเพื่อป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากคำพูดจากการกระทำกัมมังสเตวิภัจจติพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากรรมได้จำแนกมนุษย์โลกนี้ให้เป็นไปต่างๆกันมนุษย์โลกที่มีบาปเป็นเครื่องอยู่มักจะประกอบแต่เรื่องบาปเป็นอาชิน
มนุษย์โลกที่มีบุญเป็นเครื่องอยู่ก็มักจะประกอบบุญเป็นอาจินคำว่าอาจินนั้นก็คือสม่ำเสมอต่อเนื่องมาเรื่อยๆดังนั้นการที่พวกเราเป็นมนุษย์เราจะเลือกปฏิบัติคุณความดีให้เป็นอาจินเป็นนิสัยเราก็จะคุ้นเคยกับการกระทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายการที่พวกเราทุกคนมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีโอกาสสร้างบุญบารมีไม่มีโอกาสสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองแล้วเราเองก็จะเสียชาติเกิดเราเองก็จะพลาดโอกาสอันสำคัญในการที่ตนเองนั้นจะได้มีบุญบารมีพอพลาดโอกาสไปแต่ถ้าเรามีสติมีศรัทธาเลื่อมใสในโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าบรรพบุรุษของเราพาเราเข้าวัดตั้งแต่เด็กบางคนก็มีอุปนิสัยตามพ่อแม่บางคนก็ไม่มีอุปนิสัยตามเพราะฉะนั้นตัวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมจึงจำแนกสัตว์โลกให้มีความรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนมีความรู้สึกละอายต่อบาปบางคนไม่มีความรู้สึกละอายต่อบาปคิดจะเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความอยากของจิตคนจึงไม่เท่ากันความละเอียดของจิตคนจึงไม่เท่ากันส่วนความอยากความละเอียดนั้นอยู่ที่จิตของเราฝึกฝนอบรมส่วนความอยากความละเอียดนั้นอยู่ที่จิตของเราฝึกฝนและอบรมถ้าเราฝึกให้สงบจิตเราก็จะละเอียดถ้าเราฝึกหยาบคายจิตของเราก็จะหยาบอยู่ที่เราฝึกบางคนนั้นเขาบอกเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้เขาแก้ไม่ได้ชอบแบบตรงไปตรงมาจิตของเราคิดตรงไปตรงมาแต่ว่าความตรงของเรานั้นบางทีมันไม่ถูกหลักไม่ถูกเหตุไม่ถูกผลเขาจึงพูดออกมาจึงมีคำอุปมาอุปไมยว่าปากร้ายแต่ใจดีความเป็นจริงก็คือความมุทะลุดุดันที่ขาดสตินั่นเองไม่มีปากร้ายใจดีอะไรไม่มีสติควบคุมพฤติกรรมของจิตนั่นเองดังนั้นการเรียนรู้ธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการเรียนรู้วิชาทำให้จิตของเรานั้นคิดอยู่กับความคิดหนึ่งให้จิตของเรานั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกหนึ่งเมื่อจิตของเราตั้งอยู่กับความรู้สึกหนึ่งจึงชื่อว่าจิตของเรานั้นมีสมาธิการมีสมาธิของจิตก็คือทำให้ความคิดของเราละเอียดการมีสมาธิทำให้จิตของเราคิดรอบคอบการมีสมาธิของจิตทำให้จิตของเราคิดมีเหตุผลการมีสมาธิในจิตทำให้จิตของเรามีเมตตาเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิการนั่งสมาธิการภาวนาที่เราทุกคนปฏิบัติอยู่นี้จึงเป็นแนวทางหรือหนทางที่จะนำตัวเองไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบทุกคนปรารถนาความดีที่จะปฏิบัติดีบุคคลปรารถนาสิ่งที่เราชอบเพราะในการที่เราจะได้ปฏิบัติชอบเมื่อเราได้ปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติดีแล้วจิตของเราก็จะมีความสุขมีความสุขุมมีความอิ่มเพราะอำนาจแห่งความดีหรืออำนาจของความสงบจิตเมื่อจิตของเรามีความสงบอันเกิดจากการอบรมไว้ดีเมื่อจิตของเราเกิดเหตุผลจากการฝึกอบรมดี
ื่อจิตของเรามีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเพราะการฝึกอบรมดีทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเกราะกำบังคุ้มครองจิตของเราไม่ให้จิตของเรานั้นเป็นทุกข์การเกิดมาเป็นคนนั้นสรุปความแล้วมีแต่กระบวนการของความทุกข์ซะส่วนใหญ่ทำมาหากินก็ทุกข์ได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์ความแก่ความเจ็บก็ทุกข์ความพลัดพรากก็ทุกข์ความไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความเป็นจริงแล้วถ้าจิตมีสมาธิจิตจะมีเหตุผลในขั้นตอนของความปรารถนาในขั้นตอนของความคิดในขั้นตอนของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจิตเพราะความทุกข์บางอย่างนั้นเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์บางอย่างนั้นเกิดจากการคิดมากความทุกข์บางอย่างนั้นก็เกิดจากไม่ได้ดังใจนึกความทุกข์บางอย่างนั้นเกิดจากความพลัดพรากความทุกข์บางอย่างเกิดจากความโลภของตนเองทำให้เกิดการดำเนินผิดพลาดไปทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการขาดสติทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ล้วนแล้วแต่มาจากการขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนมีโอกาสทำสมาธิสมาธินั้นเมื่อมันยังไม่ถึงจุดมันยังไม่มีพลังยังไม่มีอำนาจเมื่อถึงจุดมันแล้วจิตของเราก็จะมีพลังเองจิตของเราก็จะมีอำนาจในการที่จิตของเราจะควบคุมพฤติกรรมของการกระทำการพูดและความคิดได้แต่เราต้องฝึกไปนานๆหน่อยเราต้องฝึกบ่อยๆและฝึกเนืองๆมีโยมหลายท่านเวลามาอยู่วัดกับหลวงพ่อก็นั่ง 3-4 ชั่วโมงนั่งได้พอไปอยู่บ้านก็นั่งไม่ได้ขี้เกียจก็แสดงว่าจิตของเรานั้นมาในเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจิตของเรานั้นมันเลื่อมใสในโอวาทธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจิตเลื่อยเปื่อยคิดเลื่อยเปื่อยคิดซ้ำๆสากบางทีเรื่องเดียวกันนั้นคิดทุกวันไม่เบื่อหน่ายแล้วก็ทุกได้ทุกวันที่เป็นความคิดนั้นเช่นทุกเรื่องลูกไม่อยู่ในโอวาทลูกไม่ดีสร้างปัญหาให้ครอบครัวสร้างปัญหาให้พ่อแม่ลูกก็ทุกเรื่องลูกคิดทุกวันบางทีกลับมาบ้านช้าพ่อแม่ก็นั่งรอเวลากลับมาแล้วถึงจะสบายใจว่าลูกกลับมาแล้วในขณะที่ลูกยังไม่กลับมาก็คิดว่าลูกจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่ากลัวลูกจะไปติดเพื่อนไม่ดีหรือเปล่ากลัวลูกจะไปติดยาเสพติดหรือเปล่าบางครั้งนั้นลูกกลับมาตีหนึ่งตีสองพ่อแม่ถึงจะนอนหลับไปถามก็ไม่ได้โกรธแต่พ่อแม่บางทีเขาบอกเขาโตแล้วเขารู้อะไรถูกอะไรผิดเขาว่าให้พ่อแม่ในความที่มนุษย์เราเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นความรักที่มีต่อลูกนั้นมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีประมาณพ่อแม่ที่รักลูกไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณจึงมีแต่ความเป็นห่วงอยู่ร่างไปนี่ทุกเรื่องลูกบางโยมก็ทุกเรื่องสามีไม่อยู่ในร่องรอยกลับมาบ้านช้าถามอะไรก็อารมณ์เสียทะเลาะกันทุ
ที่สุดแตกแยกกันก็มีในที่สุดก็ปรับธาตุเข้าหากันก็มีบางคนก็ทุกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพ่อแม่แก่เจ็บป่วยก็เป็นห่วงกลัวจะพ่อแม่จะตายพยายามรักษาบำบัดสารเก่าเพื่อให้พ่อแม่มีชีวิตอยู่ได้บางคนก็จะบวชชีบ้างบางคนก็อธิษฐานจะทำโน่นทำนี่เป็นเครื่องต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อไม่ให้พ่อแม่นั้นเสียพุทธบริษัททั้งหลายคนเรานั้นเมื่อถึงเวลาจะต้องตายอะไรอะไรก็ยังไม่อยู่หรอกก็ต้องตายแต่ทางที่ดีนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติที่เป็นธรรมการปฏิบัติที่สร้างสติสมาธิและปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตนั้นเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับชีวิตเราเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆชีวิตของเราทุกคนจริงๆแล้วคนเราว่าเดินไปข้างหน้าชีวิตเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วชีวิตของเราเดินถอยหลังตั้งแต่วันเกิดมาชีวิตเดินถอยหลังไปถามว่าโยมอายุได้เท่าไหร่แล้ว70ปี80ปีแล้วถ้าว่าอายุเข้าได้70ปี80ปีแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วอายุของเราหมดไป70ปี80ปีแล้วถอยหลังไปเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ไม่ทราบแต่สิ่งที่แน่ๆที่เราอยู่ข้างหน้าก็คือความตายความตายที่เราอยู่ข้างหน้านั้นเราเป็นทุกคนที่เราจะต้องตายบางคนโชคดีก่อนจะตายได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางคนโชคดีก่อนตายได้สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิภาวนาบางคนโชคดีก่อนตายได้ฝึกจิตจนเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในธรรมของจิตจนได้ชื่อว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตเราทุกคนที่ได้มีโอกาสฝึกหัดปฏิบัติธรรมที่มีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนาที่มีโอกาสได้สร้างบารมีให้กับตนเองสิ่งที่เราทำทั้งหมดเรียกว่าประกอบอาชีพนั้นเพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้อยู่รอดอยู่ไม่ได้หรอกลูกทุกคนอยู่ไม่ได้หรอกโยมทุกคนถ้าท่านรักตัวเองสงสารตัวเองช่วยแบ่งเวลาให้กับชีวิตเราด้วยเวลานี้คือเวลาปฏิบัติจิตให้สงบเวลานี้คือเวลาประกอบอาชีพเวลานี้คือเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเวลานี้คือเวลาของสังคมเพราะชีวิตของเรานั้นจะต้องวิ่งไปตามสังคมสิ่งแวดล้อมทุกวันทุกเวลาไม่มีที่สิ้นสุดบางครั้งลืมวัดไปเลยบางครั้งลืมห้องพระไปเลยบางครั้งลืมไปว่าชอบอ้างว่าเหนื่อยชอบอ้างว่าไม่มีเวลาชอบอ้างว่าจิตไม่สงบไม่นิ่งทำสมาธิไม่ได้จริงๆแล้วเพราะเราไม่นิ่งเราไม่สงบเราจึงต้องรีบทำสมาธิเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตของเรามีความสงบเป็นเครื่องอยู่แล้วนั่นเองคือเส้นทางของชีวิตจริงของเราวันที่ความแก่มาถึงวันที่ความเจ็บมาถึงวันที่ความตายมาถึงถ้าเราตั้งสติไม่เป็นจิตของเราจะทำยังไงจิตของเราจะไปที่ไหนจิตของเราจะทำอย่างไรจิตของเราจะเป็นยังไงด้วยเหตุนี้เราทุกคนผู้ความไม่ประมาทขอให้ทุกคนโอปนัญญิโกน้อมนำจิตของตนไปสู่การประพฤติปฏิบัติชอบเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเพราะเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้นเป็นเรื่องลำบากเม
ื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านจงพากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท

จับพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระรัตนตรัย

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

ิงสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท 2. บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาท 4. นายกประดิษฐ์เลี้ยวกุลขจรคุณธิดาจันทรวิสูตรพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท 2. คุณแม่ศรีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อแก้วจบศรีคุณณัฐวราจบศรีคุณณัชวัฒน์คุณวีรพัฒน์เพชรสาย1กอง

10,000 บาท 5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8. คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10. คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท 11. ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท 12. คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท 13. คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาท16คุณจวนใจแสนคุณณัฐพัฒน์ใจแสนพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท17คุณแม่อุดมคง10คุณสุเมธคง10คุณไพรวันโชติชุมคุณณัฐธิตาพรคง10 1กอง 10,000 บาท18คุณแม่วัฒนาสุธรรมาเด็กหญิงออนอนงทิพย์ละไมอุทิศให้คุณพ่ออุทัยสุธรรมา1กอง 10,000 บาท19คุณมานะคุณบัวขาวน้อยเอี่ยม1กอง 10,000 บาท20คุณแม่พรหมพิลึกคุณแสงเดือนคุณแสงดาวคุณแสงนภาพิลึก1กอง 10,000 บาท21คุณแม่บุญมีติรสาวงกันหาพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท22คุณวิสุทธ์คุณกิตติมาปิยวงศ์พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท23คุณวัฒนพลคุณมาตรการทรัพย์แสนทวี1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท17คุณสว่างผิวพรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาท6คุณสุภการคุ้มสวรรค์1กอง 3,000 บาท7คุณแม่นายนาขนานเยี่ยม1กอง 3,000 บาท8คุณมณีกงลาพร้อมครอบครัว1กอง 3,000 บาท9คุณแม่ทองมีปลิวไทยสงฆ์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาท3คุณกลเกตเชื้ออินผ้าขาว1พับ 1,500 บาท4อาจารย์ประเวศอาจศัตรูผ้าขาว1พับ 1,500 บาท5คุณแม่คมขำจำปาทองผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาท4คุณคำพานิลาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท5คุณกฤษณพลคุณอัมภัยนิรคมบาท1ใบ 1,000 บาท6คุณพันนิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานอุทิศให้พ่อเงินแม่ทองคำจันดีพ่อขิงแม่มาลายเกตเมืองบาท1ใบ 1,000 บาท7คุณบุญชื่นทองหล่อบาท1ใบ 1,000 บาท
เสื้อผ้าพระไตร 1,000 บาท1คุณคำพานิลาพันธ์พระไตร1ผืน 1,000 บาทเสื้อผ้าเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเสื้อผ้ากรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาท2คุณพันธิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานกรด1คัน600บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุลนาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาท3คุณอํานวยมาอินสี1ชุด500บาท4คุณสําราญชิดสุระสี1ชุด500บาท5คุณพันธิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานสี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาท3คุณกฤษณพลคุณอัมไพนิรคมบริวาร1ชุด300บาท4คุณแม่คมขำจำปาทองบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทคุณละเมียดไทยสุวิรัต200บาทคุณอนงนาถอินโพ200บาทคุณพันทรัพย์ประภาสุข200บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบตพอสมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจดจ์อาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บราดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่อง38ร้านสมพิษเภสัชคุณปราณีภูผาพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ3อำเภอ
39ลูกหลานคุณแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40แม่ติ๋มหมูมากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำอัญชันน้ำมะนาว43คุณชุติมาแจ่มดีจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45คุณแม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46ร้านสมจิตการเกษตรเลี้ยงข้าวราดแกง47คุณชนทิชาแก้วแกม48หลวงผู้อื่นพร้อมคณะศิษย์วัดตาขีดธรรมาราม49คุณอ่อนทิพย์พร้อมครอบครัว50บริษัทงามดีจำกัด51รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วยชากังราว52คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ53คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย54ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงไขเลี้ยงขนมสาคูใต้55แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง56คุณเฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ57คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้58รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ59บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ60ร้านศิษย์หลวงปู่การเกษตรเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ61คุณวีรวิทย์พันสมบูรณ์พร้อมครอบครัวเลี้ยงไอศกรีม62แม่ประมวลพร้อมครอบครัวเลี้ยงขนมปังน้ำส้ม63คุณแม่สำเนียงดิดพาพร้อมครอบครัวเลี้ยงผัดไทยติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออ

โดยมากคนเรามันเพลินไปตามโลภะโทสะโมหะจิตใจมันก็อยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ค่อยเข้ากันวิ่งโยนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเราเนี่ยมุงหญ้ามุงเสาะหลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายมีหินไม่รุงรังนอนหลับสนิทตลอดถึงชื่อเสียงของคนเราก็เรียกกันง่ายๆสมัยก่อนขั้นกันไปเถอะ

ไม่ดับคิดหลายอย่างที่ปาฐะที่เราจะต้องคิดไปเพราะเราความทะเยอทะยานมากจนเป็นเหตุให้เป็นโรคประสาทนั้นมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าเราพากันคิดให้มันโลดโผนเกินไปมันขาดธรรมะเรียกว่าสันติทีกะทาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาของเศรษฐีและมหาเศรษฐีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีแก้วใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่าฉันพุทธิจักรฐานนั้นถ้าไม่พอในปัจจุบันในเวลานี้มีเพียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนวันนี้ทุกวันหาเงินในวันนี้500-600เป็นประจำมาถึงวันนี้หาเงินในเพียงเราเดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้มันได้เท่านี้ก็เอาแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่คนนี้ได้200ไปยินดี200ตะเรนนี้ได้50บาทไปยินดี50บาทไปเสียก่อนในปัจจุบันนี้อันนี้ทำจิตใจของเราเป็นต้นให้รู้จักประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของสมัยโบราณกาลไปเราทั้งหลายนั้นวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนเราเจริญจิตใจสบายไปที่ไหนมองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่อนต่อขึ้นนอนบ้านก็สบายเตือนขึ้นนอนบ้านก็สบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไว้ใจคนแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไว้ใจไว้ใจกันยากเหลือเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตย์คุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันเสวยสมบัติของสัตว์สมบัติของสัตว์ประชานสมบัติอะไรต่างๆมันไม่เสวยอยู่อย่างนี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นมันไม่มีจะแล้วใครๆในทิศไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความไว้ใจกันในทุกวันนี้แม้แต่เราครอบครัวไม่ว่าจะคนอื่นเลยไอ้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วนะต้องระวังระวังเสมอมีแต่อะไรนั้นขาดความซื่อสัตย์ขาดธรรมะสันติปิจกถาในความยินดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยหรือไม่มีสมัยโบราณกาลนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอย่างนั้นสมัยนี้ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังระวังถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่เคยไว้ใจกันใช่ไหมตัวนี้เพราะเราไม่ขาดธรรมะเกิดความไม่ไว้ใจกันไอ้ความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านที่สวยใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากๆใจก็ไม่สบายนอนฟูกนอนเบาะก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคารความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าพวกเราทำร้ายขาดคุณธรรมจะแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจนั่นเองเป็นไฟรูปอยู่นั่นเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาใจของเจ้าของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนจนอะไรจนความสงบจนความสบายจนความสุข

ถ้าเราประพาสจากธรรมะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดคิดแต่อะไรคิดแต่สิ่งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้อันนั้นเราก็ยังไม่พออะไรต่างๆหลายๆอย่างคิดแต่เรื่องให้มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายได้รับอารมณ์มาแล้วก็มาทิ้งให้ใจใจเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆเต็มทีเหลือเกินฉะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้จึงมีใจเป็นทุกข์ก็แก้ปัญหาบางสิ่งก็แก้ปัญหาได้บางสิ่งก็แก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นเมื่อห่างจากธรรมะไปเท่าไรมันก็ห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่างไปที่สุดแล้วจะมีแต่ทุกข์กลุ่มอยู่เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ดังนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุเพราะขาดสันตุจิตกถาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้เป็นส่วนมากบางแห่งเคยมีเหมือนกันตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาก็พยายามเข้ามาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้มันเพียรทุกอย่างก็ทำไปทำไปทำไปเกิดการร่ำรวยขึ้นมาอีกเนี่ยก็หลงเงินก็มากลาภก็มากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมาดื่มตัวดื่มตัวคุณต้องกักตัวอะไรนะดื่มตัวทั้งกักตัวผู้หญิงผู้ชายมันตกเต็มในกามคุณในรูปก็ดีในเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเพราะมีเงินแล้วมันมีอำนาจทุกอย่างเอามือชี้เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุคือความสุขก็ดื่มตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขเดี๋ยวก็ดื่มตัวเมื่อดื่มตัวก็ไม่อยู่ในโอวาทของใครเมียไม่อยู่ในโอวาทของสามีสามีไม่อยู่ในอำนาจของเมียต่างคนก็ต่างหาความสุขไปแล้วนี่ก่อทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากๆจะหายมันจะหายไปเพราะอันนี้เองอารมณ์คติของครอบครัวไม่ถูกกันแม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม่จะอยู่ประชาประสาททั้งเจ็ดท่านเป็นต้นก็ไม่สบายถ้าครอบครัวของเราใจของเราไม่คงเกี่ยวกันเป็นต้นอันนี้ไม่มีสุขฉะนั้นความสุขอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักเมื่อมันมีมาแล้วก็เป็นเหตุเป็นสิทธิ์หายเป็นเหตุมีโทษมากลำบากมากในความเป็นจริงนี้ความสุขนี้นะเป็นของดีที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายยอดปรารถนาของความสุขแต่เมื่อได้ความสุขมาแล้วก็ดื่มตัวดื่มดื่มบ้านดื่มเมืองดื่มตัวดื่มตนดื่มทุกสิ่งสารพัดเป็นต้นก็ถึงอันตรธานไปอีกอย่างนี้ก็มีก็ความไม่สันโดษยินดีในของที่มีอยู่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่าคนขาดธรรมะก็คือคนขาดที่พึ่งขาดที่อาศัยคนขาดธรรมะธรรมะนั้นมันคืออะไรกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะมันไม่มีมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นเมื่อตลอดทั้งของภายนอกก็ดีของภายในก็ดีมันก็เรียกจะเป็นธรรมะธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ข้างนอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นความสุขมันก็เป็นธรรมะความทุกข์มันก็เป็นธรรมะการได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันก็เป็นธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะข้างนอกเรารู้จักธรรมะข้างในก็ยินดีในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั่นเอง
ถ้าตนไม่ยินดีเป็นต้นมันก็เป็นธาตุของกิเลสมันเป็นธาตุของตัณหาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไอ้ความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกันเพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเป็นต้นหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยั่งยืนเป็นหลักที่แน่นอนถ้าคนเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีสิ่งสิ่งเรื่องของในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นและการทะเลาะคารวะทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อยพ่อแม่กับลูกจะมีความทะเลาะคารวะกันอย่างดีเหมือนสมัยก่อนก็ไม่มีสามีภรรยาจะมีความเคารพกันแน่นแฟ้นอย่างสมัยโบราณนาการที่มีธรรมะนั้นก็หายากฉะนั้นศีลธรรมทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะธรรมะไม่มีในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้สมัยโบราณนาการเหล่านั้นไปที่ไหนถ้าเรามองหน้ากันได้ก็สบายใจก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราแล้วก็สบายลูกมองหน้าพ่อแม่ก็สบายพ่อแม่มองหน้าลูกก็สบายเพื่อนมนุษย์บ้านโดยการมองหน้ามองตาท่านจะแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสมาความสบายใจนี้นี่เป็นต้นถ้าคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจำใจแล้วมันก็เยือกเย็นขณะนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตากันไปมองเนี่ยสมัยก่อนมันสมัยก่อนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันคิดไปในทางอื่นๆมากยึดไม่มีธรรมะไม่ไว้ใจกันแม้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะธรรมะไม่มีพอไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นเป็นต้นนะพอมีเรื่องความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาทั้งนั้นจะเป็นมองหน้ากันในรถในเรือในถนนหนทางเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยทุกวันมีเรื่องอะไรต่อเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วพวกเราทั้งหลายถ้าเท่ากับสุนัขก็ได้ถ้ามันเห็นกันแต่มันเอากันเที่ยวมันตัดเที่ยวกันเลยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันเพราะว่านี่ก็มันกันฉันนั้นน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลางคืนมาถึงถ้าเดินมากลางคืนขอนอนบ้านนี่ไว้ใจไหมทุกวันนี้โอ้ไม่ไหวแล้วนะจะเข้าประตูปังสมัยก่อนเปิดมาเลยก่อนนับตาสายกันไปจากไหนมาเจอไหนนอนบ้านนอนช่องกันไหนสบายทุกวันนี้ไม่ได้นะนี่ทำไมเพราะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมื่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันวุ่นวายไปหมดทุกอย่างไม่ไว้ใจกันตรงนั้นฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ไม่ได้สมัยทุกวันนี้ยังทำดีก็ดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนนั่นธรรมะยังคงที่คนยิ่งนี้จากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้รู้จักธรรมะให้เป็นธรรมะนอกเหนือจะดีตรงนี้ไม่มีแล้วก็จากทางใดมาสร้างความดีขึ้นมาในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะเลยมีความดีเกิดขึ้นมาถ้าดูจากความดีเช่นนี้ถ้าความดีเกิดขึ้นมาในโลกของเรานี่แล้วเป็นต้นมันก็หมดไอ้ความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ทุกวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบากทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้ต่อสู้กับนักเรียนก็เหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ยกลัวหรือครูบาอาจารย์ท
่าแก่แต่ไหนมีนักเรียนกับครูมันอยู่ตัวแล้วมันเป็นการมันสนใจกับครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัฐบาลของจ้างเป็นลูกจ้างเราไม่ต้องกลัวแล้วต้องเจงมันมีจิตภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่มันการเคารพอย่างนี้มันการเคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้มันก็เทียมเท่านั้นเนี่ยพ่อแม่กับลูกทุกวันนี้ก็เหมือนกันยังไม่ตอนพ่อแม่มีอำนาจบอกลูกลูกหลานต้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนแก่อย่างโยมเนี่ยในบ้านนั่นน่ะในตำบลนั่นน่ะจะว่าให้ดูหลานคนใดก็ได้ยังมีว่าไม่ก็ได้ได้ไม่ได้ทำไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่ความฉลาดมันโง่ความฉลาดมันโง่มันก็ยิ่งเป็นทิศกว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาดแต่เป็นคนไม่โง่ในเดียดเดียงไทยที่สัตว์สุจริตของไทยของมันรู้จักทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแต่ก่อนไม่เข้าสายกันเดี๋ยวนี้มันเข้าสายกันฉะนั้นการทะเลาะทะเลาะอย่างนี้ขาดไปในโลกโลกนี้ก็เสื่อมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็เสื่อมโทมลงไปคุณสมบัติของมนุษย์นั้นก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ยังดีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มน้อยๆทุกวันนี้มันจะหมดไปเหมือนทางใจยุโรปเขานั้นยันเขาไม่มีธรรมะอะไรจึงความแบบบ้านมันกระวนกระวายขึ้นจนมันด้วยธรรมชาติทู่มันเองดังนั้นมันก็หวนกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันสงบนี่ธรรมชาติอันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็มันตามนั้นแหละจนเกิดมันลืมตัวลืมตนยากันหมดไม่รู้จักเคารพครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเคารพพ่อแม่ถ้าคนไม่เคารพคารวะกันแล้วมันก็หมดจิตตอนนั้นขาดจากกันแล้วภรรยาสามีไม่เคารพกันแล้วอุดมคติไม่ถูกกันแล้วก็แยกทางกันใจมาก็ได้กระดอนความเห็นจะถูกต้องกันแล้วมันก็แยกทางกันบ้านเมืองแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาเท่านั้นเองทั้งหลายเรานี่เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโลภอาศัยความโกรธอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุที่คนเราไปห่างเหินจากเป็นแบบพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยทุกวันนี้ก็ไปฟังธรรมกันต่อไปวัดกันไม่รู้เราไปทำไมอะไรกันจะไม่มีธรรมะในใจของเราถึงเราจะการกระทำบุญคนนี้มองดูสิงานการบวชก็ดีนะงานกฐินก็ดีงานบุญอะไรต่างๆเหล่านี้ไปมองดูเขาทำบุญกันสมัยนี้ทำบุญทำเพื่ออายุยงส่งเสริมชีวิตให้เกิดมาเท่านั้นเนี่ยถ้าตนาไปมองดูแล้วว่ามันทำเพื่อความสนุกกันจะมองเขาได้ข้างในเขาอีกนะมันเป็นการกระทำบาปกันแต่เอาบุญมาปลุกเปลี่ยนซะให้บาปมันหายไปคือว่าบุญตอนนั้นตอนตะคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อว่านายบุญแต่ละทำแต่บาปเขาตะเบียดขึ้นมาแต่ว่านายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั่นไม่เคยดูจากบุญสร้างเป็นตัวความเชื่อในตัวเขาตะเบียดว่านายบุญนายบุญยืนนั่นเองต้องทำบุญทุกวันที่ผมเหมือนกันทั้งนั้นทำบาปสักเท่าไรก็ตามเถอะก็เรียกว่าบุญเพราะเอาบุญไปปลุกเรือนทำบุญเท่าไรจนเติมยิ่งทำใจให้ต่ำลงไปให้ถอยลงไปให้น้อยลงไปแต่เราเป็นแบบนักบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งพุทธวิสัชทั้งหลายก็ชอบจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ขาดอะไรนะก็ขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพายกไปยุตาตามชาวบ้านของเราลุงนี่เขาจะมีศีลห้าศีลแปดนี่มันจะมีกี่คนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณยังเหลืออยู่บ้านจะเก้าคนสิบคนจะสนใจนับในปัจจุบันนี้น้อยที่สุดจะมีศีลมีธรรมนี่จะ
สนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฟังธรรมกันไปก็ฟังไปไปวัดทำบุญก็ทำกันไปทำไปอย่างนายบุญทำนั่นแหละแต่ทำบาปอยู่ที่นายบุญมันก็เป็นบุญอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าบุญของนายบุญแต่ว่าการกระทำมันผิดมันเป็นบาปทีนี้เมื่อเราทำไม่ถูกความเห็นเราก็ไม่ถูกต้องเมื่อความเห็นไม่ถูกต้องจนก็เปลี่ยนไปอันนี้จะมาไปตักเตือนหลายแห่งเหมือนกันการกระทำบุญกินกินทานนี่มันเสียเปล่าเสียของนะเรานานๆทำบุญทีหนึ่งนะบางทีทำบุญจะสู้คนอยู่จะเจอไม่ได้ก็มีเฉพาะในทำบาปเท่านั้นเขาจะมีดีอยู่แล้วเราทำบุญสามวันสามคืนแต่ทำบาปสามวันสามคืนนี่มันจะสู้เขาไม่ทำบุญไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆอยู่เขาก็ไม่มีบาปเนี่ยอันนี้ให้รู้จักบุญบุญนั่นมันจะความสนุกไม่ใช่ความสนานเมื่อทำแล้วเกิดความสะดุดเกิดความจังเวทในที่นี้ที่จะมาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาลดมานะทิฏฐิลงไปให้ใจเข้าสู่ธรรมะถึงความสงบเกิดจิตมันเป็นบุญอันนี้ทำบุญใจก็ไม่จะถูกนี่ฉะนั้นทำบุญใจคนก็ไม่เป็นบุญถ้าไม่ถอนทำบุญเพื่อไม่ถอนทิฏฐิเราจากใจของเราเมื่อทำบุญก็เพื่อจะเอาบุญฉะนั้นการละบาปนั่นไม่มีการละความผิดไม่มีบุญมันก็เกิดขึ้นไม่ได้บุคคลทำบุญในสมัยนี้ชอบทำอย่างนั้นกันกินเหล้ากินยากันเด่นอะไรต่างๆนานาทุกอย่างอย่างนี้ถ้าฟังเทศน์ฟังมากกว่าเทศน์ไปงั้นเทศน์ไปชั่วคราวเรามากินกันแต่นิมนต์พระเทศน์ฟังเทศน์อาจจะง่วงเหงาหานอนอยู่ลำคาญถ้าเพียดใจถ้าเพียดจะลำคาญใจจะตายไปแล้วนะตอนนั้นมีสติจำเนียงเมื่อไรจะหยุดเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะลำคาญเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะไม่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั้นไปปฏิบัติลำคาญใจตอนนั้นนะบางแห่งจะเคยมีว่าเอ้ยไอ้พวกเราทั้งหลายให้ทางให้ทางท่านอาจารย์ท่านจะกลับวัดไปแล้วที่เราว่าได้พระมีอ้อมนั่นไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีนะที่นี่แต่ละว่าการทำบุญไม่ผูกบุญนะไม่เหมือนพบบุญกันใจคนมันจึงเป็นบาปมันขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แสดงมากในปัจจุบันนี้นี่ฉะนั้นพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจึงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะเรื่องพุทธศาสนาแล้วนี่ก็หลุดไปเท่านั้นนะมันจะขาดทองคำใบหนึ่งเอาทิ้งไว้เขาไม่สนใจกันถึงแม้เนี่ยมันจะเป็นทองคำอยู่เป็นต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำท่านพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปพูดปฏิบัติแล้วเป็นต้นในคำพูดอันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอาหารที่อริดอะไรก็จริงถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วมันจะมีประโยชน์เลยมันสมบูรณ์หมายอย่างนั้นพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างดีถ้าเราเอาเป็นที่พึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีสาระอะไรอย่างนี้คนทำบุญมาเห็นบุญคนทำบุญมาเห็นบุญมันจะมีอะไรดูดดื่มเข้าไปแล้วมันจะคลายวัตถุสิ่งทุกอย่างอันนี้เราพูดถึงมาโยมพวกพระเจ้าประสงค์ของมังกรทุกวันนี้ในพุทธบริษัทของเราไม่เสื่อมไปโดยวิธีอันนี้จะปฏิบัติตามธรรมะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขนานท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีแค่นี้มันต้องสองฝ่ายในพุทธบริษัททั้งหลายต่ออย่างนั้นทีนี้ไอ้พวกเรามันถึงความเสื่อมความเสื่อมตามความเป็นจริงแล้วนั้นในความจริงเนี่ยยังตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังไม่เสื่อมใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอันนี้ท่านก็ไม่เสื่อมความดียังสร้างมั่นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ฉะนั้นความสุขทั้งหลายนั้นเราเรียกว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เราทั้งหลายถ้าเรามีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำใจให้ถูกต้องตามธรรมะมาให้มีความสุขแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นสร้างบ้านเป็นหลังหนึ่งสวย
ต่เราไม่มีความสุขเมื่อจะนอนอยู่ในบ้านนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจ้าของนี้เองถ้าเรารู้จักโลกสักเมื่อไรเป็นต้นมันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเราไม่รู้จักโลกแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นวุ่นวายกันทั้งประเทศชาติทั้งบ้านเมืองทั้งครอบครัวทั้งตัวเองพอดีเป็นต้นถึงเมื่อจะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงเมื่อจะรวยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ในนั้นเองเนี่ยเพราะความคิดผิดนั้นอันนี้ตรงนั้นกันฉันนั่นเนี่ยอาตมาเห็นว่าอายุพามีแล้วในทั่วโลกมาก็พอสมควรนะในทั่วโลกพอสมควรแล้วเพื่อธรรมะทางศาสนาก็พอสมควรอย่างเช่นตอนที่มาเยี่ยมวันนี้เนี่ยอาตมาว่าจะพยายามคลี่คลายออกมาตั้งตัวให้มันสบายเอาสมบัติของเราเข้าไปไว้ในใจของเราจะดีไม่ให้มันวุ่นวาย

ม่รู้นะบางคนก็รู้จะวันเกิดอาตมาก็ยังวันเกิดก็ยังไม่รู้อีกบางคนเขาจะเสียงก็รู้ทำไมถึงรู้แม่บอกแม่พ่อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทีจำผิดจะว่าไงเพราะความเป็นจริงมีวันเกิดแล้วก็ไม่รู้วันตายก็ไม่รู้ด้วยทั้งสองข้างบัดนี้ทั้งสองอย่างนี้แหละไม่ไหวใจด้วยนะไม่มีทางที่จะไหวใจฉะนั้นอาตมาเห็นว่าควรสร้างจิตของเราให้รู้จักให้ฉลาดเพราะจิตเป็นคนทำงานถ้าคนทำงานไม่ฉลาดการงานมันก็เหลวถ้าคนทำงานโง่เป็นต้นการงานทั้งหลายก็ไม่ดีดูสิคนเราหนึ่งตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายถ้าหลับมาเฉยๆเขาก็มาทิ้งหายใจตรงนั้นเลยถ้าไม่รับรู้ก็ไปผลมาทิ้งใส่ทิ้งใส่ทิ้งจะหายใจเป็นคนทำงานหายใจเป็นคนทำงานทำมาเราจะไม่ต้องฝึกใจให้ฉลาดถ้าใจเราไม่ฉลาดมันก็แย่พลังงานเขาไม่ทำงานตาเขาไม่อยากเขาดูมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราหูเขาฟังมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราจมูกเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เรากายเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราถ้าเราเป็นคนโง่มันก็เป็นท่าของจิตเดือดปัญหาทั้งแท้งมันกบฏคนทางตอนนั้นฉะนั้นอาตมาถึงว่าอายุพ่านเนี่ยควรมาภาวนาเนี่ยในปัจจุบันนี้ที่สร้างคุณงามความดีมาในอดีตก็พอสมควรแล้วมาถึงปัจจุบันนี้อายุเนี่ย60-70กว่าแล้วนี่นะสร้างอะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างมีความสงบถ้าหากว่าเราไม่สร้างในตัวของเราอีกมันก็ลำบากนะเมื่อลำบากมันลำบากพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราบำเพ็ญมาพอสมควรแล้วท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปลงอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สงบหยุดทางนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชาชนเราก็ให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยมาสอนเจ้าของให้มากเป็นต้นเมื่อตัดสินมาโอวาทของท่านเมื่อท่านจะไปก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องให้มีศีล5ประจำเอาไว้เป็นสมบัติของมนุษย์ในศีล5ตรงนี้ก็พอแล้วมนุษย์นั้นไม่ต้องอะไรมันมากมายจะหาเป็นอย่างชีวิตยังไงก็ช่างมันจะให้เป็นสมาธิวะมันจะร่ำจะรวยไปถึงไหนก็ช่างมันเถอะให้เป็นสมาธิวะถึงเวลามันยังเป็นอยู่ก็อย่าทิ้งสมาธิวะอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากที่สุดที่จะเชื่ออะไรได้อันนี้เชื่ออะไรไม่ได้หรอกเชื่อได้ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองอันนี้เรียกวิรธรรมอันนี้เป็นจันของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่ให้พระสวดมนต์สมทานตึงศีล5ประการเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ได้ถวายถ้าบางสกุลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในวัดนี้เสร็จแล้วต่อนี้ไปเป็นโอกาสที่ในสาธารณชนทั้งหลายที่มีศรัทธาณวันนี้จะได้รับโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้ที่ฉะนั้นจงประการตั้งใจให้ดีตั้งตาให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเตือนพวกชาวพุทธทั้งหลายให้มีสติให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาสู่ธรรมะแล้วก็ให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบๆตัวและในตัวของตัว
เล่นรอบๆศึกษาในจิตทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่ากลุ่มชนเหล่าใดแม้ตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นไปถึงข้าราชการบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่ตนด้วยนั่นเป็นต้นเรื่องแก่พวกเราทางด่ายได้นึกอยู่ว่าวันคืนเรื่องไปเรื่องไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นหลักเรียนให้ดีจักว่าไม่ให้เราประมาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีราบจะมียศจะมีสรรเสริญนินทาทุกประการก็ตามทีขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่าวันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยทุกคนไปเห็นมาเป็นต้นมันนี่เลยขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปล่วงไปทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่าวันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยทุกคนไปเห็นมาเป็นต้นมันนี่เลยขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปล่วงไปเท่านั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปคนละทางวันคืนมันก็เดินไปอย่างหนึ่งชีวิตเรามันก็เดินไปอย่างหนึ่งต่างคนก็ต่างห่างออกจากกันไปทุกวันทุกวันหมดวันหมดปีหมดเดือนมากเท่าไรชีวิตเราทั้งหลายก็หมดไปเท่านั้นเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนละทางเป็นต้นยิ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าให้ดูวันตะคืนที่เราผ่านมานี้นี่เราคืนมานี่กำลังล่วงไปล่วงไปท่านให้มองเห็นตัวเราว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ไหมเราทำอะไรอยู่มั้ยเราคิดอะไรอยู่มั้ยมันถูกต้องมั้ยหรือเรามีความผิดโดยประการใดนั้นขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงเตือนด้วยตนเองดูตนเองเตือนตนเองครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายนั้นเพียงแต่ชี้ทางให้เราดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนแล้วท่านก็ตรัสว่าอัตตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนะหมดเท่านี้แต่นั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าท่านสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือเรียกประหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทั้งหลายมาสู่จุดเส้นทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่

นี่ทางไปที่ถูกต้องอันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกจนต้นฉันบอกคุณฉันบอกท่านในเท่านี้หน้าที่ของฉันมีเท่านี้เมื่อหมดภาระนี้ฉันก็จะกลับบ้านฉันต่อนี้ไปเป็นหน้าที่ของศัตรูท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปแล้วมันเดือดร้อนทางนี้มันถูกคุณท่านทั้งหลายเดินไปมันมีความสงบมีความระงับหน้าที่ของตถาคตพูดเท่านี้แล้วก็กลับไปต่อนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราดาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเดินไปในทางไหนหรือจะหยุดอยู่หรือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปทางไหนนั้นเป็นหน้าที่ของดาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่หรอกมันเป็นของลำบากเมื่อเราทุกคนได้คำนึงถึงวันและคืนมันล่วงไปล่วงไปอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะมีความประมาทผู้ที่ไม่มีความประมาทนั้นคือผู้ถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนั้นดังนั้นวันนี้อภิปรายท่านจะมีเมตตาให้อัปปัญญาสี่เมตตามีสองอย่างเมตตาสมวิหารอย่างหนึ่งเมตตาอัปปัญญาอย่างหนึ่งเมตตาสมวิหารนั้นคือรักเจ้าที่ของเรารักเจ้าน้องของเรารักเจ้าญาติของเรารักเจ้าตัวของเรานี่ก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่ในเมตตานี่มันแค่เกินไปอันนี้เป็นเมตตาสมวิหารไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจำเป็นทักทวนให้มาวัดหนองประพงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้ตนเองและให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและทั้งจัดทั้งหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เกิดตายร่วมกันทั้งนั้นให้มีความสุขความสุขทุกตัวตนนี่เป็นเมตตาอัปปมัญญาหาความสม่ำเสมอมิได้เป็นสาธารณประโยชน์เมตตาอัปปมัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากทีเดียวเพราะว่าไอ้ความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เจาะจงเพราะมีความเห็นอันสูงจิตอันสูงเห็นเช่นนี้เห็นว่าสัตว์ในมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดด้วยกันเพื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเกิดด้วยกันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันเมื่อผู้มีธรรมเมตตาอัปปมัญญาแล้วแต่พบคนที่ตรงไหนซึ่งแก่กว่าเราก็น่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นตาเราเป็นยายเราเนี่ยพบที่เสมอประมาณเสมอก็ตนก็ได้เป็นลุงยืดเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพบที่ยอนตัวเรานั้นก็เรียกว่าเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะอัปปมัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเมตตาสูงส่งทั้งนั้นถ้าคนคิดฉะนั้นเรียกว่าเมตตาสูงเพราะเราเห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้ถ้าเรานี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกอะไรกันทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นเป็นต้นจนจะสะพอวะสะพาว่าเจอว่ารูปร่างคนใดทำไมมันก็ค่อยไม่ค่อยจะเหมือนกันจิตใจบางอย่างทำไมไม่ค่อยจะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะกรรมกันเนี่ย
กันคำที่มันจำแหกต่างกันไม่เหมือนกันแล้วเราทุกคนควรจะสังเกตดูอาตมาก็เคยสังเกตดูนะแต่ที่ประชุมคนบางอย่างนะคนต่างหมื่นต่างแสนนะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะไปคนละรูปแล้วก็ไปคนละร่างแล้วก็ไปคนละอย่างนะแต่ยังพอดูได้ทุกคนทุกคนให้เหมือนกันจริงๆมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ผลของกรรมเนี่ยจนผู้ฉลาดมากจนผู้ฉลาดเฉลียวมากในการปรับปรุงหรือแต่งร่างกายและจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียวถึงแม้จิตใจมันต่างกันเป็นต้นก็เพราะกรรมบันดาลที่เราได้สร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมกรรมที่สร้างนั้นน่ะเป็นกรรมฤทธิ์ยังเป็นช่างวิจิตรพิสดารแก่ในช่างทุกวันนี้ด้วยเป็นต้นเช่นโครงกระดูกในนี้ในตู้นี่ดูสิเราจะมองดูเนี่ยอัศจรรย์มหัศจรรย์โดยกรรมฤทธิ์เนี่ยในช่างตกแต่งเรียบร้อยทุกประการนะแล้วก็แต่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้ร้องเพลงก็ได้ร้องไห้ก็เป็นได้สารพัดอย่างนะแต่เราทำรูปร่างสวยได้พูดได้เดินได้นะไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าไอ้กรรมนี่มันเป็นของที่สำคัญนะเรียกว่ากรรมมาฤทธิ์ทำอะไรได้ทุกประการในทีเดียวนี่อันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากรรมมันตกแต่งมาให้แตกกันไม่ให้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็เหมือนกันเมื่อจิตการงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันแล้วก็มีความเจริญมานี่มันก็เสมอกันผลที่สุดมีความละลายไปเป็นเรื่องกลายนี่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะที่ทำให้เหมือนกันโดยลักษณะอย่างนี้มีทั้งเหมือนกันด้วยมีทั้งแตกต่างกันด้วยฉะนั้นกรรมนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นบรรดาสาธุชนในทั้งหลายนั้นจะคิดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้นถ้าเราไปกรรมของเราตอนนี้มันจะเลยหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นให้เราเป็นอย่างนี้หมุนไปหมุนมาเอาตัวจริงมันไม่ได้เลยผมจะสึกแล้วแล้วจะทำแล้วจะสบายไปนะแล้วสบายไปนี่ในสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะคนสมัยใหม่นี่เดียวไปตามดวงเอาตัวดวงมันจะเป็นไปดวงมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแล้วจะดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมนั่นเองแหละเป็นภาษาธรรมะมันเลยเป็นกรรมแต่ไอ้ที่ว่ากรรมมันไม่สมัยมันไม่ทันสมัยสมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นดวงไอ้ความจริงก็กรรมนั่นเองแหละแต่ว่าจะดวงมันไปตามดวงมันก็สบายนะถ้าเราคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็เลยว่ามันเป็นไปเพราะกรรมแล้วจะทำนี่ก็หมดเรื่องแล้วจะเหนื่อยขนาดสบายจุดที่เราจะพ้นจุดที่เราจะคิดจุดที่เราจะฝ่าฝืนอะไรทั้งนั้นในดวงกระทำนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติทั้งนั้นไอ้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นซึ่งจะทำกรรมก็จะทำบุญจะแบ่งหาบุญในวันนี้ก็คือสร้างกรรมนั่นเองก็คือสร้างกรรมหรือว่าสร้างดวงในดวงล่ะไม่ใช่อื่นไปล่ะทำกรรมดีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ดีไอ้ทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าก็อะไรชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ในเวลานี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้มันปรากฏการณ์ขึ้นมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสอันนี้เป็นต้นไม่ตรงไปตรงมา
เพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไอ้เท้ากระดิ่งมีไหมมีไหมขนาดหนึ่งยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะแล้วก็แย่ไปในรูนั่นรูนั้นมันยาว2เม็ดนะแล้วก็แย่แย่เข้าไปนะไม่ถึงเนี่ยมันจุดไม้เราเรียกว่าไม้มันสั้นไม้มันสั้นไอ้ความจริงๆรูมันยาวรูมันยึกไม้เรามันถึงสั้นถ้ารูเนี่ยมันตื้นไม้เนี่ยมันก็ยาวถ้ามันเต็มเต็มนี่จะว่าไม้เรามันสั้นก็ได้จะมารูมันยึกก็ได้อย่างนั้นเราจะคิดถอยไปถอยมาอย่างนี้เช่นว่าในกลุ่มหนึ่งใครก็ค่อยๆจะปลูกมาเหมือนกันนะการทำจิตการงานต่างๆนั้นมันสวนคำสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเช่นว่าฉันทำดีก็ไม่ค่อยจะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทำดีแล้วมันมีคนว่าดีไม่ค่อยจะได้อันนั้นไม่ค่อยจะได้อันนี้ตามสมศาสนาของเราเนี่ยก็น้อยใจก็เลยมาคิดว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำดีได้ดีเมื่อเราทำไมเราทำดีเป็นต้นนะทำอะไรก็ไม่เสียได้ใครก็จะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนพยาบาทนี่แต่ทำดีไม่ได้ดีคำพูดนี้กับพุทธเจ้าของเราพูดผิดไปแล้วฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปสู่พระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าจะพูดผิดนะก็ผิดที่เราทำดีไม่ได้ดีมีแต่คนว่าให้เราอิจฉาเราพยาบาทเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีความดีของเราก็ยังมีอยู่เราทำชั่วอยู่เมื่อไรใครจะว่าดีเป็นต้นความชั่วเราก็ยังมีอยู่อย่างนี้เมื่อจนไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทำไม่ดีเขาก็ว่าดีก็ดีใจอย่างนี้เป็นต้นทำดีอยู่ก็ไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นก็แต่เราปัญญามันน้อยปัญญาไม่ถึงปัญญาไม่ซึ่งจึงมีความซึ่งทุกข์เวทนาแต่ความจริงที่หลายความดีนั้นขอแต่เราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทำดีนั่นมันดีแล้วล่ะเมื่อเราจะทำดีคิดเฉยๆมันจะมีความดีแล้วเมื่อจะทำอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ที่ว่าไม่ดีนั่นนี่ก็เพื่อนอื่นเขาอิจฉาพยาบาทของท่านคือคนไม่รู้จักดีนะเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักดีมาท่วงกันว่าไม่ดีแล้วเราก็เลยเป็นคนไม่ดีไปด้วยเราจะเข้าข้างขาวเลยเราจะแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนที่ว่าเราทำไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเขาว่าผิดแต่จริงอยู่เจอว่าไอ้ความถูกนั้นมันยังอยู่อย่างนี้ไปที่ไหนเราทำผิดจริงๆแต่ว่าคนอื่นว่ามันถูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะมันไม่ถูกไปตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือทำเก่าไม่ศูนย์ไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทำไมเมื่อเราตั้งใจทำดีบางทีทำไม่ได้ดีมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็ควรหวนอริยไปหลายอย่างมีที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรือเกินนะแต่ผลไม่ไปจะดีนะนามันจะดีไปไม่ได้ดินมันดีเรียกเกินกล้าเรามันไม่ไปดีใช่ไหมนาเราก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีเกิดจากของที่เสียอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความดีก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้เราหวนอริยไปอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้เราตั้งใจดีเราเป็นคนดีเราทำดีเราจะต้องทำงานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นนี่เงื่อนทางว่าผมทำความดีไม่พอจะไม่ใครจะได้ดีนะอันนั้นคุณอย่าเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่าคุณเคยทำงานนำกลุ่มคนดีหรือเปล่า
ถ้าคนในทำงานในกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมแล้วมันก็แพ้ใจในใครจะได้ดีนะอันนั้นคนอย่าเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่าคนเคยทำงานนำกลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคนในทำงานนำกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้ดีทั้งนั้นอันนี้ตัวคุณก็ในทำงานในคนที่มีชื่อตรงมีชื่อสัตว์จิตจิตมันก็เป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทำที่ไหนมันดีที่นั่นแต่ว่าดีที่นั่นเฉพาะทำเก่าทำชั่วในตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันขึ้นมาคนอื่นเห็นมันขึ้นจะมาในจิตใจของเราอัตโนเจอพยักตะนังพระพุทธเจ้าสอนแบบเป็นเพียงตนด้วยตนเองวกไปวนมาถ้าขึ้นคนอื่นไม่ได้ก็ให้ขึ้นตัวเจ้าของเท่านั้นเกิดประมาณนี้เพราะว่าความดีก็เราเห็นอยู่ความชั่วเราเห็นอยู่ในความผิดนี่เราก็เห็นอยู่ในความถูกนี่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นนั้นเราเห็นตนของตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพึ่งตนอื่นไม่ได้ก็กลับมาพึ่งตัวเท่านั้นเองเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะพูดในพระในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเลื่อนลอยวินัยก็จะเลื่อนลอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเลื่อนลอยไปทั้งนั้นหาที่พึ่งพาอาศัยได้ยากเมื่อเราจะประพฤติทำอันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านแสดงหาไปเถอะท่านแต่ในกลุ่มนี้ถ้าทำไม่เป็นธรรมท่านก็อยู่ไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถอะถ้าทิศใต้ก็ไม่มีทิศเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วก็ให้ท่านเดินไปแต่องค์เดียวเถอะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นอาศัยตนเป็นที่ขึ้นของตนไปเหมือนกับนอแรกท่านว่าอย่างนั้นนี่แต่นั้นการฉันนั้นทีนี้ในความสามัคคีพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีทั้งนั้นเนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะลำบากนะเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะอาตมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะหมาป่านั่นไม่อยากจะกินลูกแกะนะมันก็หาว่าลูกแกะมากวนน้ำมันลูกแกะแปลผมไม่ได้กวนครับกวนวันนี้ผมไม่ได้กวนวันนี้ผมไม่ได้กวนมึงไม่ได้กวนวันนี้เมื่อวานนี้มึงก็กวนวันนี้ผมก็ไม่ได้กวนครับมึงไม่ควรพ่อมึงจะควรพ่อผมก็ไม่ได้ควรครับพ่อมึงไม่ควรปู่มึงก็ควรไอ้เรื่องของมันจะกินลูกแกะไม่รู้นะหมาป่าเนี่ยนะมันหาเรื่องจะกินลูกแกะนะทำยังไงมันก็ไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทำงานต้องคนที่มีสื่อจับดีขนาดนี้มันก็ว่าไม่ดีนะทำไมมันจะกินลูกแกะกับหมาป่าหมาป่ามันกินลูกแกะไม่ควรเพราะว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวันนี้วันนี้หมาป่าจะยอมสารภาพว่าไม่ได้ควรมึงไม่ได้ควรพ่อมึงก็ควรพ่อผมก็ไม่ควรพ่อมึงไม่ควรปู่มึงก็ควรคือมันจะกินลูกแกะนี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สุดอยู่ใส่แล้วพระพุทธเจ้าเลยว่าทำดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงตอบคงวาอยู่เสมอไม่เสียไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรพิจารณาให้มันเห็นชัดไม่ว่าจะจะส่วนคนเราเลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระงับนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ความเป็นธรรมแก่เด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารวะมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นความแบบนั้นมันจะเกิดมาจากที่ไหนไม่มีมาแล้วแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้จะร้องเรียกมันมาก็ไม่มาความแบบนั้นถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการตลอดเวลานี่ฉะนั้นสมมติการสมมติมาแกงสักหม้อหนึ่งนะแกงหม้อนี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นเนื้อตัวเนื้อตัวฉลาดหรือเนื้อตัวที่ไม่ฉลาด
ถามไปดู

0: พ่อแม่ตัวนั้นรู้จักสลาดเป็นผู้สลาดรู้จักสัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงปรุงแกงให้มันอร่อยไม่ใช่แม่ตัวผู้ที่ในสลาดเป็นแม่ตัวที่สลาดทั้งนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งทั้งหลายอาศัยสิ่งผสมต่างๆในสัดส่วนแกงนั่นเพราะอะไรแกงที่มันอร่อยก็เพราะอะไรเพราะแม่ตัวสลาดจัดสิ่งโน้นบ้างจัดสิ่งนี้บ้างผสมกันเข้ารู้จักประมาณแกงนั้นมันก็ในการอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั่นเป็นต้นสมมติรสของแกงที่มันอร่อยนั่นเองไม่ใช่อยู่ไกลทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยกันสิ่งที่มันสามัคคีกันถูกจัดส่วนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี้จะเป็นตระกูลสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามทีครับถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความเคารพเป็นธรรมแล้วการงานอันนั้นมันเจริญขึ้นนะไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำดีมันดีเหมือนกันทุกๆคนไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อันนี้เป็นต้นความดีนี่แหละมันเสมอกันทำความชั่วมันก็เป็นชั่วเสมอกันทำความดีนี่มันก็ดีเสมอกันทั้งนั้นดังนั้นอย่าไปขึ้นตกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังไม่เสื่อมนี่มันเป็นไปเพราะคนไม่เป็นไปเพราะธรรมะเพราะเป็นคนไม่รู้จักการประพฤติเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะนี่เป็นมูลฐานบำรุงสนับสนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นความสามัคคีจึงแตกเมื่อความสามัคคีแตกเป็นต้นในความไม่อดอร่อยเป็นต้นมันพอวิ่งเข้ามาทันทีในความเดือดร้อนทั้งหลายพอวิ่งเข้ามาทันทีความสงบมันก็ออกไปมันจึงสายอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมขึ้นไปที่ไหนมีแต่มนุษย์บุคคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่ไม่จะไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมาป่าฝนไม่ได้ธรรมะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตปัสสวตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีสภาพของนรกไม่ดีแล้วเป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์จะตัดไม่มันดีตรงนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นมันจะนำเสมอมาแต่จะต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียวไม่มีสั้นไม่มียาวตลอดการตลอดเวลาตรงนั้นแบ่งผลการกระทำให้มนุษย์จะทั้งหลายเป็นต้นเออผิดในใจทุกคนตรงนั้นนอกจากคนผู้เห็นผิดไปแล้วดังนั้นถึงเมื่อว่าพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจะทำการงานแผนกไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะที่เรียกทำดีนั่นไม่ได้ดีมันเป็นแค่เฉพาะคนไอ้ความดีข้างในมันไม่อยู่เช่นกระป้อนน้ำตาลก้อนนี้เอามาที่สูตรกันดูสิคนสักร้อยคนไอ้ไม่หวานนักนี่เอาสิคนนั้นก็ว่าไม่หวานคนนี้ก็ไม่หวานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่ห้ามหวานน้ำตาลมันไม่ได้แล้วน้ำตาลก็หวานอย่างนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนคนเถื่อนคนเราแบบมันเที่ยวน้ำตาลมันก็ไม่เที่ยวไอ้ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องที่เสียหายทางไหนดังนั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทำดีก็ไม่ใส่ใจดีอะไรทางไหนเหล่านี้มันเป็นเพราะมนุษย์เราเป็นต้นมันขาดจากธรรมะมันไม่มีความเห็นชอบด้วยฉะนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะมันก็ยังแข่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนอาตมาก็เหมือนกันอาตมาก็ไม่ชอบพ่อพ่อเขาแม่หรอกเพราะอาตมาขี้เกียจเมื่อโตขึ้นมาตอนเช้าไปทำงานนู่นเดี๋ยวไปทำงานนี่ไม่อยากจะไปขี้เกียจอยากจะไปดูหนังอยากจะไปเล่นตอนเย็นก็บอกตอนเช้าก็บอกมันก็ลำคาญก็ขี้เกียจงั้นไม่ชอบพ่อพ่อแม่เลยเป็นต้นอันนั้นคือเด็กมันยังโง่อยู่ไม่รู้เรื่อง
1: สิทธิ์สอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่ว

ขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งที่ไม่รวมไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าอะไรรัศมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม้จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นหนึ่งความรู้คือจิตนั้นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้ยังเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ปรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ยิ่งล้วนที่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลแรงเทียนแรงเทียนต่ำก็สว่างไปไกลไกลแต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันเข้าไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่ความรู้นั้นเด่นเข้าไปหมดขอบเขตจักรวาลนั้นโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นมีไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีอำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดได้แล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจากข้าว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมติทั่วๆไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นนิสัยของผู้ไม่ใช่สมมุติรู้เรื่องความไม่ใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้ในโลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้นเรื่องของกิเลสสามัญคือจิตสามัญธรรมดาเราจะต้องคาดว่านิพพานจะต้องว่างขวางเบิ่งว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไม่ดียังจะคิดไปอยู่มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินขวบขวายกันดูนั่นอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนะทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินขวบขวายกันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพระกุศลเจริญเลยทันหนองนั้นไม่มีความโศกเศร้าหงอยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมุติเรานะ

ความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินกอดฝ่ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความกระเสงไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งนะแล้วมันก็เข้ากับพิมุติคำว่านิพพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมดเพราะการธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดจิตภายในตัวอยู่แล้วพอแยกออกมาแล้วก็จะต้องฆาตกรรมความร่นเบาที่ไปกินเรื่องจังไม่แน่ไม่นอนนะจะเหนื่อยไปนำพระไอ้นำบกนะถูกถูกกับภาษาดิบว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เพราะพระยมกนั้นเป็นปุถุชนภาษาดิบเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังเมื่อเช่นนั้นก็รู้สึกในตำนานที่ท่านเขียนนั้นก็พยายามบอกยังไม่ปรากฏว่าได้สำเร็จมาผลมาผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยเป็นคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ฟังจึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพระยมกรับสั่งอะไรพระยมกทักลุ่มๆกันมันนานแล้วจนลืมว่ามีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพยมกก็ได้มันสงสัยนะมาถือแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงพระอรหันต์เป็นรูปหรือถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อยมันไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความหนึ่งแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมมติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่องของความวิมุตติธรรมรู้วิมุตติจิตเข้ามาค้าคร้าวหรือมาบวกกันกับขันธ์ห้าซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่ก็แสดงความอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่งที่ผัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั่นแหละเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั่นแหละคือจิตนั่นแหละคือธรรมนะธรรมทั้งแท่งก็คือจิตทั้งดวงก็คือธรรมนี่ที่นี่เราจะสมมติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วภายในจิตเมื่อท่านจะครองร่างอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราท่านนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามายาทเป็นนิจจริตที่ใช้ยังไงก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตน
ตามเรื่องของสมมติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมมตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตนี่ชำระเข้ามาโดยลำดับเห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบได้ชัดเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำดับเวลามันหนาแน่นภายในจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรนึกถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคล้าเคล้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระสะสางไปโดยลำดับก็มีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมียูนิตก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งบอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดอย่างนั้นท่านพยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือผู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างเมื่อปัจจุบันจิตมีความสืบต่อเป็นเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่อเมื่อนั้นทรงบำเพ็ญจนกระทั่งจัดสรุปเป็นทำทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วเราทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ธรรมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเรียนอย่างทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกมัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณได้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคีณาสกด้วยกันทั้ง5องค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วจึงรับกันไม่ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลำดับจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจบรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหมดผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมย่อมเป็นที่แน่ใจได้เพราะเห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้
ค็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นหัวแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนการรู้ธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ธรรมรู้ละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวเองไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่งเป็นความจริงหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนและตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาและนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและทำที่พระองค์ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเบญจขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมแม้จะมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมว่าเป็นไปอย่างไรบ้างในบรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ให้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำดับธรรมทั้งหลายจึงอยู่ที่เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันธ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตนี้สำคัญเมื่อจงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร่ครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับเมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปล่อยไปเรื่อยเพราะความเข้าใจไปเรื่อยธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องต้นจิตมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยธรรมบทใดก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทำบทนั้นๆพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตกออกไปโดยลำดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพักจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนดตามที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วยธรรมที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดธ
คำบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกคลี่คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างกว้างขวางเบยหนักลำหนักนี่ตอนนี้ปัญญาถ้าว่ากว้างกว่ากว้างธรรมถ้าว่ากว้างกว่ากว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงใดก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารู้ตามความจริงแล้วจะไปผัวพันไปกังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอย่างนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่เราพิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วถ้าขันมีอะไรบ้างน่ะถึงแจ้งลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันวิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนาก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อยรู้พิจารณาในเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารหนึ่งอย่างมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้งห้าท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแห่งตายรักหรือเป็นกองแห่งตายรักทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือเอารูปประทับรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วนะพิจารณาสัญญาสังขารนิยานแต่ละอย่างก็เป็นชนนามธรรมปรากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือว่าสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปโดยหนักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแค่เข้าไปแค่เข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาทราบเข้ามาโดยลำดับตัดทางเสือโคร่งทันว่าในหนังสือทั้งหมดท่านตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากินทันวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่นี้ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวมันเที่ยวตามนี้ทันวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนมาทั้งเอาเข้าใส่กลมเดียวเข้าใส่กลมคือเข้ารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นกิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดกิ่งก้านสาขาตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิตดวงเดียวจิตมาถือว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัฏจักรเหมือนลูกฟุตบอลนี่แตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญานั่นจิตที่เป็นสมมติแตกกระจายไปจิตที่เป็นสมมติ
ก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมถึงว่าจิตที่เป็นสมมติจิตที่เป็นมุขมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นมันก็ด้วยจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยำด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยสลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสอาสวะจะละเอียดเพียงไรก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็ตามอันนี้ไม่ใช่ใจรักแล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หากจากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงหรือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความปร่งใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี่จริงๆทีนี้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมติใดๆทั้งหมดแม้ฉะนั้นก็ยังเอาสมมติมาพูดว่าละเอียดสุดแม่ซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมติอันนั้นแม่แต่อันนั้นไม่ใช่สมมติเลยมันพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำอยู่ที่ไหนไม่มีแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในท่านในขันซึ่งเคยพระเข้ากันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนละโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันก็เป็นขันมาเป็นจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันยานที่มีอยู่ไปในร่างกายนี้ก็เป็นขันแต่ละอย่างละอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนาอยู่ตรงไหนนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบุญโดยสุดจนด้นแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจริงเรียกไม่ได้ไม่มีคำว่าปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขขังนั้นไม่ได้ฐานิพพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันธรรมนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังก็เที่ยงปรมังสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแง่อะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันดั่งคำผิดวันดั่งคำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัตตามธรรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเมื่อยังเราเรียนคำว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไร
จะถูกกันไม่ได้นั่นพอจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดด้วยพูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่นี่ผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนตายต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกตัวประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็มที่แล้วหรือเป็นภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะพระนิพพานทรงแสดงพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทถ้าดังๆคืออมันตยานโยและธรรมาสังคาราตมาเดนะสังตาเดชะนี่ก่อนรู้สึกทั้งหลายถูกย่อเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วส่งไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอะนั่นเท่านั้นนะปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นปัจฉิมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ที่พูดเป็นนักปฏิบัติซึ่งมีทุนยงสูงทั้งนั้นนับแต่พระอรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทปัจฉิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ตรงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนักแห่งสังขารอันนี้ด้วยความไม่ประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหากเราจะแยกแต่สังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะไปนิพพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะไปนิพพานนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบวันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทำไมจะไม่ทราบหลักฐานรากฐานของสังขารมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องยังเข้าไปถึงบ่อแห่งวัฏจักรคือจิตตวิชชามันเป็นทางที่เป็นอย่างเท่านั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังก้าวเข้าไปในเดินลำดับบรรดายังไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วยร่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาทเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วสังขารยิ่งจะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกระยะภายในจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นเป้าหมายในการพิจารณานี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกับปัจฉิมโอวาทอย่างยิ่งทีเดียวที่จะข้ามอวิชชาให้ล่มจมไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยที่นับความผลักดันมาจากอวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าเข้ามุมของกิเลสทำลายท่าแสงไปสังขารนี้ก็เลยมีความหมายอะไรนอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัตถัง
สิ่งคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่วงสารแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารนี่สังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั้นตัวนั้นว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์เดินนำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงปรุงอัดปรุงธรรมต่างๆธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตของเรานี้หรืออยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การนู้นสมัยนู้นที่นู้นกับคนนู้นคนนี้ดูกับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้ที่ไม่พิจารณาอยู่เวลานี้เพราะเหตุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นๆแล้วเข้ากำหลักว่ามัชชิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่เอียงไปสมัยนู้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการนู้นการนี้เพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันธ์ของเรานี่ท่ามกลางอยู่เสมอมัชฌิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัชฌิมาที่แสดงออกดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุขังจะไม่พ้นไปจากจิตดวงรู้นี้เลยผมขอยุติเพียงเท่านี้

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดำมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ